227ศีลเนี่ยก็เป็นบารมีเป็นบุญถ้าใครเข้าถึงศีลแล้วก็ถึงความบริสุทธิ์ใจใจก็สบายขึ้นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจก็ไม่เล่าร้อนมีทางที่สงบได้มากขึ้นทานก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจศีลก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจไม่ค่อยวุ่นวายกับใครไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วคนไม่ศีลไม่คิดจะเข่นฆ่าไม่คิดจะด่าไม่คิดจะนินทาให้ร้ายใครมีใจสงบแล้วก็เป็นอย่างนี้จึงว่าบารมีเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเป็นบารมีสองตัวนี้ฐานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีพระองค์ถือว่าการออกบวชเช่นการออกบวชนี่คือการออกจากกามคือไม่หลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมลมเขาหมายถึงว่าออกบวชถ้าเป็นคนศีลห้าก็ยินดีในภรรยาตนสามีตนถ้าเป็นคนมีศีลห้าก็ออกบวชก็คือการถืออุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งการที่เราออกอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นถือว่าเป็นการเสียสละเป็นการออกบวชเหมือนกันออกจากกามออกเทวเนกขมะออกบวชคือประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์แต่นี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบารมีก็เกิดขึ้นทำให้บุคคลนั้นไม่หมกมุ่นมีความเบามีความสบายใจเรื่องราวต่างๆที่เคยปรุงตัดอะละอะไรไม่ได้ก็ทำให้สงบได้ง่ายเพราะทานบารมีมีแล้วศีลบารมีมีแล้วเนกขัมมะก็ถือพรหมจรรย์ได้บ้างแล้วอันนี้ก็เกิดปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้พระองค์ก็สร้างคือการเรียกว่าเราก็ดีพระองค์ก็ดีที่สร้างมานี้ท่านบอกว่าปัญญาบารมีนี้ได้ความคิดเห็นที่ดีซึ่งว่าเช่นคนทะเลาะกันคนแย่งที่ไร่ที่นากันคนมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินกันคนตกลงกันไม่ได้คือแก้ปัญหาไม่ตกเราจะใช้ปัญญาบารมีคือการว่าทำยังไงที่เราจะไปบอกทั้งสองคนนั้นให้เลิกทะเลาะกันให้เลิกอิจฉาริษยากันเลิกเบียดเบียนกันหรือว่าจะทำยังไงคนที่ไม่มีทางดำรงชีวิตให้ดีมีปัญหาชีวิตเรามีปัญญาที่ไปแนะนำชักจูงคนนั้นให้เข้าหาศีลธรรมให้หาทางแก้ไขชีวิตตัวเองให้ราบรื่นหรือให้พบความสุขในชีวิตการที่เรามีปัญญาไปช่วยชี้แนะคนอื่นให้มีความสุขใจได้ให้รู้จักเอาตัวเองรอดได้นั่นถือว่าเป็นปัญญาบารมีการที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราเนี่ยทำงานสร้างปัญญาบารมีคือการได้ศึกษาธรรมะศึกษาปฏิบัติเมื่อเกิดสติปัญญาแล้วเราก็ไปชักแนะนำคนอื่นให้เขาคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจดีด้วยปัญญาของเราเรียกว่าปัญญาบารมียิ่งด้วยปัญญาคือการแนะนำตนเองและคนอื่นนั้นให้เลิกทำบาปนั่นเองให้มีศีลธรรมนั่นเองเขาเรียกว่าปัญญาบารมีนั้นจึงว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดตัวเองอันนี้เมื่อมีปัญญาบารมีก็มีสัจจะบารมีมีสัจจะบารมีมีขันติบารมีท่านบอกว่าขันติอันนี้ก็คือการอดทนอดกลั้นต่อความอดอดกลั้นต่อจิตใจที่มันทำให้เราเนี่ยท้อแท้ต่อชีวิตหรือว่าคนอื่นมาทำให้เราต้องเจ็บเนื้อร้อนใจอย่างเงี้ยเราก็อดกลั้นอดกลั้นต่อชีวิตนั้นได้โดยที่ไม่โต้ตอบโดยที่ไม่พยาบาทโดยที่ไม่คิดจะแก้แค้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นขันติบารมีเป็นสัจจะบารมีสัจจะคือว่าเราจะทำความดีเนี่ยเราตั้งใจว่าพรรษานี้เราจะถืออุโบสถให้ได้ตลอดพรรษาหรือว่าวันนี้เราจะถือความดีของเรามีศีลให้ได้ตลอดวันอะไรเงี้ยตั้งใจ

0: ทำอะไรให้ทำได้อย่างนั้นเขาเรียกสัจจะบารมีมันก็กลายเป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยแน่วแน่มันคงไม่หวั่นไหวต่อบุญกุศลไม่หวั่นไหวใครจะมาชักจูงว่าให้ไปทางโน้นทางนี้เราก็ไม่ไปเรามั่นอยู่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นของดีเราตั้งใจจะทำความดีของเราตลอดไปเมื่อเป็นสัจจะเป็นขันติก็เป็นอธิษฐานขึ้นมาการอธิษฐานจิตของเราเนี่ยทำให้เราสำเร็จผลได้อธิษฐานตั้งใจจะทำอย่างไรเราก็ตั้งใจอธิษฐานอย่างนั้นให้ปรากฏในใจของเราแรงอธิษฐานของเราเนี่ยมันจะทำให้เราไปได้อธิษฐานบารมีเราตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็พยายามเอาคำอธิษฐานของเราเนี่ยอธิษฐานจนเราได้ทำสำเร็จได้ตอนนี้เมื่อเราอธิษฐานบารมีแล้วเราก็มีเมตตาบารมีเมตตาบารมีที่ท่านบอกว่าเมตตาบารมีเนี่ยสร้างให้เต็มเปี่ยมด้วยการรักใคร่สงสารตัวเองว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้ดีพอเราก็ต้องพยายามช่วยตัวเองแล้วเมตตาตอนนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเรามากๆเนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายก็จะได้รับความสุขจากเราเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครแล้วชีวิตนี้เกิดมาเพื่อประโยชน์คนอื่นแล้วก็เพื่อประโยชน์ตนเมื่อเรามีเมตตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใจเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคนเรานี้ถ้ามีเมตตาแล้วอยู่เป็นสุขกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขหลับก็ฝันดีเพราะใจเราไม่มีพยาบาทใจเราไม่ผูกความโกรธเมื่อความโกรธดับไปได้นี่ก็อาศัยแรงเมตตาบารมีนี่เองเมื่อบารมีของเราแก่กล้ามามากขึ้นไปก็ถึงอุเบกขาวางเฉยต่อการกระทำของคนอื่นที่ด่าว่าเรากันแกล้งเราเอาเปรียบเอารัดเราเราก็ไม่ต่อต้านไม่คิดจะเป็นคนอย่างนั้นเมื่อไม่คิดจะเป็นคนอย่างนั้นเราก็เป็นคนมีอุเบกขาวางเฉยต่อการกระทำความชั่วได้ไม่โต้ตอบเขาเมื่อถึงที่สุดเป็นอย่างนี้จึงว่าบารมีคือมาอยู่ที่ใจเราตั้งไว้ที่ใจเราเป็นอุเบกขาบารมีถึงที่สุดพุทธเจ้าได้สร้างมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปพวกเราที่จะทำความสุขให้แก่ชีวิตเราได้ก็ต้องมีบารมีคือเริ่มต้นจากการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ

0: จนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
2: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เพื่อ

0: าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับแขกที่มาพักโรงแรมหลายคนต้องการบริการรถรับจากสนามบินเพื่อส่งไปที่โรงแรมแล้วเวลากลับประเทศก็เช่นกันนะครับต้องการรถบริการเพื่อส่งเขาที่สนามบินบริการนี้มีศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษคือ airport transfer airport transfer airport คงเคยได้ยินแล้วนะครับมีความหมายว่าสนามบินTransfer คือการเคลื่อนย้ายหรือการส่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพนักงานโรงแรมอาจจะต้องถามแขกก่อนที่จะเดินทางว่าคุณต้องการให้เรารับที่สนามบินไหมโดยถามว่า Do you require an airport transfer? อีกครั้งหนึ่งครับ Do you require an airport transfer? หรือ Would you like an airport transfer?Would you like an airport transfer? แต่ถ้าจะพูดถึงราคาของ airport transfer ก็ไม่ยากหรอกครับ The airport transfer costs แล้วตามด้วยราคาเช่น The airport transfer costs 1,000 baht each way บริการรับส่งที่สนามบินราคา 1,000 บาทต่อเที่ยว The airport transfer costs 1,000 baht each way ผมแอนดรูบิ๊กคุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจไม้ซีกงัดไม้ซุงกำลังน้อยว่าเขานักอย่าหักหานคิดรอนรานมีแต่จะแพ้พ่ายต้องเจียมตัวเจียมจิตคิดละอายไม้ซีกหมายงัดซุงจากหักกระเด็นเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไม้ซีกงัดไม้ซุงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นผู้น้อยไม่ควรคิดขัดขวางต่อสู้กับผู้มีอำนาจเพราะจะเหมือนเอาไม้ซีกอันเล็กๆไปงัดไม้ซุงก็มีแต่จะหักไม่มีทางงัดซุงให้ขยื่นได้ค่ะ

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

สีมีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของคนวรรณพราหมณ์นับว่าโชคดีมากเพราะมีหงทองมหาแล้วสลัดขนทองคำไว้ให้คนในครอบครัวนั้นนำไปขายเลี้ยงชีวิตชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาหงทองชาติก่อนนั้นพญาหงทองเกิดเป็นผู้นำของครอบครัวนั้นมีลูกสาว3คนชื่อนันทานันทาวดีและสุนทรีนันทาต่อมาเมื่อลูกสาวทั้ง3คนแต่งงานไปหมดแล้วครอบครัวจึงเหลือเพียงสามีภรรยา2คนไม่นานสามีก็ล้มป่วยและตายไปจากนั้นก็เกิดเป็นพญาหงทองมีร่างกายสูงใหญ่สง่างามทั่วทั้งตัวมีแต่ขนสีทองพญาหงทองนั้นระลึกชาติได้วันหนึ่งได้สำรวจดูตัวเองเห็นมีลักษณะสง่างามและมีขนสีทองทั่วทั้งตัวต่างจากหงตัวอื่นๆจึงคิดขึ้นว่าเราจุติจากโลกไหนเนาะจึงมาเกิดเป็นหงทองอ๋อที่แท้เราก็จุติมาจากมนุษย์โลกนี่เองเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์นั้นเรามีครอบครัวมีภรรยามีลูกสาว3คนแล้วขณะนี้ลูกกับเมียเราจะเป็นยังไงเนาะเขาจะทำมาหากินอะไรเลี้ยงชีวิตอ๋อที่แท้ลูกและเมียเราลำบากมากนี่เองต้องรับจ้างคนอื่นเขาหาเลี้ยงชีวิตร่างกายของเรามีขนเป็นทองคำนี่นะสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนทองคำทั่วไปนี่ถ้าเราจะให้ขนแก่ลูกเมียครั้งละ1เส้นเพียงเท่านั้นก็จะช่วยให้พวกเขาเป็นอยู่ได้อย่างสบายครั้นคิดได้แล้ววันหนึ่งพญาหงทองจึงบินไปจับอยู่ที่ท้ายครัวแสดงตัวให้ทุกคนเห็นภรรยาและลูกสาวซึ่งตอนนี้มาอยู่รวมกันแล้วเห็นพญาหงทองเข้า

0: ก็รู้สึกประหลาดใจที่มีนกสวยงามมาจับที่บ้านของตนจึงถือเป็นมงคลอย่างมากลูกสาวคนหนึ่งถามพญาหงทองว่า
1: พ่อบินมาจากไหนจ๊ะ
0: บินมาจากที่ไม่ไกลนี่เองแล้ว
1: นานทีปีหนบ้านนี้ไม่เคยมีนกสวยงามอย่างพ่อบินมาเกาะเลยอ่ะวันนี้นะพ่อโชคดีพ่อบินมาเกาะบ้านนี้ต้องการอะไรจ๊ะ
0: ไม่ต้องการอะไรหรอกนอกจากจะมาเยี่ยมพวกเจ้าเนาะ
2: บินมาเยี่ยม
1: แปลกนะนกมาเยี่ยมคนนกเอ้ยเจ้าพูดเก่งน่ารักเหลือเกิน
0: แม่พูดพลางจ้องมองไปที่พญาหงทองขณะเดียวกันพญาหงทองก็จ้องมองมาที่ภรรยาของตนพญาหงทองนั้นสอดส่องสายตาไปรอบๆเขายังจำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงภายในบ้านภรรยาและลูกทุกคนก็เงียบสงบมองดูพญาหงทองอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็คิดเหมือนกันว่านกตัวนี้น่ารักมองดูแล้วอบอุ่นใจฝ่ายพญาหงทองนั้นเมื่อเห็นว่าทุกคนเงียบจึงเปิดเผยตัวจริงให้ทุกคนได้รู้จักความจริงแล้วเราคือสามีของเจ้าเราคือพ่อของเจ้าทั้งสามเราตายแล้วไปเกิดเป็นหงทองเมื่อระลึกชาติได้จึงได้มาหาพวกเจ้าเพื่อจะเยี่ยมเยียนถามสารทุกข์สุขดิบทุกคนสบายดีหรือ
1: ไม่สบายเลยจ้ะตั้งแต่ท่านจากไปฉันกับลูกก็ต้องไปรับจ้างเขาทำงานเลี้ยงชีวิตพอกินกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นท่านล่ะสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ
0: เราสบายดีเราเองก็เป็นห่วงนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะมาหาบ่อยๆมาแต่ละครั้งเราจะสลัดขนให้ครั้งละหนึ่งเส้นพวกเจ้าก็เอาขนของเราซึ่งเป็นทองคำนี้ไปขายเลี้ยงชีวิตก็แล้วกันว่าแล้วพญาหงทองก็สลัดขนให้แล้วบินจากไปภรรยากับลูกสาวก็นำขนทองคำนั้นไปขายเลี้ยงชีวิตหลังจากวันนั้นพญาหงทองก็มาเยี่ยมภรรยากับลูกสาวเสมอมาแต่ละครั้งก็จะสลัดขนเอาไว้ให้ภรรยากับลูกได้อาศัยขนทองนั้นเลี้ยงชีวิตทำให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นพ้นจากความยากจนกลายมาเป็นมั่งคั่งอยู่มาวันหนึ่งภรรยาไม่มั่นใจว่าพญาหงทองจะมาตลอดไปหรือไม่และถ้าหากไม่มาตนกับลูกก็จะไม่ได้ขนทองไว้ขายฐานะครอบครัวที่ดีขึ้นแล้วก็จะกลับยากจนลงอีกดังนั้นจึงได้เรียกพวกลูกมาปรึกษา
1: ลูกเอ้ยพ่อเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งแม่ไม่รู้ว่าจะมาหาเราได้ตลอดไปหรือไม่ถ้าต่อไปไม่มาพวกเราก็จะยากจนลงเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อเจ้ามาแม่จะจับถอนขนเอาไว้ให้หมดเลยดีไหมลูกอย่าจ้ะแม่อย่าเลยจ้ะพ่อเป็นนกก็ต้องอาศัยขนถ้าแม่จับพ่อถอนขนซะแล้วพ่อจะบินได้ยังไงจ๊ะมันทำให้พ่อลำบากนะ
0: แม้ลูกสาวจะไม่เห็นด้วยแต่ใจของนางก็ยังคิดที่จะทำเช่นนั้นให้ได้ทั้งนี้เพราะกลัวว่าครอบครัวจะยากจนดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพญาหงทองมาหานางจึงบอกให้เขามาใกล้ๆด้วยความรักและความปรารถนาดีพญาหงทองนิทันได้คิดถึงภัยอันตรายจึงเข้ามาใกล้ภรรยาทันใดนั้นเองนางก็ได้รวบตัวพญาหงทองไว้แล้วจับถอนขนจนเกลี้ยงฝ่ายพญาหงทองนั้นก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรคงสู้ข่มทนความเจ็บปวดไว้ภรรยาดีใจที่ได้ถอนขนพญาหงทองไว้ได้ทั้งหมดแต่ครั้นหยิบขึ้นมาดูใหม่ นางก็รู้สึกแปลกใจที่ขนนั้นกลายเป็นขนธรรมดาไม่เป็นขนทองคำอย่างแต่ก่อนทั้งนี้เพราะนางไม่ทราบความจริงว่าขนทองของพญาหงส์นั้นหากใครนำไปโดยที่พญาหงส์ไม่ยินยอมก็จะกลายเป็นขนธรรมดานั่นเองพญาหงส์ทองเมื่อถูกถอนขนหมดแล้วก็ไม่สามารถกางปีกออกบินได้ภรรยาจึงจับขังไว้ในตุ่มใหญ่คอยเอาข้าวเอาน้ำป้อนให้กินจนกระทั่งขนงอกขึ้นมาใหม่พญาหงส์ทองครั้นขนปีกงอกแล้วจึงบินกลับไปที่อยู่และไม่ยอมกลับมาเยี่ยมภรรยากับลูกสาวอีกเลยฝ่ายภรรยากับลูกสาวทั้งสามเมื่อไม่ได้ขนทองขายก็ไม่มีรายได้เลี้ยงชีพฐานะของครอบครัวก็เริ่มยากจนลงอีกและผลสุดท้ายก็ต้องกลับมารับจ้างเขาทำงานเลี้ยงชีวิตเหมือนอย่างเคยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอยากร่ำรวยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ความอยากร่ำรวยมากเกินไปจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถือว่าเป็นความอยากที่ผิดและมีผลทำให้ผู้อยากมากเกินไปเดือดร้อนได้ในภายหลังเหมือนภรรยาของพญาหงส์ทองอยากรวยมากจนถึงขั้นเบียดเบียนพญาหงส์ทองแล้วตนเองก็พบความวิบัติในที่สุด

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนัญชยาสันวิวัฒน์ค่ะอยู่ชั้นป.4/1โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ชื่อเล่นชื่อน้องเจนค่ะวันนี้หนูมาทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่สนุกมากเลยค่ะขอเชิญเพื่อนๆมาวัดสังฆทานธรรมด้วยกันนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษวีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปี 2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้

พระในบ้านเมื่อล้มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่

ความสะอาดนับเป็นเอกอเนกค่าชาติสง่าสังคมงามอารามสวยชนในชาติต้องกูลเกื้อเอื้ออำนวยพร้อมใจช่วยกันรักษาอย่าละเลยจากบทประพันธ์ความสะอาดโดยอุทัยนุสีกวีเพชร

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆกับคงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีอะไรก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศก็บอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศิลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคา

0: ณศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1

0: เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1.7 ล้านบาททันทีมีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เราก็เห็นผลการกระทำของตัวเองแล้วว่าที่เราทำมานั้นก็ดีแล้วก็ให้ทำต่อไปที่เราสนใจเรื่องด้านจิตใจสนใจเรื่องสมาธิสนใจเรื่องภาวนาเนี่ยก็ดีแล้วก็คือเรามาถูกทางแล้วก็ทำต่อไปเราอยากจะได้อะไรก็ทำเถอะแล้วก็จะสำเร็จความหวังที่เราทำเนี่ยมันก็ได้ทุกคนเนี่ยได้ทุกคนจะได้มากได้น้อยก็ได้ทุกคนอย่าคิดว่าเราทำอะไรเลยจะไม่ได้เมื่อเราเดินเนี่ยถ้าเราก้าวไปมันก็ต้องไปถึงแต่ตอนที่เราเดินนั้นมันยังไม่ถึงเพียงแต่เริ่มต้นแต่จุดหมายปลายทางก็ไปถึงที่เราจะไปมันจะนานหรือจะเร็วก็ต้องได้ไปเพราะเราเดินชีวิตเราเนี่ยปรารถนาอะไรก็ขอให้ปรารถนาแล้วก็ทำไปมันก็จะได้ทุกอย่างไอ้ที่จะไม่ได้นะไม่มีหรอกที่มันไม่ได้คือคนไม่ทำเหมือนคนบางคนเนี่ยเขาจนเนี่ยเขาตั้งใจว่าชีวิตนี้จะรวยเขาก็ทำได้แต่คนรวยเนี่ยไม่หวังที่จะใช้ชีวิตให้มีความถูกต้องให้ประคับประคองชีวิตตัวเองไว้ตกอยู่ในความหลงความประมาทใช้เงินใช้ทองจนหมดตัวก็จน

ถึงจะมีเท่าไรก็จนเพราะความปรารถนามันต่างกันคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รู้ว่าความสุขมันมีเพราะเราสงบเราก็สุขเราไม่สงบเราก็ไม่สุขก็เรารู้แล้วว่าเราทำก็เกิดทุกครั้งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นผลที่เราทำมาทุกอย่างมันก็เป็นอำนาจกรรมดีเป็นพลังกรรมดีที่ให้ผลแก่ทุกครั้งที่เราทำไม่ใช่ไม่ให้ผลนะเราลองสังเกตทำอะไรก็ให้ผลทั้งนั้นแหละสังเกตเราว่าเราพัฒนาขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเมื่อก่อนนี่เราเป็นคนใจน้อยเงี้ยเป็นคนคิดมากเป็นคนกังวลมากเป็นคนไม่หนักแน่นเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนทิฐิอะไรเงี้ยแต่พอเราปฏิบัติรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีในตัวเราเดี๋ยวมันหายไปคือมันมีก็มีน้อยมากเราก็รู้แล้วนี่มันหายไปได้ยังไงแสดงว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปว่าอะไรเลยเพียงแต่รู้จักความสงบไอ้จิตใจที่อ่อนแอก็หมดไปเป็นเลือดนักสู้ขึ้นมาสู้กับชีวิตไม่ท้อถอยเรื่องอะไรจะพ่ายแพ้เรื่องอะไรจะต้องไปยอมแพ้ต่อความทุกข์ใจจะไปยอมแพ้ต่อการคนอื่นเขาติฉินนินทาด่าว่าจะไปยอมแพ้กับคนอื่นเขารวยเดี๋ยวเราก็จะงอตีงอมือให้มันจนอย่างนี้หรือจะไปยอมแพ้คนอื่นเขานั่งสมาธิได้เราก็เลยบอกโอ้คนนั่งได้เราก็คงนั่งไม่ได้พอเขานั่งได้มากกว่าเราคงสู้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเราแพ้ใจตัวเองถ้าเราคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างใครทำอะไรได้เราก็ทำได้นะพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าท่านปรารถนาไม่ท้อถอยท่านก็เคยเป็นคนธรรมดาพระองค์บอกว่าเคยเกิดเป็นนกก็เกิดเป็นช้างก็เกิดเป็นม้าก็เกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นกาเป็นไก่พระองค์ก็บอกว่าเกิดหมดเพราะแต่ว่าแต่ละชาติเนี่ยบางชาติพระองค์เนี่ยเป็นชาติที่มีนิสัยดีเป็นสัตว์ก็นิสัยดีนิสัยไม่ขี้เกียจนิสัยไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็นิสัยต่อสู้นิสัยอดทนนิสัยขยันนิสัยคบคนดีก็โชคดีที่พุทธเจ้าเราเนี่ยแม้จะเป็นสัตว์ก็พึ่งพาความดีมีสัจจะมีสัจจะทำอะไรก็ทำจนจริงเสียสละกตัญญูนี่แม้แต่จะควักดวงตาให้พ่อแม่ก็เอาควักดวงใจให้พ่อแม่ก็เอาขอให้พ่อแม่หายโรคก็จากไม่มีอะไรเลยก็มาเป็นพุทธเจ้ามีทุกอย่างที่โรคเขาไม่มีพุทธเจ้ามีทุกอย่างที่คนอื่นไม่มีคนอื่นจะมีไม่เหมือนพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นพุทธเจ้าแต่ธรรมะนี่เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ถือว่าเหมือนกันกิเลสก็ดับได้เหมือนกันความโกรธก็มีเหมือนกันแต่ก็สามารถจะหายได้เหมือนกันความโลภก็มีเหมือนกันแต่ก็สามารถจะเบาบางหายได้เหมือนกันเพราะว่าโรคโกรธหลงเนี่ยที่ทำใจให้คนวุ่นวายเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ก็ทำได้แต่คนที่ไม่ได้นี่คือว่าไม่เคยฝึกไม่เคยสัมผัสกับความสงบไม่เรียนรู้นั่นเองไม่เรียนรู้จิตตัวเองนั่นเองไปเรียนรู้คนอื่นความจริงธรรมะคือการเรียนรู้จิตตัวเองนั่นถ้ารู้จักจิตตัวเองก็คือรู้จักคนอื่นได้พระพุทธเจ้านี่สอนให้เรียนรู้จิตตัวเอง
ก็จะได้เข้าใจจิตคนอื่นไม่ได้มาไปนั่งดูจิตคนอื่นก่อนแล้วจึงจะมารู้ตัวจักตัวเองพระองค์ทรงเรียนธรรมชาติความจริงอย่างเช่นเราเนี่ยมีผมคนเล็บฟันหนังเราก็ดูผมเล็บฟันหนังของเราคนอื่นก็เหมือนกับเราเขามีผมคนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเราก็มีเหมือนกันเขาก็มีเหมือนกันมีความคิดเวลานั่งสมาธิจะคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างชอบไม่ชอบคิดถึงคนนอนคิดถึงคนนี้คิดถึงคนที่รักก็ดีใจคิดถึงคนที่ไม่รักก็ไม่ชอบใจเรามานั่งดูจิตเราก็108,000ประการมานั่งดูจิตเราก็เหมือนกับคนอื่นแต่ดูไปคนอื่นก็เข้ามาบอกเขาคิดเหมือนกันถือไม่บอกมันก็เหมือนกันเวลาสงบก็สงบเหมือนกันเป็นฌานเหมือนกันเป็นญาณเหมือนกันเป็นปัญญาเหมือนกันเวลาฉลาดก็ฉลาดเหมือนกันเวลาโง่ก็โง่เหมือนกันมันก็กลายว่ารู้เรารู้เขาไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยไม่ต้องไปดูใจคนอื่นเลยนั่นจึงว่าบุญพวกเราทำแล้วก็เป็นบุญก็ทำต่อไปอย่าคิดว่าไม่ถูกทางอย่าคิดว่าได้น้อยอย่าคิดว่าไม่เจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกทำแล้วก็ท้อถอยเช่นเงี้ยเพราะงานมันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยไปคิดอย่างนั้นก็ยิ่งคิดมากใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งภาระมากใหญ่นิยมบางคนอาตมาไปงานเขาขอหนังสือธรรมะอ่านบางบ้านก็อาตมาก็ไปแจกบางบ้านก็ไม่แจกก็แกล้งไม่แจกซะงั้นเนี่ยถ้าอยากได้ก็ไปเอาที่วัดทำไมจึงไม่แจกก็บอกโยมไม่มีเวลาอ่านพอไม่โยมไม่มีเวลาอ่านนะโยมไม่มีเวลาอ่านพอกลางคืนโยมก็เปิดดูทีวีซะแล้วไอ้เวลาจะอ่านหนังสือโยมก็เปิดทีวีช่องนั้นมีหนังมีเพลงมีละครน้ำเน่าอะไรของโยมก็จ้องดูเวลามันจะมาเมื่อไรเวลาอ่านหนังสือก็เลยหมดไปพอดูทีวีจบของง่วงนอนผลที่สุดเดือนหนึ่งไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนิดเดียวเนี่ยโยมอ่านไม่จบเพราะโยมไม่มีเวลาอ่านหนังสือบางคนมีเวลาเลยพอจับหนังสืออ่านเลยอ่านจบเลยจบไม่รู้กี่เที่ยวเลยบางคนไม่จบเลยเพราะไม่มีเวลาอ่านไปนั่งดูทีวีจ้ะไอ้เวลาว่างไปดูทีวีก็นี่คือคนที่ทำจิตไม่เป็นแล้วก็วุ่นวายอยู่กับชีวิตไม่สงบแต่เขาก็อ้างว่าเขาไม่มีเวลาคนเราถ้ามีเวลาก็คือมีเวลาเยอะเลยมีเวลาไปตัวของตัวเองเยอะเลยคนเรามันก็คิดอยู่คนเดียวเนี่ยจะไปคิดกับใครเดินไปไหนมันก็เอาหัวใจตัวเองไปอ่ะจะเอาใครไปรักใครถ้าตายจะคือกินก็เอามันไปไม่ได้เกลียดใครเท่าไรก็เอามันไปไม่ได้เกลียดก็เอามันไปไม่ได้ยิ่งคิดถึงมันก็ยิ่งทุกข์รักมากคิดถึงไปก็ยิ่งเป็นห่วงแต่จริงๆเราไปอยู่คนเดียวเราก็ไปกับจิตของเรานั่นแหละมันก็คิดเข้ามันตลอดทางตลอดวันตลอดคืนใครจะมาคิดกับเราเราก็คิดของเราเองนั่นเองใครจะมารู้เท่าเราก็รู้ของเราเองเราเนี่ยเป็นคนสร้างความคิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ศึกษาเสขะผู้ศึกษาอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือไม่ศึกษาคืออเสขะผู้ไม่ต้องศึกษานะเมื่อก่อนศึกษาจะเจนจบจิตพระปฏิบัติเนี่ยต้องศึกษาจิตตัวเองจนศึกษาจิตเนี่ยจนไม่มีจิตจะดูแล้วจิตมันว่างเลยพอศึกษาจบก็ไม่ต้องดูจิตเลยเพราะจิตมันเฉยไปไหนก็มีแต่จิตว่างมีแต่สติสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องดูจิตเพราะจิตไม่วุ่นวายเนี่ยจิตมีแต่สุขเรียกอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจิตมาบวชนี่คือมี2 อย่างคือเสขะกับอเสขะอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือศึกษาจบแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเสขะผู้ยังต้องศึกษาคือคนที่ยังต้องรู้ต้องคิดอยู่คิดมากพระที่เกิดมาคิดอย่างเดียว
ญาติโยมก็เหมือนกันผู้ศึกษาแต่ถ้าไม่ศึกษาเลยเนี่ยถือว่าเป็นโมหะจิตคนที่ไม่ศึกษาจิตเลยนั่นถือว่าเป็นคนที่มีบาปไม่มีบุญเพราะว่าเกิดมาคิดจะเจนใจล้นหมดเลยล้นไปหมดเลยทุกข์จนล้นใจทุกข์จนล้นใจมีเยอะแต่คนทุกข์จนล้นใจจนนอนไม่หลับจนกินไม่ได้จนพายผอมจนนู้นเดือดร้อนทุกข์จนล้นใจมีเยอะที่มีเรื่องไม่ราวทุกวันในทุกข์จนล้นใจต้องไประบายให้คนอื่นทุกข์ต่อด้วยเช่นคนไปด่าเขาทะเลาะเขามีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยเขาเรียกทุกข์จนล้นใจแต่ถ้าทุกข์ไม่ล้นใจก็คือพยายามตัดออกกำจัดออกขูดกราวออกว่ามันจะทุกข์ไปทำไมทุกข์ได้ก็ต้องดับได้พยายามเดินจงกรมนั่งนั่งสมาธินั่งพยายามดูจิตตัวเองนะครับพอศึกษาจิตนะครับทุกข์ก็ไม่ร้อนใหญ่ก็สบายเหมือนคนปวดท้องแล้วกินยาหายปวดนั่นเนี่ยคนเป็นปวดหัวกินยาหายปวดไอ้คนไม่ปวดมันทุกข์ล้นเลยต้องไปผ่าสมองผ่าท้องเลยเพราะทุกข์ล้นท้องล้นหัวต้องไปตัดท้องออกตัดหัวออกผ่าเอาทุกข์มันออกบางคนก็ตัดได้บางคนก็ตัดไม่ได้ก็ตายใจคนเราก็เหมือนกันเนี่ยดูขนาดหมอยังโดดตึกตายท่านทุกข์ล้นใจเพราะไม่ได้มานั่งสมาธิตรงนี้ไม่มีเวลาว่างเอาชีวิตไปทำงานแล้วจนทุกข์ล้นใจพึ่งอะไรไม่ได้ก็พึ่งที่สูงๆโดดให้มันหัวทิ่มลงมาเลยมันจะได้ไม่ต้องคิดต่อไปโง่นักไอ้หัวนี้กูจะเอาหัวใหม่ได้สบายพอไปเกิดชาติหน้ามันก็ทิ่มมาอีกเนี่ยคิดว่ามันจะฉลาดมันจะเริ่มโดดอะไรตรงเนี้ยมันไม่มีปัญญามันไม่มีธรรมะมันแก้ไม่ตกมันก็ต้องเอาหัวทิ่มลงมาเนี่ยบางคนกลัวที่สูงก็ไม่ทิ่มก็กินยาตายมาเลยเงี้ยบางคนมันก็คิดผิดทำได้ไรทำลายตัวเองให้มันตายไปจากความทุกข์นั่นแหละเรียกทุกข์ล้นใจบางคนก็นั่งบ่นอยู่คนเดียวเนี่ยบ่นไปนะเข้าก็เครียดมากๆก็เขาก็จับเข้าไปนอนหลับโรงพยาบาลศรีธัญญาทุกข์ล้นใจมีเยอะแยะไปเท่าแก่ขาดทุนเท่าแก่เนียวเท่าแก่ขาดทุนทำอะไรไม่สมหวังทุกข์ล้นใจไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตทำอะไรก็ไม่ได้ออกมาก็พูดแต่เรื่องผิดหวังนั่นเองทุกข์ล้นใจพวกเราไม่ล้นใจก็ถือว่าโชคดีคือใครอยากจะล้นใจก็เอาเป็นนั่งทุกข์เอาไม่ภาวนาเดี๋ยวก็เห็นถ้าภาวนาเดี๋ยวก็ได้ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีทฤษฎีใหม่ทฤษฎีอยากรวยแล้วจะรวยบอกอยากรวยแล้วจะรวยอยากสวยก็จะสวยอยากจะได้อะไรอยากจะโง่ก็จะโง่อยากจะฉลาดก็ฉลาดอยากจะได้บุญก็ได้บุญอยากจะได้บาปก็ได้บาปทฤษฎีนี่อยากได้อะไรจะต้องได้ทฤษฎีใหม่แต่ที่จริงมันทฤษฎีสมัยพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าคนมันเอามาพูดใหม่ทำให้จริงก็คือความเพียรเนี่ยทำให้ได้ทำให้จริงแล้วก็จะได้สำเร็จทุกอย่างทฤษฎีใหม่แต่จริงมันทฤษฎีโบราณมันก็ใจดวงเดิมเนี่ยแต่เขาทำได้เขาบอกรวยไม่ต้องลงทุนก็มีทฤษฎีใหม่รวยต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนเลยใช้คำว่ากูจะต้องรวยให้ได้เหมือนว่าเหมือนเรานั่งสมาธิเราจะต้องเอาสงบให้ได้เราไม่ต้องลงทุนเลยเพียงว่าเราจะต้องทำใจเราให้สงบให้ได้เราไม่สงบเราไม่ยอมเนี่ยมันสงบจนได้บางคนนั่งบอกว่าไม่เลิกเลยยอมตายสงบเลยสงบเลยกลายว่าไอ้ความสงบเนี่ยมันได้ตอนที่เอาจริงจังแต่พอมันไม่จริงมันก็ไม่ได้ทฤษฎีนี้น่าสนใจใช่ไหมทฤษฎีอยากรวยก็รวยแต่อยากจนก็จนไม่ใครอยากจนหรอกถ้าอยากจนมันจนอยู่แล้วคนเรามันจนใจพวกไปเล่นคาสิโนเนี่ยไม่อยากรวยนะไอ้พวกนี้อยากรวยปั๊บเดียวหมดเลยเงินเป็นสิบล้านหายเงี้ยงเลยหายเกลี้ยง
แต่ถ้าตั้งใจมีความขยันมั่นเพียรตั้งใจท่านบอกว่าจะสำเร็จทุกคนขอให้ทำอะไรได้หมดเลยความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันก็น่าทดลองนะเราจะเอาอะไรล่ะจะเอาอะไรสมัยก่อนคนพิการเนี่ยพิการตลอดชีวิตแต่สมัยนี้คนพิการฉลาดกว่าคนดีๆอีกคนที่ขาดขาขาดยังทำงานได้ดีคนหาเงินได้ดีคนตะคนขาดีแขนดีเพราะเขาถือทฤษฎีใหม่ว่าเขาต้องชนะเขาต้องทำได้แต่เขาทำได้ด้วยคนพิการกลับไม่ตกงานไอ้คนพิการกลับไม่ตกงานใช่ไหมกลับมีเงินใช้ไอ้คนไม่พิการเนี่ยมันพิจัยมันพิการมันตกงานมันจนได้ยังไงไม่น่าเขาเรียกว่าทุกข์ล้นใจเขาไม่เชื่อมั่นตัวเขาเองเขาไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจว่าเขามีความสามารถเขาลังเลสงสัยเขาไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองแต่ในการปฏิบัติเนี่ยเป็นธรรมที่ช่วยเราได้ทุกคนมีบุญมาสร้างพลังใจที่มานั่งเนี่ยมาสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งให้อดทนในที่สุดก็ให้วางเฉยเป็นเวลาใครทุกข์เราก็เฉยเวลาเราทุกข์เราก็เฉยพอเราเฉยต่อความทุกข์ร้อนได้เนี่ยจิตเราจะข้ามนิวรณ์5ข้ามนิวรณ์5เนี่ยถือว่าสำเร็จแต่ข้ามไม่ได้ก็ถือว่าตกกระทะทองแดงตกเหวใจก็ไม่ดีเลยใจก็เสียใจก็ไม่ดีเลยเพราะเราทำใจไม่ได้ก็เหมือนคนล้มเหลวนะแต่ถ้าใจเราว่านี่เราทำสำเร็จเราเข้มแข็งเราไม่อ่อนแอเหมือนเรายืนอยู่บนภูเขายืนที่สูงเราเหมือนเป็นผู้ชนะเลยมีความมั่นใจตัวเองมากเลยว่าเราชนะแล้วเราขึ้นมาได้ตรงนี้ฉะนั้นก็อย่าได้อ่อนแออย่าได้ท้อถอยเพราะปฏิบัตินี่จะช่วยสร้างพลังใจทุกคนให้เข้มแข็งไม่ต่างกับมหาบุรุษผู้หญิงก็เข้มแข็งกว่าผู้ชายก็มีผู้ชายบางคนอ่อนแอเป็นผู้นำไม่ได้ก็เยอะไปเพราะจิตไม่ดีผู้หญิงบางคนเข้มแข็งเป็นผู้นำได้เยอะแยะไปเพราะเขามีสมาธิมีความมั่นใจตัวเองแต่ผู้ชายนี่มีร่างกายแข็งแกร่งอยู่แล้วถ้าฝึกจิตให้มันดีมันก็ใช้ได้เลยแต่ผู้หญิงนี่พอฝึกจิตให้ดีขึ้นก็จะเสมอไปถ้าอ่อนแอก็ยิ่งไปใหญ่เลยเพราะกายอ่อนแอแล้วถ้าจิตอ่อนแอก็ยิ่งไม่เป็นผู้นำตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นจึงว่าจะต้องตั้งใจให้สำเร็จทุกอย่างต้องทำให้ได้ภาวนาก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยอย่าคิดว่าไม่สำเร็จสำเร็จทุกคนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าพระนนท์ปรารถนาเป็นอุปถากนางวิชาขาปรารถนาเป็นมหาอุบาสิกาอนาวิทกาเศรษฐีปรารถนามาเป็นเศรษฐีพระโมคคัลลามาปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเพื่อมีฤทธิ์พระสารีบุตรมาปรารถนามาเพื่อเป็นผู้มีปัญญาเลิศทางเบื้องขวาก็มาไม่มีอะไรเลยปรารถนาด้วยใจแต่ชาติสุดท้ายสำเร็จหมดเลยจึงว่าเป็นพยานยืนยันว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำอะไรทำได้สำเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ได้เลยก็ต้องใช้การเวลาใช้การกระทำของตัวเองอย่าท้อถอยคนมีบุญแล้วก็ทำไปแล้วก็ขอให้ทำตามที่เราทำได้นะอย่าไปฝันเกินความจริงนะอย่าไปฝันเกินความจริงไปอย่าฝันเดียวคนหนึ่งอะตะกอยก่อนคุยกับตมาเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันเลยนะเข้าตมาก็บอกให้พระคุยแทนบ้างเขาไปไม่เคยรู้จักกันเลยนะเขาเป็นโรคจิตเขาคุยหลวงพ่อรู้ไหมฉันเป็นยังไงบอกไม่รู้ก็เล่าไปฉันนี่นะยังสวยยังสาวอยู่นะเป็นลูกนายนั่นนายนี่นะเขาบอกกันก็ดีแล้วนี่แต่ฉันเนี่ยนะฉันจะต้องมีแฟนจะต้องเป็นอะไรต้องเป็นเจ้าฟ้าชายนะเราบอกเลยเขาจะต้องมีแฟนเลยเขาจะเอาคนที่หนึ่งในโลกเลยนะ
โอ้เขาจะเก็บความสาวความสวยคนเนี่ยไปต้องเป็นแต่งกับเจ้าจริง

0: าบอกเราก็ถามว่าจะไปแต่งกับเจ้าไหนเขาคงคิดเจ้าพระชายเราเองนะแต่เข้าเจ้าพระชายก็มีไม่เหสีแล้วเขาบอกแล้วจะไปไงก็สงสัยจะไปเปลี่ยนเจ้าญี่ปุ่นมั้งเจ้าญี่ปุ่นยังไม่แต่งงานแล้วก็ไปบอกว่าถ้าเกิดเจ้าญี่ปุ่นเขาไม่เอาแล้วเขามีประเพณีเขาว่าบัญญัติเลยว่าต้องแต่งกับคนญี่ปุ่นทำไงทีนั้นเจ้าวงเดียวก็เปลี่ยนไปทางอาหรับไปจะไปแต่งกับเจ้าอาหรับ เขาจะแต่งกับเจ้าอย่างเดียวโยมนี่เขาเรียกว่าเขาเชื่อมั่นแต่เขาไม่เป็นความจริงคิดอย่างนั้นไม่สำเร็จนะโอ้ถ้าแต่งไอ้คนข้างบ้านเนี่ยก็ชั่วกว่ายังพอจะสำเร็จมั้งเขามองเห็นกันไอ้นี่แต่งก็ไม่เคยมองเห็นเราถามมาเคยเห็นเจ้าพระชายญี่ปุ่นมาเคยเห็นเคยเสด็จมาเมืองไทยที่จริงเขาเสด็จมาจริงพระเจ้าพระชายก็ชอบมาดูเรื่องสัตว์น้ำอะไรต่ออะไรเมืองไทยแต่นั่นถือว่าฝันไม่เป็นความจริงไม่สำเร็จไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็คุยกันไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องฮะก็ให้พระคุยแต่พระต้องบอกหลวงพ่อคุยได้ไงเนี่ยไม่รู้ก็ต้องคุยอ่ะพระบอกหลวงพ่อคุยไหวเราก็ต้องคุยเพื่อให้เขาสบายใจบางคนก็ผู้ชายก็มีเขาคุยไปหลวงพ่อผมจะลูกสาวมาบวชนะบอกกี่ขวบ7 ขวบบวชตลอดชีวิตเลยนะบอกเอ๊ะนี่มันเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาจีบลูกสาวแต่ผมไม่ได้นะมันไปแล้วไอ้คนนี้คุยได้แล้วมีโทรศัพท์มีอะไรคุยดึกๆโรคจิตทางธรรมะไอ้พวกโรคจิตทางโลกมันมีพวกหนึ่งนะพวกนั้นต้องรีบวางหูเลยเพราะงั้นไอ้พวกโรคจิตทางมันก็คุยไปของมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะนี่เรียกว่าพูดไม่ตกมันจิตของเขาสร้างบรรยากาศของเขาไปแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ได้ศึกษาจิตเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ไปกับเราอ่ะเขากลับมาพาเราเพี้ยนไปด้วยอีกถ้าเราเป็นคนเพี้ยนก็เลยเพี้ยนไปกับเขาอีก ไม่ถึงว่าจิตเนี่ยสำคัญจิตต้องเป็นผู้นำต้องสร้างจิตตัวเองให้เข้มแข็งจิตให้ดีแล้วก็เราก็จะตรองจัดจิตแล้วว่าจิตเรานี้อยู่ระดับไหนเราต้องรู้ด้วยว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนอ๋อจิตเรานี่อยู่ระดับอะไรวะเนี่ยระดับแม่ค้าหรือระดับอะไรระดับผู้จัดการระดับอะไรเงี้ยมันจะพัฒนาไปจิตเนี่ยจิตบางคนเนี่ยระดับแม่ค้าเนี่ยมันเห็นอะไรจะขายหมดเลยนะระดับบริหารมันก็จะบริหารระดับไปทุกน้องมันก็จะรับใช้กันเรื่อยๆคือจิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะแต่มันจะออกมาโดยมโนภาพของมันเองแต่ละคนนี่ออกมาไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องตรงนั้นแหละเราต้องจับจุดของเราว่าจิตเราอยู่ตรงไหนแล้วพัฒนาตรงนั้นให้มันเกิดความสำคัญขึ้นแล้วให้มันมีพลังงานขึ้นมาแล้วให้มันทำสำเร็จได้มันจะทำได้ดีมากเลยมันจะมีของมันแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็จิตคนเป็นแม่คนเนี่ยก็ต้องเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อคนก็ต้องเป็นพ่อคนที่ดีเป็นเพื่อนคนเป็นพี่คนก็จิตมันจะมีแต่ถ้าว่ามันจิตตรงนั้นมันปรุงแต่งไปในทางดีมันจะเป็นผู้ให้ที่ดีให้ความรักความอุ่นให้ความเข้าใจให้แก่คนที่ของเรานั้นได้ดีเหมือนแม่ให้ลูกอ่ะจะให้ได้ดีถ้าแม่นั้นจิตพัฒนามาดีเขาตามดูจิตเขาได้เหมือนนางวิสาขาแม่เขาตามจิตเขาดูได้นางอนามิสาเขาสอนจิตลูกเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยชั้นระดับโสดาบันหมดเลยแล้วยกจิตลูกเองไปถึงขั้นระดับมหากุศลหมดเลยแล้วลูกก็ฉลาดเอาตัวรอดหมดเลยเพราะแม่นั้นสามารถเข้าใจจิตตัวเองศึกษาจิตตัวเองได้ดีถ้าเมื่อพ่อแม่จิตใจตกต่ำเนี่ยเมื่อพ่อแม่จิตใจไม่มีธรรมะตกต่ำก็จะพาลูกตกต่ำไปด้วยพอตกต่ำก็จะพาแม่ตกต่ำพาฉะนั้นจิตตรงนี้สำคัญจิตที่มีพุทธะเนี่ยสำคัญมากต้องสร้างคนที่เบก็จึงว่าเอาจิตพุทธะใส่ให้หมดทั้งประเทศเลย ก็คือว่าคนไหนมีจิตพุทธะคนนั้นจะตัดเจริญเขาสวดมนต์ใหญ่เลยเพื่อจะให้พุทธะเกิดในจิตเขาทั้งเราก็ทำไงเราก็ต้องพวกเราจะให้มีจิตพุทธะธรรมะต่างๆเราก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจิตเราจะได้มีพลังงานตรงนี้ขึ้นมาบุญเนี่ยมีเวลาได้ทำน้อยเหมือนคนเรานะจะสงบใจเนี่ยสงบยากเพราะใจเนี่ยมันคิดไม่หยุดคิดตั้งแต่เล็กจนโตจิตดวงเนี่ยมันเป็นจิตเดิมซึ่งมันยังลบล้างไม่ได้แต่พุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้ทำใจให้แต่งใจให้เป็นบุญใจเนี่ยถ้าไม่แต่งแล้วมันเป็นบาปมันจะเหมือนอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นอกุศลมันจะขุ่นมัวเศร้าหมองทุกวันสิ่งที่มาทำให้เราเศร้าหมองก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเช่นได้ยินเสียงไม่ดีไม่ชอบใจปรุงแต่งเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความพยาบาทที่คนเราเป็นโรคจิตก็ได้ยินไม่ดีเป็นโรคประสาทก็ไปได้ยินไม่ดีแต่บางคนได้ยินไม่ดีก็วางเฉยเป็นเพราะทำใจเป็นก็ไม่ถือสาหาความก็ไม่ต้องเป็นประสาทไม่ต้องมาเครียดมาคิดดังนั้นเมื่อได้ยินก็ต้องสักแต่ว่าได้ยินก็พยายามทำใจอย่าไปจดจำที่ไม่ดีเอาไว้มันก็จะทุกข์ทรมานใจตีใจตัวเองให้ทุกข์ใจไม่มีใครทำให้เราทำเอาเองได้ยินดีได้ยินเสียงที่ดีก็ไพเราะชอบใจก็มาปรุงแต่งชอบอกชอบใจก็เป็นสุขใจกินได้นอนหลับสบายใจมีความหวังที่ดีก็เป็นกุศลเพราะได้ยินแต่สิ่งที่ดีและเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีมากระทบทางตาใจก็ปรุงแต่งไม่ชอบหน้าไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบการกระทำอย่างนี้ก็จะไม่ชอบใจไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นอกุศลบางคนเนี่ยทุกข์ทรมานใจเพราะเห็นกันทุกวันก็ทรมานใจเพราะคิดไม่ดีกันทุกวันแต่ถ้าเห็นแล้วคิดดีชอบใจเป็นสุขก็ถือว่าเป็นบุญกุศลไม่ทรมานใจก็ไม่เครียดเพราะไปเห็นสิ่งที่ดีเช่นเห็นพระบิณฑบาตเห็นพระสวดมนต์พระเทศนาหรือเห็นพ่อแม่เห็นครูบาอาจารย์เห็นคนดีจิตก็เห็นดีก็มีความสุขหรือเห็นคนที่เรารักเขาทำดีเราก็สบายใจตอนนั้นจึงว่าเห็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นบุญกุศลสบายใจกินได้นอนหลับก็ไม่เครียด นี่เรียกว่าเห็นก็เป็นบุญเป็นบาปพุทธเจ้าก็บอกให้วางเฉยถ้าทำใจไม่ได้ก็พยายามวางเฉยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปทุกข์ร้อนกับมันเกินไปเพราะมันเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วภาพนั้นหายก็อยู่แค่ใจถ้าเอาเก็บมาคิดมันก็มีดีมีไม่ดีท่านก็สอนให้รู้จักมีปัญญารู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองทั้งได้ยินและได้เห็นให้เก็บแต่สัญญาที่ดีความจำที่ดีๆที่เรื่องดี
1: ไอ้เรื่องที่ไม่ดีก็พยายามรู้ว่าเราเนี่ยชอบคิดเรื่องไม่ดีเอาความหลังมาเป็นทุกข์เอาความหลังมาปรุงแต่งก็ให้เอาปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่เรากำลังมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจก็ไม่มีความคิดแล้วทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีมันก็เป็นกลางลมก็ทรงให้มีสติระลึกรู้กายใจตัวเองเพื่อความไม่หลงถ้าไปคิดถึงกายคนอื่นถึงใจคนอื่นเราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรบางทีก็อาจจะคิดไม่ตรงก็ได้ไปเห็นกายคนอื่นแล้วอาจจะปรุงแต่งไม่ตรงใจเขาก็ได้เห็นการกระทำของเขาอาจจะปรุงแต่งไม่ตรงฉะนั้นพระองค์ก็สึกว่าเมื่อไม่รู้จริงก็ให้รู้ตัวเองให้รู้กายรู้จิตเรานี่คือรู้จริงไม่หลอกตัวเองฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมย่อมมานำซึ่งความเย็นใจสุขใจสบายใจรื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนานกับการคิดดีบุญที่ทำไว้นั้นเอามาคิดได้หมดบาปที่ทำไว้ก็มาพิจารณาว่าอย่าไปคิดมันอย่าไปทำมันมันแล้วก็เป็นอดีตไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำแต่บุญเราคิดแต่จะทำบุญเพราะบุญเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแก้ปัญหาหัวใจที่พุทธเจ้ามาเป็นพุทธเจ้าได้มาเป็นพระอรหันต์มาเป็นสาวกได้ก็เพราะว่าท่านรู้ว่าบุญเอามาได้เอาเก็บติดตัวมาถึงชาติสุดท้ายได้จึงทิ้งบาปหมดพระพุทธเจ้าเคยไปตกนรกทั้ง 40,000 ปีท่านก็ไม่ไปนรกอีกถ้ารู้ว่าจิตพวกนั้นน่ะมันหลงไปเชื่อเสียงเชื่อรูปแล้วก็ไปปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจเพราะอุเบกขาไม่มีก็จึงต้องไปลงนรกต้อง 40,000 ปีกลับมาเกิดจึงต้องเป็นพระเตมีใบไม่พูดไม่คิดไม่เอาเพื่อจะมุ่งไปทำฌานให้เป็นพรหมจรรย์เพื่อจะได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่กว่าจะสร้างมาเป็นพุทธเจ้าได้นี่ไม่มีเศรษฐีคนไหนไม่มีพระราชาไม่มีทานาธิบดีคนไหนทำใจได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะพุทธเจ้านั้นมีบารมีทั้ง10ประการสมบูรณ์สมุนแยกออกไปแล้วไปถึง30ประการ ทานก็ไม่ได้ให้ธรรมดา พระองค์ทรงทำทานก็ปาลบทานไม่ใช่ว่าใส่บาตรแล้วก็แล้วกันสวดมนต์แล้วก็แล้วกันนั่งสมาธิแล้วก็แล้วกันบวชแล้วก็แล้วกันไม่ใช่พระองค์ทรงพิจารณาทานทานแค่ทานการให้ข้าวน้ำพ่อแม่สมณะชีพามให้แก่คนมีศีลให้แก่คนมีทุกข์ก็พอใจดีใจแต่ก็ยังน้อยนิดเหลือเกินยังไม่ก้าวล่วงลึกไปถึงสนิพพานได้ยังไม่ล่วงลึกไปสวรรค์ชั้นสูงยังไม่รู้ว่าทานนี้จะสำเร็จได้มากแค่ไหนก็แค่ทานธรรมดาก็ขอให้มากกว่านี้อีกจะได้มั่นใจกว่านี้ก็คือเป็นอุปปาลมีมีอะไรก็จะขนให้แล้วคนนี้ให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้ทุกอย่างที่ใครต้องการที่ฉันมีเขาไม่มีก็พอใจแค่นี้ก็ยังไม่พอใจถือว่าทานตัวเองก็ดีแล้วพระองค์ทรงต้องการให้สุดท้ายชีวิตให้กายตัวเองเลยให้กายตัวเองเป็นอาหารสัตว์จกควักดวงตาให้คนอื่นได้เถือเนื้อเรือหนังให้คนอื่นได้แต่คนอื่นทำไม่ได้แต่พระองค์มุ่งจะต้องทำฐานที่ทำให้ตัวเองมีพลังใจที่ว่าจะส่งผลไปสู่ปรมัตถธรรมที่ท่านกล่าวว่าไปเกิดเป็นกระต่าย

0: ปเกิดเป็นกระต่ายเสือแม่ลูกอ่อนมันตกไปในเหวมันไปคลอดลูกแมวเสือนี่ก็หิวให้ลูกกินนมนมก็ไม่มีคาบหัวลูกก็ละคาบหัวลูกก็ละความหิวไม่กล้ากินลูกตัวเองพระพุทธเจ้ากับพระสิยะเมตไตเป็นกระต่ายด้วยกันอาศีแม่ยายเขาบอกว่าเราต้องให้ฐานลูกเขาจะได้รอดเสือจะได้รอดแต่พระพุทธเจ้าเราตัดสินใจเร็วมากกระโดดลงไปเลยให้เสือกินเลยเพื่อจะเสือจะได้มีกำลังคาบลูกปีนขึ้นมาจากเหวกินให้ลงเป็นทานปรมัตถ์เลยให้ชีวิตแต่พระสีไม่ตายบอกว่าเราจะให้ทั้งสี่ต้องให้ประณีตให้มันอร่อยให้มันหอมก็ไปเกลือกับน้ำค้างเอาตัวเองไปเช็ดกับน้ำให้สะอาดแล้วก็มาสะบัดขนแล้วก็ไปเกลือกับไอ้ดอกไม้หอมๆดีเลยใช้ได้แล้วตัวสะอาดแล้วหอมแล้วก็โจรไปให้เสือกินฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสำเร็จเร็วมีปัญญาฉับไวมีธรรมะมาเกิดเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์มาช่วยคนให้พ้นจากความหลงแต่พระเวสสันดรนั้นต้องมาช้าเพราะทำประณีตคนที่ไปเกิดในยุคท่านนั้นเป็นประณีตหมดคนต้องสวยเหมือนกันหมดหล่อเหมือนกันหมดรวยเหมือนกันหมดจึงจะไปเกิดกับท่านท่านเอาสูงต้องมีศีล8บริสุทธิ์มีศีล5บริสุทธิ์ไปเกิดแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันไม่ต้องสอนเลยออกมาไม่ต้องด่ากันไม่ต้องว่ากันมันเป็นมนุษย์สมบูรณ์หัวใจเพียงรองรับธรรมะเท่านั้นเองก็ถือว่าทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นแต่พระองค์ทรงมีเมตตามากมีปัญญามากเพราะสงสารคนที่ยุคนี้สมัยนี้คนรุนแรงคนโกงกันคนโกหกกันคนฆ่ากันพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าพ่อลูกฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่ากันแม่แต่พระก็ฆ่าก็เลยว่ายุคนี้ต้องใช้ปัญญาพระองค์ทรงรับภาระที่มาโปรดคนยุคนี้พระศรีไม่ได้ไม่เอาขอโปรดคนว่าง่ายสอนง่ายเอาชั้นหนึ่งเลยแต่พระเจ้าเอาหมดเลยมึงจะโง่ยังไงมึงจะดื้อยังไงมึงจะร้ายยังไง500กูก็โปรดมึงโจร500ก็ไปธรรมเนนสมัยก่อนพระสมัยก่อนยอมเอาคอตัวเองไปแลกกับดาบโจรเพื่อจะให้เขารู้ว่าเนี่ยพระผู้บริสุทธิ์ประเทศโปรดเขามันยังฟันคอฝันคอจะเอาคอไปเอาเลือดไปบูชาเจ้าแม่กาลีเพราะมันหลงพอฝันคอสามเณรไม่เข้าฝันแล้วมันจึงได้ถือว่านี่คือพระจึงได้ฝังธรรมบวชเป็นต้องโจร500นี่ท่านพระองค์จึงเป็นอาจารย์วิเศษที่สุดครูที่ฉลาดที่สอนคนได้ทั้งโลกทุกวันนี้ถ้าพูดกับธรรมะแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเทียบเท่าเลยปัญญาทางธรรมะเนี่ยแต่คนที่ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นไก่เห็นพลอยไม่ใช่คนเห็นพลอยก็บอกว่าข้าวสารเม็ดเดียวดีกว่าก็ยึดติดร่างกายตัวเองเนี่ยไปยันตายบ้านกูสมบัติของกูยศถาบรรดาศักดิ์ตระกูลของกูใหญ่โตก็เป็นไก่เห็นพลอยไม่เอาพลอยเอาข้าวสารดีกว่าก็ทิ้งธรรมะพุทธเจ้าไปเสียพระพุทธเจ้าก็ยังโปรดพวกเราอยู่ก็ยังมีนิสัยติดตัวไปถึงพระนิพพานฉะนั้นบุญจึงเป็นอนาคามินีที่จะนำส่งวิญญาณของเรายามหมดลมพูดกันตรงๆว่าส่งวิญญาณเราได้บุญนี่จะพาวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ผุดพองไปเกิดเป็นเทพต่างๆแต่ละชั้นถึง6ชั้น ถ้าเจ็ดชั้นก็ไปถึงพรหมนั่นคือสมาธิบุญอันนี้ต้องได้ตั้งแต่ยังไม่ตายสวรรค์ก็ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนรกก็ต้องได้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ว่าไปได้ตอนตายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ได้ตอนเป็นๆฉะนั้นเรียกว่าบุญเนี่ยแบ่งไปส่วนหนึ่งไอ้บ้านในสี่ส่วนไม่ได้ไปเลยบ้านเนี่ยไม่ได้ไปเงินทองไม่ได้ไปลูกผัวเมียไม่ได้ไปแต่เอาบุญที่ติดใจดวงในน้อยเนี่ยที่คิดถึงและสบายใจเนี่ยนี่จะเมื่อหมดลมเลยจะเอาไปจะไปเป็นมหาสมบัติของตัวเองจะไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินจะไปเป็นเทวดาก็บุญในน้อยที่ติดอยู่ในดวงใจที่นึกก่อนนอนหรือว่าตื่นขึ้นมาก็ยังระลึกได้หรือว่ายามจะตายก็คิดถึงบุญนี้ได้บุญในน้อยนี่เนี่ยที่จะติดตามเป็นแสงสว่างให้ตัวเองก็สุดแต่คนเราจะมีใจแค่ไหนที่บางคนก็มีพลังงานตัวเองสูงเพราะทำไม่พอแล้วก็จะมีพลังสว่างในดวงจิตตัวเองมากก็จะส่องทางไปถึงสวรรค์ชั้นสูงถ้าคนไหนที่มีแสงสว่างของตัวเองน้อยก็จะไปไม่ไกลเพราะเหมือนแสงดิ้งห้อยเนี่ยก็บินไม่ไกลฉะนั้นเมื่อเรายังมีบุญก็ถือว่ายังเป็นแสงสว่างนำทางไปสู่จุดมุ่งหมายก็เรียกเป็นเสบียงบุญเสบียงของวิญญาณน้อยๆทุกคนมีวิญญาณวิญญาณตัวนี้ก็มาครองกายว่าเป็นเจ้าของกายไม่ยึดว่ากายมนุษย์นี่เป็นของเราวิญญาณน้อยนี่เมื่อสะสมบุญกุศลได้เพียงพอเมื่อถึงวาระแล้วก็ทิ้งสังขารนี้ไปก็จะไปประกอบร่างกายบุญใหม่บางคนก็ไปเป็นเทวดาอยู่ยาวนานเป็นหมื่นๆโกฏิปีมีร่างกายงดงามสะสวยลงมาเกิดก็มาเกิดเป็นคนดีทำบุญต่อจนถึงพระนิพพานฉะนั้นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีก็ต้องมีสติอย่าทำใจไม่เป็นก็จะไม่ได้บุญไปก็ต้องหัดฝึกใจเพราะเราอยู่กับคนทั้งนั้นเราไม่ได้อยู่กับพระที่ใจอยู่กับคนก็ต้องมีอารมณ์ที่กระทบชอบใจไม่ชอบใจมีโรคกระทำถ้าชอบใจก็อยากคิดถึงเขาอยากจะหาเขาอยากจะคุยกับเขาถ้าไม่ชอบใจก็เกลียดหน้าเขาไม่อยากได้ยินเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากเข้าใกล้เขาบางทีบางคนเนี่ยตะก่อนในใหม่ก็คุยกันรู้เรื่องถูกใจกันแต่พอไม่ถูกใจขัดใจกันแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้ากันไม่อยากคุยอันนั้นมันเป็นกิเลสของเราเป็นกิเลสของเราอย่าไปโทษเขาก็ต้องฝึกใจถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเราช่วยใครไม่ได้ต้องช่วยตัวเองจึงว่าบรรปลายชีวิตจึงต้องเข้าถึงธรรมะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินโยกลมเพื่อชนะใจตัวเองเพื่อให้มันเบาบางทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีจะเป็นพละกำลังส่งกำลังใจให้เรามีอำนาจข่มกิเลสตัวเองให้สงบให้เย็นลงก็จะเป็นถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็จะเจอความสุขเจอมิตรดีญาติดีพ่อแม่ดีบริวารดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาดีที่ใจเราทั้งหมดก็ดูสิคนใจไม่ดีจะไปไหนมันก็ไปหาคนไม่ดีก็มันเป็นกระแสจิตคนดีก็คนดีก็จะมาหาเหมือนอย่างในหลวงไม่มีคนไม่ดีเข้าไปไหมไม่มีคนไม่ดีก็ต้องทำใจดีท่านบารมีท่านเต็มก็เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างสังฆราชอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยมีไหมคนไม่ดีคนไม่ดีเข้าไปก็ดีหมดเลยดีหมดเลยถ้าคนไม่ดีล่ะขี้เหล้าเมายาล่ะเล่นบ่อนการพนันล่ะคนดีเข้าไปไหมคนดีเข้าไปก็ต้องทำตัวไม่ดีถ้าทำตัวดีเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องทำตัวเป็นนักเรียนอันธพาลเลยต้องทำตัวไม่ดีเขาก็จะเข้ากับเขาได้มันมาจากกระแสจิตก็ขอให้ความสุขนั้นอยู่ที่บุญหรือบุญนั้นอยู่ที่ใจ ในใจดีเท่าถึงบุญกุศลก็จะแยกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเหมือนกับเรากินทุเรียนเนี่ยไอ้เปลือกมันไม่ดีแต่มันดีตรงที่มันหุ้มเม็ดไว้เราจะบอกว่ากูไม่เอาเปลือกไม่ได้ก็เอาเปลือกแต่ไม่กินเปลือกก็แยกแยะอย่างนั้นบาปเราก็ต้องเอาเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในใจเราแล้วแต่เราก็ต้องพยายามละบาปอย่าเอาบาปมาพิจารณาว่ามันไม่สบายใจนี่ไม่เป็นสุขเราต้องพยายามละไอ้ความไม่สบายใจให้มันเย็นลงไอ้บาปก็เหมือนเปลือกทุเรียนนั่นแหละกินมันไม่ได้ไอ้บุญก็เหมือนรสทุเรียนนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่เมื่อเอาไม่ดีออกไปดีก็เข้ามาแทนเมื่อทุกคนทำใจเป็นก็จะอุเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ตัวเองได้ก็จะอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกมีเวทนาสามสุขดีใจคือสุขเวทนาเสวยอารมณ์เป็นสุขคือชอบใจได้ยินได้เห็นดีๆก็สุขใจทุกขเวทนาทเวทนาสองเห็นอะไรได้ยินอะไรไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์เวทนาสามไม่ยินดีไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์ขาวางเฉยบอกนี่แหละจิตของคนก็อยู่ตรงเนี้ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเมื่อเราปฏิบัติก็จึงฟังกันรู้เรื่องจึงเข้าใจแล้วก็จะรับความสุขในชีวิตของเราลมหายใจเนี่ยเป็นลมน้อยที่เลี้ยงชีวิตเราอยู่อย่าคิดว่าลมให้น้อยเนี่ยไม่มีค่าขอให้ประคับประคองลมเราให้รู้จักลมหายใจลมน้อยนี่ยังมีชีวิตอยู่ก็จงดูแลเขาจงปฏิบัติเขาจงพยายามดูลมหายใจไว้ว่าหายใจออกอย่างไรหายใจเข้าอย่างไรสงบอย่างไรใจที่คิดน้อยก็พยายามรักษาว่าคิดอะไรดีก็ให้รู้ทันไม่ดีก็ให้รู้ทันเมื่อเราตามดูกายดูจิตแล้วเราก็จะเป็นสมาธิเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็จะรักษาตัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดในลมน้อยน้อยในจิตน้อยน้อยอันนี้ข้อเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทเพราะลมก็รักษากายใจเราอยู่ฉะนั้นก็จงเข้ามาดูตัวเราก็จะเจอความสุขที่แท้จริงวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพก็ดีญาติพี่น้องที่มาทำบุญเพื่อนบ้านก็ดีก็ขอให้ท่านจงมีธรรมะอยู่ในดวงใจรักษาใจให้มีความสุขความเจริญจะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาให้มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญฟังรู้เรื่องบ่เทศน์ตั้งนานจ้าก็รักษาใจว่าใจเราไม่เที่ยงใจเรานี้เชื่อไม่ได้มันไปตามกระแสอารมณ์เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเราก็อย่าไปยึดถือเชื่อว่ามันเป็นจริงให้คิดว่ามันเกิดแล้วมันก็หายแล้วให้มีสติรู้กายว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราหายใจตรงนี้นะเราเดินอยู่ตรงนี้เราทำให้เรารู้ปัจจุบันนี่คือเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าไปตามอารมณ์พวกนั้นเหมือนกับเรานั่งเฝ้าบ้านเนี่ยเขาให้เราเฝ้าบ้านแต่เราไปคิดถึงคนออกไปข้างนอกเราก็ไม่สบายสมมติเราออกไปนอกบ้านเรามาคิดถึงคนที่บ้านจะเป็นยังไงเราก็ไม่สบายเพราะเราไม่วางเฉยดังนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ดูลมหายใจเราก็มีสติเขาไปเขาก็ไปดีก็คิดแต่ดีเราก็อยู่กับใจเราแล้วคนที่ออกไปนอกบ้านเขาคิดว่าคนอยู่บ้านเขาก็สบายเราก็ทำใจเราให้ดีก็คือไม่ต้องไปคิดถึงคนที่บ้านก็คือทำใจอย่างนั้นแต่ทำยากต้องฝึกนะก็ต้องคอยดูลมหายใจให้ใจเข้าก็พุทธให้ใจออกก็โทพยายามให้มันอยู่กับพุทโธนานๆนานๆแล้วต่อมาก็จะผูกใจอยู่กับพุทโธนานๆดูลมนานๆหรือวิธีอะไรก็ได้ที่ให้จิตของเราอยู่กับกายกับใจได้เ ก็เราก็จะไปนอกบ้านก็จะต้องไม่มาห่วงคนในบ้านอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องไปห่วงคนนอกบ้านไม่ไปคิดในแง่ไม่ดีก็จะคิดแต่เรื่องกายใจของเราอย่างเดียวก็จะช่วยได้ก็เป็นวิธีเท่านี้เอง
1: เราได้มีโอกาสและได้มีบุญกุศลก็ทำให้ตัวเองเกิดมงคลต่อตัวเองการสวดมนต์การไหว้พระถือว่าเป็นมงคลของชีวิตและการได้ปฏิบัติสมาธิสมถะภาวนา วิปัสสนาภาวนาก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา การปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นบูชาอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นอุดมมงคลฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่ดีมีแต่ส่วนดีทั้งหมดที่คนเราได้ลงมือ ปฏิบัติธรรมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องพยายามสำรวมกายตั้งไว้ทีเดียวแล้วก็สำรวมวาจาไม่พูดคุยสำรวมใจรวมไปหนึ่งเดียวภายในจิตของเราเราจะสอดส่องดูจิตของเราว่าขณะนี้จิตของเรากำลังวางไว้ที่ไหนเช่นเอาจิตของเรามาวางไว้ที่ลมหายใจจิตจับไม่ได้แต่ความรู้สึกนั้นมาวางไว้ที่ลมหายใจวางแปะติดไว้ที่ปลายจมูกรู้ว่าลมของเรากระทบเข้าลมของเรากระทบออกเราก็รู้สึกว่าลมเราเข้าลมเราออกแค่นี้เราก็เป็นผู้รู้ผู้รู้เรื่องลมเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ทำใจให้เบิกบานก็เป็นพุทธะขึ้นมาในใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมะเกิดขึ้นในตัวเราพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราทั้งหมดมารวมไว้ที่ลมหายใจพิจารณาว่าหายใจของเรามีลักษณะเข้ายาวหรือเข้าสั้นออกยาวหรือออกสั้นเมื่อเราใช้สติพิจารณาอย่างนี้จนชัดขึ้นชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดตามมาในหัวใจของเราในความรู้สึกของเรานิวรณ์คือความขี้เกียจหรือความหดหู่หรือความท้อถอยหรือความลังเลใจไม่แน่ใจหรือความวุ่นวายใจก็จะหายไปสติก็จะเด่นชัดจนเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก

จนจิตของเราไม่ไปคิดถึงคนอื่นจะเป็นคนที่เรารักก็ดีเป็นคนที่เราชังก็ดีเราก็จะปล่อยจิตเหล่านั้นไม่กลับมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกการเอาจิตเหล่านั้นมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกเท่ากับเราเหมือนเดินกลับไปสู่ที่เดิมไปสู่ของความเก่าดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงฉลาดจึงปล่อยวางจิตเป็นปล่อยวางจนชำนาญว่าจิตเราคิดอะไรก็ไม่คิดตามอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธลมเข้า

คิดอะไรก็ไม่คิดตามอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทลมเข้าอยู่กับโทลมออกจนจิตนั้นละเอียดลมนั้นละเอียดเขาเรียกว่ารู้เฉพาะตัวเราเองรู้เฉพาะจิตของเราเองใครจะรู้เห็นจิตเราไม่ได้มีบุคคลที่เห็นจิตเราได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ย่อมรู้จิตปุถุชนคนทั่วไปนอกนั้นก็ไม่รู้ได้ถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจิตเรานี้นักวิทยาศาสตร์จับไม่ได้ไม่สามารถจะจับได้เพราะเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นจิตนี้เป็นพระไตรลักษณ์เป็นอัตโนมัติธรรมเมื่อจิตเป็นอัตโนมัติธรรมแล้วจึงต้องใช้สติติดต่อกันใช้สมาธิเกิดขึ้นใช้ปัญญาให้เกิดขึ้นจึงจะรู้ทันจิตของเราว่าโกรธรักโลภหลงชังทำอย่างนั้นแล้วก็จะถูกจิตเหล่านี้กลืนกินความรู้สึกที่ดีๆไปหมดเพราะเราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมก็ไปอยู่กับกระแสของความคิดคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดชั่วคิดดีคิดเด่นคิดได้คิดมีคิดทุกข์คิดสุขคิดเป็นห่วงคิดเป็นกังวลทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติจิตของเราก็ถูกอารมณ์เหล่านี้มารบกวนเรียกเจตสิกสังขารมาปรุงแต่งให้เราอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆจนเรียกว่าจิตไม่สงบเมื่อเรามาปฏิบัติเราก็รู้ทางรู้จิตคือปล่อยวางจิตเป็นถึงมันจะคิดอะไรก็ชั่วแต่ก็พยายามปล่อยวางเป็นเรียกฉลาดทันความคิดตัวเองไม่ให้นิวรณ์ห้าครอบงำรู้ยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจใจวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นพิจารณาความคิดของเราสงบมันไม่สงบก็ปล่อยวางจนเกิดปีติเกิดอิ่มใจสบายใจเบิกบานใจปีติสุขเกิดขึ้นเอตังคตาเกิดขึ้นทำใจวางเฉยเป็นถ้าเป็นคนก็คือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ปกครองผู้น้อยได้พวกจิตที่คิดโน่นคิดนี่ก็เหมือนเป็นเหมือนผู้น้อยเหมือนเด็กๆจิตที่คิดกังวลไปโน่นไปนี่คิดไร้สาระก็เหมือนเด็กๆที่มันซุกซนที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะมันเด็กเกินไปแต่อุเบกขาเปรียบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราคอยดูแลเด็กๆไม่ให้สุกสนไม่ให้เด็กเราคึกขนองทางเสียหายฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมจิตตัวเองได้นานๆจะมีผู้ใหญ่เข้ามาควบคุมจิตของเราสักทีโดยมากก็เป็นเด็กๆคุ้นหวายใจกันอยู่ฉะนั้นเราก็พยายามประกอบจิตของเราให้เป็นสุขเอตคตา

อย่าให้ไปคิดไกลตัวเองเหมือนเด็กๆไปทั่วไปพยายามโอเบโกน้อมเข้ามาหาตัวเราคิดอะไรอดีตคิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ปล่อยวางคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองก็พยายามปล่อยวางเรื่องอดีตเก่าอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงก็อย่าไปคำนึงนึกถึงเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีความจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องข้างหน้าให้นึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังดูลมหายใจกำลังพิจารณาร่างกายเราอยู่พิจารณากายพิจารณาอาการทับที่สองเราอยู่หรือพิจารณาผมคนเล็บควันหนังเราอยู่หรือดูลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกก็กลับมาตั้งตนพุทโธอยู่เรื่อยไม่ไปจิตคิดไกลตัวเองเราควบคุมจิตของเราได้เราก็เคยพอเข้าทางถูกต้องจิตก็จะตอนง่ายถลักง่ายเรียกกลับคืนมาง่ายไม่ค่อยสุขสนเหมือนเด็กๆทั่วไปก็จะควบคุมดึงรั้งว่าคิดอะไรก็พุทโธก็จะกลับมารวมไว้ที่ลมหายใจจนเห็นว่าลมหายใจของเราหยาบละเอียดร้อนเย็นกระทบเข้ากระทบออกที่ปลายจมูกอยู่ตลอดเวลาคือบางครั้งจิตเราสงบก็เหมือนลมหายใจเราไม่มีเมื่อจิตสงบเหมือนลมหายใจเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเรียกลมหายใจกลับมาก็ปล่อยให้มันหมดไปเพียงแต่ทำความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสงบรู้สึกว่าเฉยก็กำหนดตัวรู้ของเราไปจิตก็จะต่อญาณต่อฌานต่อความรู้ไม่กลับมาตั้งต้นใหม่ตามตัวรู้เรื่อยไปรู้ว่างรู้สว่างรู้เฉยรู้สงบก็ไม่จำเป็นต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้จิตอย่างเดียวแต่เบื้องต้นสมถะต้องดูลมหายใจก่อนจิตสงบแล้วจึงจะดูจิตอย่างเดียว มันเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนต้นดูลมหายใจเมื่อสงบแล้วก็ไม่ต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้เฉยว่างสว่างสงบเฉยรู้อยู่ในจิตของเราคิดอะไรก็รู้ว่าคิดอะไรก็ตั้งสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นขั้นต่อไปบางคนไม่รู้กลับมาสูบลมหายใจให้มากขึ้นกลัวจะหมดลมหายใจกลัวจะตายกลัวจะไม่ถูกต้องแต่กลับมาตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยอันนี้ถือว่าขาดสติขาดปัญญาต้องกลับมาอย่างนั้นบ่อยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องทำต่อไปเลยไปตามดูจิตรู้ว่างสว่างสงบเฉยอยู่ในกายในจิตของเราจิตเป็นพุทธะก็จะเกิดขึ้นจิตเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าจะเรามีบุญมากมีบุญน้อยสงบมากสงบน้อยปฏิบัติได้มากได้น้อยแต่ตัวรู้เป็นเครื่องวัดรู้ระรู้วางรู้ว่างรู้สว่างรู้สงบรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายเกิดแล้วก็ดับอยู่ที่จิตของเรา
สามารถควบคุมจิตเราไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้ฟุ้งซ่านใจแม้เวทนาก็ผ่านปวดเมื่อยก็ผ่านง่วงเหงาหอนอนก็ผ่านหดหู่สงสัยก็ผ่านพยาบาทวิตกก็ผ่านกามวิตกก็ผ่านคิดถึงอะไรก็ผ่านกลับมาตั้งต้นวางใจเฉยได้นั่นเป็นเครื่องวัดใจว่าเราทำใจเป็นทำใจข้ามนิวรณ์ได้ถือว่าปฏิบัติธรรมเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเกิดขึ้นในใจของเราเราจะรู้เฉพาะตัวเราเองว่านี่เราได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมของเราคือเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญการปฏิบัติธรรมสุดท้ายของชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทำความเพียรมาเสียสงไขกำไรแสนมหากัปก็มาพบสุดท้ายคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกจึงเกิดพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาในโลกโดยอัศจรรย์จึงเกิดพระอรหันต์มามากมายในโลกเป็นพยานยืนยันให้เกิดศาสนธรรมมา 2,000 กว่าปีจากการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ค้นหาได้ในจิตของพระองค์แล้วก็สามารถค้นหาได้ในจิตของทุกคนที่ปฏิบัติตามเป็นสาวกสังโฆที่เป็นสาวกทุกคนทำได้ความสงบมีอยู่ทุกคนความไม่สงบมีอยู่ทุกคนตัวใดแต่ใครจะเข้าถึงความสงบหรือไม่นี่ต้องยกจิตขึ้นมาอย่างที่เรายกขึ้นมาลมหายใจของเรานั่นเองเข้ามาจับความลมให้จับอยู่ที่ลมหายใจของเราเนี่ยยกจิตเราได้แล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้นั่งสมาธิจิตของเราก็ตกไปอย่างอื่นคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวจิตมันตกเป็นในอารมณ์อื่น แต่พอยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจเรียกว่าวิตกธรรมะวิตกพอดูลมหายใจชัดแจ้งมากขึ้นละเอียดมากขึ้นจนถึงความสงบเรียกวิจารตกอารมณ์เกิดขึ้นในวิจารณญาณเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมจากจิตของเราเป็นคนธรรมดาแต่ก็มีวิตกวิจารขึ้นมาเป็นธรรมปีติเมื่อวิตกวิจารชัดแจ้งขึ้นเป็นธรรมปีติธรรมปีตินั้นคือเกิดแล้วเกิดปีติธรรมแล้วขนลุกขนชันตัวเบาน้ำตาไหลเหมือนตัวจะลอยไปชนเพดานนั่นเหมือนตัวเราลอยออกไปจากตรงนี้ก็นั่นแหละปีติธรรมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อเราเสวยปีติจนมากจนน้ำตาไหลจนขนลุกขนชันตัวเบาสบายแล้วเราก็เกิดความสุขเป็นสิ่งอัศจรรย์ในใจเราไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นก็เกิดเอิบอิ่มเบิกบานใจเหมือนเรากินข้าวอิ่มอร่อยแล้วก็สงบสุขอยู่ในใจของเราอิ่มอยู่ในใจของเรามันบอกไม่ได้ว่าอิ่มอย่างไรผู้ปฏิบัติจึงจะรู้ว่าอิ่มใจนั้นอิ่มมากกว่าอิ่มอาหารข้างนอกอิ่มท้องนั้นอิ่มเวลาเดียวแต่อิ่มใจนั้นอิ่มตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชาติ
เมื่ออิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความสุขที่ยาวนานแล้วก็วางเฉยจิตก็จะเฉยเมื่อทำวางเฉยๆจิตก็จะไม่โกรธใครเลยจิตก็จะไม่วุ่นวายก็จะห้ามใจจะเฉยรู้สึกว่าจะเป็นคนไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยโวยวายไม่ค่อยไร้สาระเหมือนก่อนก็จะตัดไอ้ตัวกังวลบางครั้งเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดเมื่อเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดมานึกแล้วก็ไม่เอามาพูดมันก็จะกลายเป็นเรื่องมีสาระในหัวใจเรามากขึ้นใจคอก็จะไม่หงุดหงิดก็จะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีอารมณ์สงบกลายเป็นคนมีพลังใจที่รักชีวิตตัวเองว่าชีวิตเราได้มาอย่างดีแล้วก็สูงสุดที่เรามาพบพระธรรมและที่ได้สร้างบุญกุศลของเราในชาตินี้ก็จะภูมิใจดีใจไม่ได้มองอะไรในแง่ร้ายเลยว่าโรคไม่ดีแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ยังถือว่ามีโชคดีที่ได้โอกาสปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าได้พบธรรมะแค่นี้เราก็มีพยานยืนยันในหัวใจเราว่าโออยากให้คนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากคนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากให้พ่อให้แม่อยากให้พี่ให้น้องอยากให้ลูกให้สามีภรรยาเพื่อนรักหรือว่าคนทั่วโลกอยากให้มาสัมผัสกับการทำสมาธิบ้างจะได้รู้เรื่องธรรมะบ้างจิตใจมันก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้อีกเพราะตัวเองเกิดความสงบสุขมากมากขึ้นและทำได้บ่อยๆเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์พอท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็อยากจะสอนคนอื่นให้เหมือนท่านก็เลยต้องเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกโดยไม่มีค่าตอบแทนฉะนั้นก็ขอให้เราเดินตามสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นบุญกุศลของผู้ปฏิบัติธรรมที่เกิดมาพบพุทธศาสนาในชาติหนึ่งซึ่งเป็นวาสนาดีของเราเป็นบุญญาลาภคนที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเขาหมดโอกาสแล้วเมื่อไรไม่รู้เขาจะกลับมาได้ปฏิบัติอีกเมื่อไรเขาจะได้เจอพุทธเจ้าอย่างพวกเราฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วก็ถือว่าหมดโอกาสทำความดีก็อาศัยบุญเก่าไปเท่านั้นเองคนที่จะได้คือคนที่อยู่นี่เองที่จะทำอะไรให้แก่ตัวเองไม่ต้องรอชาติหน้าเลยไม่ต้องรอวันหน้าเลยวันนี้เป็นวันที่เรามีบุญที่ทำได้ที่ยังมีลมหายใจได้ดูลมหายใจตัวเองยังมีความคิดยังได้ดูความคิดตัวเองที่เรายังเป็นเจ้าของควบคุมได้อยู่หรือว่ายังเป็นผู้ดูแลอยู่ จะว่าเป็นเจ้าของจริงๆมันก็เป็นได้ไม่นานกายเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของดูแลอย่าคิดว่าเราเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลจิตเราก็เป็นผู้ดูแลเพราะเขาเป็นอนัตตาธรรม

ได้ก็ผ่านมาคนมีบุญก็ได้กายดีได้จิตดีคนไม่มีบุญก็ได้กายไม่ดีได้จิตไม่ดีพอได้แต่งมาแต่อดีตชาติแต่งเป็นฐานมาก็จะรวยแต่งเป็นศีลมาก็จะสวยแต่งเป็นสมาธิมาก็จะฉลาดถือว่าชาตินี้ก็มาแต่งต่อทำต่อก็จะเริญต่อไปจนถึงซึ่งพระนิพพานที่มาที่ไปที่มาที่ไปของการปฏิบัติตั้งแต่มนุษย์สมบัติตั้งแต่สวรรค์สมบัติตั้งแต่นิพพานสมบัติมันเป็นที่มาที่ไปของกิจทุกคนมีอยู่พยายามประคับประคองจิตของเราเราก็จะค่อยๆรู้จิตของเราไปเรื่อยๆอยู่กับจิตของเราเราไม่ได้อยู่กับใครเลยในโลกนี้จะว่าใครอยู่กับเราไม่มีใครอยู่กับเราจริงจังถาวรมั่นคงคนที่อยู่กับเราคือจิตของเราที่อาศัยอยู่กับตัวเราก็คือจิตของเราที่คิดไปคิดมาสงบบ้างไม่สงบบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่เป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนผู้รู้ที่คอยคิดอยู่กับเราก็คือความคิดนึกของเรานี่เองในที่คนเราที่ว่าทุกข์ก็เนี่ยเพื่อนทุกข์ก็คือจิตเรานี่เองเพื่อนสุขก็คือจิตของเรานี่เองเวลาสุขก็คือสุขคือเพื่อนสุขเวลาทุกข์ก็คือเพื่อนทุกข์ไม่มีใครจะทุกข์เท่าจิตเราไม่มีใครจะสุขเท่าจิตเราเนี่ยคือเพื่อนแท้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยคือจิตสุขก็คือสุขด้วยคือจิตดีใจก็ดีใจด้วยคือจิตเสียใจก็เสียใจด้วยคือจิตเพื่อนเราที่อยู่กับเราคือธรรมะคือจิตของเรานั่นแหละไม่มีใครรักเราเท่าเรา ไม่มีใครสงสารเราเท่าเราเพราะจิตของเรานี่เนี่ยเป็นตัวธรรมะเมื่อเราสงบเราก็จะมีปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเข้าใจสภาพจิตของเราว่าใช่แล้วสุขคือจิตของเราใช่แล้วทุกข์คือจิตของเราเพื่อนดีคือจิตของเราเพื่อนชั่วคือจิตของเราเพื่อนไปเที่ยวก็คือจิตของเราเพื่อนสงบก็คือจิตของเราไม่มีใครเท่ากับเพื่อนอยู่ในจิตของเราคนอื่นก็เป็นคนอื่นคนอื่นก็เป็นคนอื่นเขาจะอยู่ในตัวเราไม่ได้จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นผัวเป็นเมียเขาก็มาอยู่ในจิตเราไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงเขาเขาก็อยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าจิตภายนอกกายภายนอกแต่คนที่อยู่ในหัวใจเรานี่ใครใครที่อยู่ในหัวใจเราเราค้นหาได้ด้วยตัวเอง

สุขในหัวใจเราเนี่ยเราค้นหาแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในหัวใจเราคือสุขคนทั่วแล้วคนที่อยู่ในใจเราคือทุกข์คนที่อยู่ในหัวใจเราคือสงบคนที่อยู่ในหัวใจเราคือคนไม่สงบเป็นการวัดคนเป็นการวัดหัวใจตัวเองได้อย่างฉลาดได้อย่างดีเราจึงยอมรับธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจทุกคนได้ก็จะรู้จะเกิดภูมิปัญญาฉะนั้นจึงว่าสติตัวรู้จึงต้องเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆถ้าไม่รู้แล้วมันก็เป็นโมหะไปคิดไกลตัวเองไปคิดถึงคนอื่นจึงเป็นโมหะคิดถึงตัวเองจึงเป็นตัวรู้รู้คือพุทธะไม่รู้คืออวิชชาไม่อยู่สองอย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เปลี่ยนกันอยู่เรื่อยอารมณ์เราจึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราอยู่เรื่อยจึงเกิดความเพียรพยายามภาวนา จนเป็นพุทโธขึ้นมาทุกลมหายใจเพื่อจะไม่ให้จิตเราเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเพื่อจะไม่ให้จิตเราท่องเที่ยวไปจะคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองให้กลับคืนมาสภาพที่ว่างสว่างสงบเป็นปีติเป็นสุขเป็นเอตคตาเป็นตัวรู้นี่คือจิตของเราที่เข้ามาสัมผัสได้รู้ได้เห็นไม่ปฏิบัติไม่รู้เลยไม่ภาวนาไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยไม่เคยเจอเพื่อนแท้เลยไม่เจอคนเป็นเพื่อนแท้คือสุขที่ใจเลยทุกข์ที่ใจเลยสุขที่จิตเลยทุกข์ที่จิตเลยคราวนี้เราก็จะเห็นทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเห็นเพื่อนแท้ที่ใจเราคือสุขคือทุกข์นี่เองคือสงบไม่สงบนี่เองอยู่กับเราไม่ไปไหนอยู่ยันตายอยู่ไปทุกชาติเลยอยู่ยันนิพพานเพื่อนแท้อันนี้แต่เขาเป็นธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนได้ทุกอย่างแต่ศีลสมาธิปัญญานั้นจะพัฒนาให้จิตเหล่านี้ไปสู่อารมณ์ที่ดีขึ้นไม่ตกดำฉะนั้นจึงต้องมีพุทโธไว้ในหัวใจพุทธะไว้ในหัวใจธรรมะไว้ในหัวใจเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราพิจารณากายของเราให้บ้างพิจารณาให้เป็นบ้างพิจารณาผมให้เป็นพิจารณาขนให้เป็นพิจารณาเล็บให้เป็นพิจารณาฟันให้เป็นพิจารณาหนังให้เป็นพิจารณาจนเป็นพิจารณาผมถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ซักปล่อยจึงนานผมเราก็สกปรกไม่สะอาดขนพิจารณาว่ามีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนพิจารณาเล็บไม่ตัดไม่แคะก็ไม่สะอาดพิจารณาฟันถ้าไม่ถูไม่ล้างก็มีกลิ่นพิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างก็สกปรกพิจารณาหนังของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นธาตุสมมุติมาจากอาหารของพ่อแม่มาจากอาหารคนเราถ้าไม่กินมันก็เหี่ยวย่นไปหมดดูคนป่วยดูคนแ
กินไม่ได้ให้แต่น้ำเกลือน่ะเหี่ยวย่นไปจนไม่มีสภาพเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดขนก็หลุดหนังก็โทรมพิจารณาผมก็เลยผนังให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันเราจะได้เห็นธรรมะที่ตัวเราเกิดขึ้นพิจารณาบ่อยๆก็จะเห็นทางสงบร่างกายเราก็เป็นสนามฝึกฝึกกรรมฐานจะพิจารณากระดูกก็ได้จะพิจารณากระโหลกก็ได้จะพิจารณากระดูกสันหลังก็ได้จะพิจารณาอาการ32อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอุบายในการสงบทั้งหมดพิจารณาจนเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยแตกออกเป็นธาตุทั้ง4ก็ได้พิจารณาธาตุ4ก็สงบมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีกายเรากายเขาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เปลี่ยนแปลงเสื่อมสูญก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นก็สงบก็เกิดปัญญาได้เป็นทางสมถะเป็นทางวิปัสสนาควบคู่กันไปเราต้องการให้ตัวเรามีความสุขสงบมีเพื่อนแท้ที่จวดที่ใจเราต้องทำสมาธิทุกวันทำให้สงบทุกวันแล้วจะมีเพื่อนแท้คือความสุขเพื่อนสุขสุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากจิตนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมมีเพื่อนทุกข์อยู่ในหัวใจเรามีเพื่อนสุขในหัวใจต้องปฏิบัติจึงจะได้รับความสงบทางใจฉะนั้นต้องทำทุกวันถ้าเดือนหนึ่งมาทำทีก็จะได้น้อยมากแต่ถ้าทำทุกวันมันจะได้มากมากมากบวกมากไปเรื่อยๆจนสงบได้ทุกวันก็จะได้เพื่อนแท้ที่ใจเราอยู่กับเราอย่างสบายใจไม่เป็นพิษภัยต่อเราความคิดไม่เป็นพิษภัยต่อตัวเราและคนอื่นบางคนมีความคิดเป็นพิษต่อตัวเองตีตัวเองให้ไม่สบายใจเอาความน้อยใจมาคิดเอาความเสียใจมาคิดมันก็เลยมาตีตัวเองน้อยอกน้อยใจบุญวาสนาตัวเองก็เลยเสียใจนี่คือเรียกว่ามีเพื่อนคิดที่ไม่สบายใจเอาความคิดที่ไม่สบายใจมาคิดมันก็เลยตีใจเราให้ไม่สบายอยู่เรื่อยเราก็ต้องพยายามปล่อยวางให้เป็นภาวนาให้ข้ามอารมณ์นี้ให้ได้ความเสียใจความเกลียดเกลียดใครสักคนหนึ่งที่เกลียดที่เขาทำให้เราไม่ถูกใจเราทำจนหายเกลียดก็ได้ใจเราก็จะสบายเราทำหายรักเขาได้เรารักเขามากเราคิดถึงเขามากจนไม่เป็นตัวของตัวเองจนจิตไม่หยุดไม่นิ่งเราก็ทุกข์เหมือนกันเพราะเรารักเขามากกินก็รักนั่งก็รักนอนก็รักคิดถึงเป็นห่วงกังวลอันนี้ก็มาตีใจทำให้เราฟุ้งซ่านไม่สงบอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องพยายามตรูจิตของเราว่านี่เราทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะคิดถึงทุกข์เพราะกังวลเราโกรธเขาเห็นหน้าก็โกรธได้ยินก็โกรธเห็นก็โกรธคิดถึงก็โกรธเราก็ต้องจะตั้งสติว่าทำไมเราจึงต้องโกรธเขาเราก็รู้ว่าความโกรธนี้มันตีใจเรายิ่งโกรธมากก็ตีใจให้เต้นแรงมากเจนหน้าเขียวหน้าดำจนกระตุกในหัวใจเราก็ต้องรู้ว่าจิตมันตีเราความโกรธมันตีหัวใจเรายามทุกข์ก็ทุกข์ยามสุขก็สุขก็พยายามปล่อยวางให้เป็นว่าอย่าโกรธเขาเลยนะ
ภาวนาให้มากขึ้นเถอะความ

รธก็จะหายไปแผ่เมตตาให้มากขึ้นสงสารจิตตัวเองให้มากขึ้นใครๆก็ไม่อยากให้ทุกข์ก็พยายามเจริญสติมากขึ้นจิตเราก็จะรู้ทันทุกอิริยาบถที่คิดนึกทุกลมหายใจของเราใจเราก็จะเบาสบายไม่มีอะไรมาตีใจทำให้เราตกใจทำให้เราเศร้าใจไม่ทำให้เราเครียดไม่ทำให้เรากังวลไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนก็คือเพื่อนใจที่ดีของเราคือมีพุทโธอยู่ในหัวใจมีธรรมโมสังโฆมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจผู้ปฏิบัติธรรมจึงรู้อย่างนี้จึงได้อย่างนี้ก็จะมีความสุขสงบที่แท้จริงก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจะใดมีทุกข์ก่อยพ้นทุกข์จะใดมีสุขก็สุขนี้ไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความเจริญเมตตาให้ยิ่งใหญ่ไพศาลจิตเราจะได้สบายคนมีเมตตานี่มีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ไปสู่สุคติเบื้องสูงไม่ไปนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสติปัญญามีความสมบูรณ์ทุกอย่างได้มากเพราะเมตตานี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกใครเจริญได้มากก็ได้ประโยชน์มากเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วก่อนจะเริ่มนั่งก็เคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีละน้อยละน้อยมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราหัดอธิษฐานแล้วก็ทำให้สำเร็จดังที่ตั้งใจจะได้เป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วจะได้สร้างบารมีให้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ที่พุทธเจ้าทำสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่เราเดินตามพระพุทธเจ้าก็จะสำเร็จตามใครทำบุญเองตั้งใจสถาปฏิบัติเองก็เป็นหนังวิสาขาถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอนาบินทกะเศรษฐีถ้าถูกจ้างมาทำบุญมานั่งสมาธิมาถือศีลก็เป็นลูกหนังวิสาขาเป็นลูกอนาบินทกะเศรษฐีก็อย่างดีนะใครมานั่งเองมาปฏิบัติเองก็เป็นนางวิสาขาฉลาดมานางวิสาขา ผู้ชายก็เหมือนอนาบินทกะเศรษฐีถ้าถูกจ้างมานั่งก็เหมือนลูกอนาบินทกะเศรษฐีลูกอนาบินางวิสาขาต้องจ้างมานั่งแต่ก็ได้อานิสงส์เหมือนกันได้สำเร็จเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้จะสำเร็จอย่างเมื่อสมัยก่อนหรือเปล่าเมื่อสมัยก่อนมันพบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านฉลาดเทศจนสำเร็จแต่ก็ยังดีจ้างลูกไปนั่งไปนั่งจนได้นี่พรุ่งนี้อาตมาก็จ้างคนกรุงเทพไปนั่งสมาธิเอารถรับจากวัดสังฆทานไปเข้าคอร์ส7วันที่เขายะแสงที่เขาใหญ่กินฟรีสอนฟรีฟรีทั้งไปทั้งกลับ7วันนี่ถ้าดูหนังฟรีต้องใส่เต็มโรงเลยนะขนาดสุริโยไทยเสียตังค์ยังดูเต็มเลยนะโยมดูสิครับดูวิโอไทยนะโหจองกัน

0: บางคนต้องเข้าคิวเลยวันนี้ไม่ได้ต้องรอวันหน้าขนาดเสียตังค์ดูไหมคนไปดูกันเพียบเลยอันนี้เราจ้างไปยังไม่เต็มเลยค้างเงิน30 40 70 80อย่างมากมันสู้โลกีเขาไม่ได้นะโยมนะใช่ไหมสู้โลกีเขาไม่ได้แพ้โลกีโลกีเขาแรงกว่าโลกมันหมุนแรงกว่าเพราะโลกเนี่ยมันหมุนไปตามกระแสธรรมะนี่มันต้องทวนกระแสคล้ายๆเหมือนว่าเหล็กที่จะไม่ให้เหล็กแม่เหล็กดูดได้เนี่ยมันต้องเป็นเหล็กที่เหนือเหล็กอะนะมันจึงจะดูดไม่ได้ฉะนั้นคนจึงว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดโยมต้องมาเกิดใหม่พวกวิ่งไปตามกระแสที่พวกวิ่งดูหนังอย่างเงี้ยพวกต้องมาเกิดใหม่นะพวกนี้ต้องมาเกิดมาตายใหม่มาร้องไห้ใหม่มาเสียใจใหม่แต่พวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดตายเหมือนกันแต่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมันจะพัฒนาขึ้นมาด้วยคนทำกรรมฐานนี่ทำไปแล้วจะแก้กรรมได้หมดกรรมมันจะค่อยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดกรรมหมดกรรมได้ถ้าคนไม่ทำเนี่ยมันก็จะสร้างกรรมเราไปโกรธพ่อโกรธแม่โกรธสามีโกรธลูกโกรธญาติพี่น้องเราก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นโกรธจนแก่เลยโกรธจนหน้าหงิกหน้างอก็ยังไม่หายเพราะถึงก็สร้างกรรมพอเกิดมาก็โกรธกันยันตายฉะนั้นจึงว่าปฏิบัติมันก็จะหยุดความโกรธก็กรรมมันก็จะหมดไปจึงต่างกันพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองก็คือเราดูจิตเราได้เนี่ยจึงรักตัวเองถ้าไม่เห็นจิตไม่รักเลยไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองใช่ไหมเมื่อก่อนเรารักคนอื่นมากกว่าใช่ไหมโอ้ตอนวัยรุ่นเนี่ยรักคนอื่นมากกว่าแต่ตอนนี้เราเริ่มมองโลกดีขึ้นเราเริ่มมองโลกเห็นว่าคบกับใครก็ไม่เห็นแต่จริงใจกับเราเท่าไหร่ไอ้เพื่อนรุ่นนั้นก็หมดไปนู่นเอาจริงๆจังๆแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้ไอ้ที่ว่ารักเราจริงเราจริงก็ทิ้งเราได้โอ้ที่สุดแล้วไม่มีใครรักเราจริงนอกจากตัวเรานี่เองเมื่อตอนวัยรุ่นทำไมเราจึงหลงเพราะเรารู้ว่าเพราะเราคิดว่าเพื่อนน่ะดีที่สุดเราชอบที่จะคุยก็รู้เรื่องแต่พอโตถึงขนาดนี้เราเริ่มห่างเพื่อนได้เพราะเรารู้ว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเพราะเราเข้าใจตัวเรามากขึ้นเพราะรู้ว่าคนที่รักเราคือตัวเราคนที่ช่วยเราเนี่ยไม่มีใครจะมาช่วยเราเลยใครแทนตายแทนเราไม่ได้เจ็บแทนเราไม่ได้ร้องไห้แทนเราไม่ได้กินข้าวแทนเราไม่ได้ตัวแต่งตัวไปสวรรค์ไปนิพพานแน่นอนถ้าเขายังบางคนก็ไปเที่ยวอยู่บนสวรรค์บางคนก็ไปเป็นพรหมถ้าไม่ไปนิพพานก็สำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนพุทธเจ้ามารื้อสัตว์ขนสัตว์โยมการที่มาเป็นพุทธเจ้าเนี่ย45ปีเนี่ยมารื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสวรรค์ไปนิพพานมากมายนับไม่ถ้วนเหลือไว้ตรงทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือพื้นฐานไว้ทุกคนได้ปฏิบัติสร้างบารมีเพื่อไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปรอพระสียะไม่ตายไปรอพุทธินทกาเศรษฐีว่าน้องชายแล้วเพราะผ่านโลกมามากผ่านโลกทางจิตว่าเห็นสภาพจิตตัวเองอนาคต พุทธศาสนามีประโยชน์มากเหมือนกับนาข้าวเหมือนกับนาที่ดีใครไปเพาะปลูกแล้วก็จะได้ดีผ่านมากมายนับไม่ถ้วนเหลือไว้ตรงทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือพื้นฐานไว้ทุกคนได้ปฏิบัติสร้างบารมีเพื่อไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปรอพระศรียะไม่ไตไปรอพุทธเจ้าอื่นเพื่อจะได้เตรียมตัวแต่งตัวไปสวรรค์ไปนิพพานในอนาคตพุทธศาสนามีประโยชน์มากเหมือนกับนาข้าวเหมือนกับนาที่ดีใครไปเพาะปลูกแล้วก็จะได้หวังว่าจะได้เมล็ดกินในอีก3เดือนสงบยากคือความวุ่นวายใจยากคือความไม่รู้ผลที่สุดเพราะเราไม่ทำปฏิบัติก็คือได้ยากก็คือไม่รู้อะไรเลยมีแต่นาแต่มีแต่ยากแต่พอเราปฏิบัติเราก็เป็นนาดีได้ข้าวได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะที่ใจเราก็จะได้ข้าวเปรียบอย่างนั้นตัวเราเหมือนนานะพอปฏิบัติแล้วก็มือจะเหมือนเอาข้าวไปใส่นาจะได้เม็ดได้รวงทุกวันนี้ใครล่ะทุกคนอยู่ได้ชาวนาคนกรุงเทพไม่รู้จักนาก็จริงแต่คนกรุงเทพก็อยู่ได้นาได้นาบุญถ้ากรุงเทพไม่มีนาบุญก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ถ้าเป็นนาโรคก็คนกรุงเทพก็ต้องกินข้าวใช่ไหมถ้าไม่มีชาวนาทำนาจะกินอะไรโยมบอกให้กินหัวพวกของมันแทนเดี๋ยวก็ไม่เอาให้กินข้าวโพดแทนเดี๋ยวก็บอกไม่เอาบอกฉันเคยกินข้าวมาแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องมีนามีข้าวในการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนเราทำนาก็เราได้ทำมันก็ต้องได้ต้องได้ข้าวไม่ใช่ว่านานี่ทำไปเราจะได้หญ้าเอ้นานี่ทำไปเราจะได้หญ้าหว่านข้าวไปต้องได้ข้าวแต่ถ้าไม่ปลูกดำเลยเราไม่ประพฤติปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลเลยแต่เรามีนาก็เราก็ได้หญ้าเราก็มีหญ้าหญ้าคือโลภโกรธหลงหญ้าคือความไม่สงบหญ้าคือความวุ่นวายใจหญ้าคือความไม่รู้ผลที่สุดเพราะเราไม่ทำปฏิบัติก็คือได้หญ้าก็คือไม่รู้อะไรเลยมีแต่นาแต่มีแต่หญ้าแต่พอเราปฏิบัติเราก็เป็นนาดีได้ข้าวได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะที่ใจเราก็จะได้ข้าวเปรียบอย่างนั้นตัวเราเหมือนนานะพอปฏิบัติแล้วก็มือจะเหมือนเอาข้าวไปใส่นาจะได้เม็ดได้รวงทุกวันนี้ใครล่ะทุกคนอยู่ได้ชาวนาคนกรุงเทพไม่รู้จักนาก็จริงแต่คนกรุงเทพก็อยู่ได้นาได้นาบุญถ้ากรุงเทพไม่มีนาบุญก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ถ้าเป็นนาโรคก็คนกรุงเทพก็ต้องกินข้าวใช่ไหมถ้าไม่มีชาวนาทำนาจะกินอะไรโยมบอกให้กินหัวพวกของมันแทนเดี๋ยวก็ไม่เอาให้กินข้าวโพดแทนเดี๋ยวก็บอกไม่เอาบอกฉันเคยกินข้าวมาแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องมีนามีข้าวเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ทำบุญก็เท่ากับเราไม่ได้ทำนามีแต่นาแต่เราไม่ทำบุญฉะนั้นคนที่หลงไม่ประมาทไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถือว่าไม่มีนาดีไม่ได้ทำนาไว้เลยหญ้าเต็มนาหมดเลยพลาดโอกาสที่เราได้ทำกันแล้วแต่นาของเราเนี่ยมันหนาน้อยจะชวนใครมาทำเขาก็ไม่ทำนะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเขาก็ไม่เห็นด้วยเราก็เลยต้องทำเองลูกไม่ทำพ่อไม่ทำแม่ไม่ทำตัวเราก็ต้องทำเองทำไปก็ยังต้องแบ่งให้คนอื่นอีกนะทำแล้วยังแบ่งคนอื่นอีกยังแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องโอ้เรานี่ทำคนเหมือนชาวนาเห็นไหมชาวนาทำคนเดียวในคนกรุงเทพ ตั้ง 7-8 ล้านไม่ได้ทำนาเลยแต่คนทำนานั้นมาแบ่งให้คนกรุงเทพกินเหมือนกับเราเนี่ยภาวนาเนี่ยเราก็แบ่งให้คนทั่วโลกให้มีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขมาทางใจคนให้เนี่ยสบายใจคนไปลักไปขโมยไปโกงกับมันนะไม่สบายใจหรือใครบอกสบายใจไม่สบายใจยิ่งให้ยิ่งสบายใจยิ่งรวยยิ่งมีความสุขเหมือนพระเวสสันดรไปขโมยเขากินไปลักเขากินไปโกงเขากินไปปล้นเขากินไปเบียดเบียนเขามันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเพราะนั้นสู้ให้ไม่ได้มันเหลือกินมันยิ่งเหลือยิ่งให้ยิ่งรวยเหมือนกับน้ำท่วมเพชรบูรณ์นะโยมน่าสงสารคนน้ำท่วมเป็นวิบากกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นตื่นขึ้นมาก็อยู่ในเครนในคิเรนนะโยมอย่างพวกเราตื่นขึ้นมาก็นอนอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมแต่เขาตื่นขึ้นมาอยู่ในคิเรนบางคนเขาจมตายสิ่งเหลือคนเดียวบางทีเขาหมดทั้งบ้านผ้าก็จะไม่มีนุ่งข้าวไม่กินบ้านก็หาไม่เจอเขาทำกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเราไม่ช่วยเลยโยมช่วยได้ยังช่วยได้ยังช่วยซะจะได้ไม่ไปนอนในขี้เรนให้เขาเราจะได้สบายใจให้ไม่ใช่ว่าให้นี่จะเสียให้นี่คือได้ที่ในหลวงท่านพูดให้คือได้พุทธศาสนานี้ให้คือได้โยมยิ่งให้ยิ่งได้ได้ไม่สบายใจไหมโยมแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ให้ยังขาดใจอยู่พอหลวงพ่อพูดเอกูยังไม่ให้เลยโอ้ยังไม่ให้ต้องไปให้ซะเก็บไว้ทำไมโยมเอาไปไม่ได้ต้องไปให้5บาท10บาทก็ต้องไปให้ใครจะไปทำอะไรก็ช่างขอให้เราสบายใจให้ไปจ้ะเพราะเขาตกทุกข์ได้ยากเราต้องรีบช่วยเขาศาสตร์จีนอาตมาไปหือหาซื้อไก่มา2เข่งไปซื้อไก่มาไปดักซื้อที่โน่นเพชรบุรีเขาขายไก่หลงเข่งเราก็ไปเอาตัวไหนเราชอบมันคงจะเป็นญาติเราก็ไปเอามาถ่ายชีวิตมันก็รอดตายได้หลายตัวเหมือนกันมันก็ดีใจนะมันก็คงขอบคุณแล้วเหมือนกันอุตส่าห์ไปชิงจากแม่ค้ามาได้ตอนเย็นซื้อตอนเช้าก็เชือดเลยโยมคนกรุงเทพก็อร่อยกินไก่อร่อยแต่พวกโน้นมันให้ชีวิตเราแล้วก็ไปถ่ายชีวิตมาเพราะวันตัดจีนตุจีนเนี่ยพวกนี้จะต้องตายเราอยากจะทำบุญแล้วก็รีบไปซื้อถ่ายมาซื้อถ่ายมาตุ๊ดจีนสัตว์จีนงัวควายหมูไก่มันจะตายกันเยอะแยะแล้วก็ไปถ่ายมาคนพวกนี้บางทีเขาก็มีกรรมไม่เคยถ่ายชีวิตคนเขาจึงปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยไปบางทีก็ไปเบียดเบียนคนอื่นให้ตกทุกข์ลำบากมาชั้นนี้จึงได้ไปอยู่ในโคลนในตมนะไปอยู่ในโคลนในตมเราก็ต้องสงสารเขาช่วยเขาเราจะได้ให้เขาคนทุกข์อย่าไปคิดว่าให้ไปแล้วมันเขาไปกินเอาไปใช้อะไรอย่าไปคิดเงินถ้าทำงานแล้วฐานบารมีเราจะไม่เจริญต้องให้อย่างพระเวสสันดรใช่ไหมถ้าชุชกจะลุกไปฆ่าไปทิ้งก็ให้นั่นน่ะเทวดาสาธุการเลยพอให้อย่างนั้นถือว่าให้ยิ่งใหญ่ให้ไม่เสียดายเนี่ยถือว่าให้ยิ่งใหญ่ก็ต้องตั้งชมรมให้ได้ยังหน่อยให้ได้ให้นะให้นะต้องติดยังติดหนี้อยู่ต้องไปให้เขาแล้วเราจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นอีกนะเราจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นอีกเพราะเราให้แล้วจะไม่มีทุกข์อีก พระเวสสันดรให้ลูกให้เมียให้ทำไมโยมให้ทรัพย์สมบัติทำไมที่สุดแล้วพระเวสสันดรไม่เคยผิดหวังเลยลูกเมียได้ลูกดีได้เมียดีมาถึงเป็นพุทธเจ้าได้ดีหมดเลยเพราะอะไรเป็นเพราะให้ของดีอย่าไปให้ของไม่ดีนะต้องให้ของดีโยมให้ของรักนะแต่ไม่ถึงกับรักแต่คงจะให้ได้ไม่หมดหรอกบางคนยังโลภอยู่นะแม่หลวงพ่อให้แกะต้มหูให้อย่างเงี้ยให้แกะสร้อยให้คือให้ของรักจะได้ของรักให้ของฉันจะได้ของฉันมันให้ความโกรธได้ละโยมได้ความโกรธให้ความเมตตาก็ได้เมตตาฉะนั้นต้องให้แล้วจะกลับคืนมาสู่เราทุกอย่างกลับมาหมดบางอย่างแค่คิดยังกลับคืนมาเลยโยมบางอย่างในความคิดในเราติคนเนี้ยลองทิ้งเราติคนเนี้ยทิ้งเรายังเหมือนเลยโยมเราติคนเนี้ยทิ้งพอตอนไปทั้งนานๆเราเหมือนได้นะโยมนะเหมือนได้ไหมโยมลำคาญใจคนแก่นี่จริงเลยบ่นไม่รู้จะจบทุกทีลำคาญไอ้ตาแก่คนนี้จริงบ่นนี่จริงถ้าเข้าเราก็น่าลำคาญเหมือนกันนะได้ไหมโยมได้นะเออแค่คิดยังเป็นนะว่าโอ้นี่น่าสงสารนะคนแก่โอ้นี่น่าสงสารนะถ้าเป็นเรามั่งก็คงทุกข์เงี้ยโอ้ยเรากลับได้สิ่งที่ดีคนอื่นเห็นเราก็โอ้น่าสงสารนะคุณตาคุณยายกลายว่าเราให้ยังไงจะได้อย่างนั้นธรรมะพุทธเจ้าเป็นของตรงความจริงเป็นกรรมที่ตรงความจริงไม่ตรงเลยโยมไม่ต้องแปลเลยอยากได้อะไรล่ะอยากได้อะไรก็ให้อย่างนั้นอยากได้อะไรก็แต่มาสมมุติเป็นปัจจัย4นะเขาเลยมาสมมุติเป็นปัจจัย4แค่แหวนเงินทองข้าวของนี่เป็นปัจจัย4ให้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นฐานบารมีเป็นฐานบารมียิ่งให้ยิ่งรวยพระเวสสันดรให้จนเป็นพระพุทธเจ้าเพราะให้มากพระศิวรีเจริญลาภไปอยู่ที่ไหนมีแต่ลาภสักการะเพราะให้เรายังเสียดายเกิดมาให้น้อยไปนะยังเสียดายเกิดมาให้น้อยไปนะการให้มากก็จะได้มากสุดท้ายก็ธรรมทานธรรมทานให้ความคิดญาติพี่น้องเราให้คนทำความดีถือสุดยอดทาน ชักชวนคนทำความดีถือเป็นธรรมทานเป็นชนะการให้ทั้งปวงแต่เบื้องต้นเราต้องเป็นฐานบารมีมาก่อนการให้ก็เป็นการแก้ทุกข์แก้กรรมแล้วเราจะกลับมานึกสบายใจทุกๆวันเลยพอละการให้อะไรไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พัฒนาจิตคิดถึงตายวายสอนตนจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายหมายรู้แจ้งเราต้องตายวายชีวาอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตายแน่นอนสอนใจตนทำกุศลทุกอย่างก่อนวางวายจำเนียนทรงฤกษ์ประพันธ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของโปตริยะคฤหบดีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังโปตริยะคฤหบดีเป็นอุบาสกผู้สนใจในพระพุทธศาสนาชีวประวัติของโปตริยะคฤหบดีได้มีปรากฏอยู่ในบาลีคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสแห่งคฤหบดีวรรคในโปตริยสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อาปนานิคมของชาวอังคุตราปะในแว่นแคว้นอังคุตราปะหรือประเทศอังคุตราปะนั่นเองในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจาริกบิณฑบาตเข้าไปในอาปนานิคมครั้นเวลาเสด็จกลับจากบิณฑบาตและหลังจากเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วได้เสด็จไปประทับเพื่อทรงพักผ่อนกลางวันที่โคนต้นไม้ในไพรสนแห่งหนึ่งฝ่ายโปตริยะคฤหบดีนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วจึงกั้นร่มสวมรองเท้าเดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนแล้วคฤหบดีได้เข้าไปในไพรสนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักผ่อนอยู่นั้นครั้นคฤหบดีได้เข้าไปถึงในไพรสนแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้แสดงความชื่นชมยินดีและมีวาจาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าตามสมควรแล้วก็ได้ยืนอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งในตอนนี้ก็ชี้เห็นว่าโปตริยะคฤหบดียังไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยการแสดงความเคารพหรือวาจาที่สนทนาปราศัยนั้นก็ไม่ได้แสดงความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเขายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าตอนนี้เขายังเป็นคนนอกพระพุทธศาสนาอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นโปตริยะคฤหบดีเข้ามาใกล้ที่ประทับของพระองค์ก็จึงได้ตรัสกับโปตริยะคฤหบดีผู้ยืนอยู่ในที่สมควรแก่ตนว่าดูก่อนคฤหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งลงเถิดโปตริยะคฤหบดีเมื่อได้ฟังพระพุทธธรรมรัตตรัสเชื้อเชิญดังนี้แล้วก็เกิดความโกรธโดยเขาโกรธต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเขานึกน้อยใจว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีแล้วเขาได้ยืนนิ่งเฉยอยู่คือคำว่าคฤหบดีนี่ก็หมายถึงผู้มีอันจะกินที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกโปตริยะคฤหบดีโดยตรัสเชิญเช่นนั้นถึง3ครั้งด้วยกันก็คือตรัสเชิญให้โปตริยะคฤหบดีเนี่ยนั่งลงในที่ที่ตนเห็นว่าสมควรก็เชิญนั่งฝ่ายโปตริยะคฤหบดีก็ไม่ยอมนั่งเพราะเขาไม่พอใจในพระวาจาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสเรียกเขาว่าคฤหบดีครั้นโปตริยะคฤหบดีได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกให้นั่งในครั้งที่3

จึงทูลขึ้นด้วยความไม่พอใจว่าท่านพระโคดมพระดำรัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้าด้วยคำว่าคฤหบดีนั้นนับเป็นการไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีอาการของท่านเพศของท่านเครื่องหมายของท่านก็เหมือนกับคฤหบดีทางนั้นโปตริยคฤหบดีจึงทูลตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านพระโคดมแต่ข้าพเจ้าได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงแล้วทั้งได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนคฤหบดีที่ท่านว่าได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดนั้นหมายความว่าอย่างไรโปตริยคฤหบดีทูลตอบว่าท่านพระโคดมขอประทานโอกาสคือทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยามรดกไร่นาทั้งสิ้นที่เป็นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ข้าพเจ้ามอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ดูแลทั้งไม่ว่ากล่าวสั่งสอนประการใดๆข้าพเจ้าเพียงแต่กินอาหารกับใช้เครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างยิ่งอยู่เท่านั้นจึงว่าข้าพเจ้าได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงแล้วและได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีการตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกของท่านกับการตัดคำร้องเรียกของพระอริยะต่างกันโปตริยคฤหบดีพอได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงถ้อยคำที่มีความแตกต่างกันระหว่างคฤหบดีกับพระอริยะเขาก็เกิดความสนใจจึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญการตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกของพระอริยะอย่างนั้นเป็นอย่างไรขอพระองค์ได้โปรดแสดงให้ข้าพระองค์ได้ฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจฟังให้ดีตถาคตจะแสดงให้ฟังในบัดนี้โปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีมีธรรมะอยู่8ประการที่เป็นเหตุให้ตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกตามวินัยของพระอริยะธรรมะ8ประการเป็นไฉนธรรมะ8ประการคือบุคคลควร1ละปานาติบาตเพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ 2. ละอทินนาทานเพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้ 3. ละมุสาวาทคือคำเท็จเพราะอาศัยสัจวาจาคือคำจริง 4. ปิสุนาวาจาหมายถึงคำส่อเสียดยุยงเพราะอาศัยวาจาไม่ส่อเสียด 5.ละความโลภด้วยมีความกำหนัดยินดีเพราะอาศัยความไม่โลภด้วยไม่มีความกำหนัดยินดี 6. ละความโกรธที่เกิดจากการนินทาการนินทานี่ก็หมายถึงคำติเตียนลับหลังนะนินทานี่ไม่ใช่ว่าต่อหน้าเพราะอาศัยความไม่โกรธอันเกิดจากการนินทาละความขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธเพราะอาศัยความไม่ขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธ 8. ละความดูหมิ่นผู้อื่นเพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นผู้อื่นดูก่อนคฤหบดีธรรมะ8ประการนี้ตถาคตกล่าวโดยย่อยังไม่ได้จำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นเหตุเพื่อตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกตามวินัยของพระอริยะโปตริยคฤหบดีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณาจำแนกธรรมะ8ประการนี้โดยพิสดารเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคำที่ตถาคตกล่าวว่า
ควรละปานาติบาตเพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ตถาคตกล่าวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นว่าเราได้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละขาดซึ่งสังโยชน์สังโยชน์นี่ก็หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดใจคนไว้กับวัฏฏสงสารคือให้มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบที่เป็นต้นเหตุให้ทำปานาติบาตอทินทานคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้มุสาวาทคือการกล่าวคำเท็จปิสุนาวาจาคือการกล่าวคำส่อเสียดยุโยงให้เขาแตกความสามัคคีกันความโลภด้วยมีความกำหนัดยินดีความโกรธอันเกิดจากการถูกนินทาว่าร้ายความขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธและความดูหมิ่นผู้อื่นเหล่านี้ถ้าเรายังทำการฆ่าสัตว์ลักขโมยของของผู้อื่นพูดเท็จพูดส่อเสียดยุยงมีความโลภด้วยมีความกำหนัดยินดีมีความโกรธที่เกิดจากการนินทาว่าร้ายมีความขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธและทำความดูหมิ่นผู้อื่นอยู่แล้วเราก็จะติเตียนตัวเองได้วินยูชนพิจารณาแล้วก็จะติเตียนเราได้เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปสู่ทุกขติคือสถานที่ที่มีความทุกข์ทำการฆ่าสัตว์จนกระทั่งถึงว่ามาการดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์คำว่านิวรณ์ก็คือกิเลสที่กั้นใจไม่ให้บรรลุความดีอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานที่ทำให้เกิดความคับแคบและเดือดร้อนกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำการฆ่าสัตว์ไม่ทำการลักของของเขาไม่กล่าวเท็จไม่กล่าววาจาส่อเสียดยุโยงให้เขาแตกสามัคคีกันความโลภด้วยมีความกำหนัดยินดีความโกรธอันเกิดจากการนินทาความขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธและความดูหมิ่นผู้อื่นคำที่สถาคตกล่าวดังนี้เพราะหมายความถึงเรื่องที่เป็นไปดังนั้นดูก่อนคฤหบดีธรรมะ8ประการที่สถาคตกล่าวไว้โดยย่อแต่มิได้จำแนกโดยพิสดารนี่แหละเป็นเหตุให้ตัดขาดจากโมหานคือถ้อยคำร้องเรียกในวินัยของพระอริยะนั้นดูก่อนคฤหบดีแต่เพียงเท่านี้ยังไม่ตัดโอหารคือถ้อยคำร้องเรียกทั้งปวงได้ขาดทีเดียวโปตริยคฤหบดีก็กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญก็อย่างไรเล่าจึงได้ชื่อว่าเป็นการตัดโอหารได้ขาดโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาแสดงธรรมะให้ข้าพระองค์ได้ฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจฟังให้ดีตถาคตจะแสดงธรรมะให้ท่านฟังโปตริยคฤหบดีกราบทูลรับว่าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมแก่โปตริยคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีสุนัขที่กำลังหิวได้เข้าไปยืนอยู่ใกล้เคียงของนายโคคาดคือคนฆ่าโคนายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดผู้ฉลาดได้โยนโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเอาเนื้อออกไปหมดแล้วไม่มีเนื้อเหลือติดอยู่เลยมีแต่เลือดเปื้อนกระดูกอยู่นั้นไปให้แก่สุนัขเมื่อสุนัขนั้นเลียและแทะกินโครงกระดูกนั้นจะบำบัดความหิวได้หรือไม่เล่าโปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าโครงกระดูกนั้นไม่มีเนื้อเหลืออยู่มีแต่เลือดที่เปื้อนกระดูก
ซ้ำกลับทำให้สุนัขนั้นได้รับความลำบากความคับแค้นเท่านั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่ากามารมณ์อารมณ์ที่น่าใคร่ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเปรียบด้วยโครงกระดูกเป็นของมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษแห่งกามคือความใคร่นี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆไปเสียแล้วอบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นโลกามิตรคือไม่ถือมั่นโลกามิตรก็หมายถึงเหยื่อแห่งโลกหรือเครื่องล่อใจให้ติดในโลกก็ได้แก่กามคุณ5อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีแร้งกาหรือนกตะกรุมคาบเอาชิ้นเนื้อแล้วบินไปแต่ได้มีแร้งกานกตะกรุมตัวอื่นๆบินติดตามไปรุมจิกแย่งชิงเอาเนื้อนั้นไปถ้าแร้งกานกตะกรุมตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นโดยเร็วพลันแร้งกานกตะกรุมตัวนั้นจะต้องถึงความตายหรือถึงซึ่งทุกข์แทบประดาตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นต้นเหตุมิใช่หรือโปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอธิบายว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเป็นของมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆแล้วอบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงได้ดูก่อนคฤหบดีมีบุรุษถือคบเพลิงหญ้าที่ไฟติดทั่วแล้วเดินทวนลมไปถ้าบุรุษนั้นไม่รีบทิ้งคบเพลิงนั้นโดยเร็วพลันคบเพลิงนั้นจะต้องไหม้มือไหม้แขนหรือไหม้อวัยวะน้อยใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเขาจะต้องถึงความตายหรือถึงซึ่งทุกข์แทบปางตายคบเพลิงนั้นเป็นต้นเหตุมิใช่หรือโปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายต่อไปว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้ก็ฉะนั้นคือพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยคบเพลิงเป็นของมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่ชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆแล้วอบรมเบกขาที่มีอารมณ์เดียวอาศัยอารมณ์เดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีมีหลุมฐานเพลิงที่ลึกกว่าชั่วหนึ่งบุรุษเต็มด้วยฐานเพลิงอันปราศจากเปลวและควันถ้ามีบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงที่นั่นแล้วมีบุรุษที่มีกำลังสองคนได้ช่วยกันจับแขนซ้ายและแขนขวาของบุรุษนั้นชุดเข้าไปที่หลุมฐานเพลิงบุรุษนั้นจะน้อมกายเข้าไปสู่หลุมฐานเพลิงนั้นหรือไม่หรอกโปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าไม่น้อมกายเข้าไปพระเจ้าค่ะโดยเหตุว่าบุรุษนั้นต้องรู้ว่าเราจะตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แล้วจะถึงความตายหรือถึงความทุกข์แทบปางตาย

พราะการตกลงไปในหลุมฐานเพลิงเป็นต้นเหตุพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชี้แจงว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่ชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆไปแล้วก็อบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีมีบุรุษฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมพื้นที่ที่น่ารื่นรมสระโบกกรณีที่น่ารื่นรมบุรุษนั้นตื่นขึ้นแล้วไม่ได้เห็นอะไรเลยฉันใดพระอริยสาวกก็ฉันนั้นนั่นแหละย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยสิ่งที่ฝันเห็นมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดจากอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆไปเสียแล้วอบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีบุรุษยืมสิ่งของของคนอื่นมาคือยืมแก้วมณีและกุญทนคือตุ้มหูอย่างดีบรรทุกยานแล้วขับไปตลาดบุคคลทั้งหลายเห็นเขาแล้วจะต้องพูดว่าบุรุษผู้นี้เป็นผู้มีโภคสมบัติมากได้ยินว่าชนทั้งหลายผู้มีโภคสมบัติย่อมใช้สอยโภคสมบัติอย่างนี้แต่ถ้าเจ้าของได้พบบุรุษนั้นเข้าในที่ใดๆแล้วนำเอาของของเขาคืนไปในที่นั้นๆบุรุษนั้นจะเสียใจหรือไม่เราโปตริยกราบดีกราบทูลว่าไม่เสียใจพระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเจ้าของย่อมจะนำเอาของของตนคืนไปได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยของยืมเข้ามามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบแล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆไปเสียแล้วอบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีมีป่าที่หนาทึบในที่ใกล้บ้านหรือนิคมต้นไม้ในป่านั้นมีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงมาที่พื้นดินสักผลเดียวมีบุรุษคนหนึ่งมีความต้องการผลไม้จึงเที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้ได้เข้าไปในป่าทึบนั้นและได้เห็นต้นไม้ที่มีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกนั้นเขาคิดว่าต้นไม้ต้นนี้มีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงมาที่พื้นดินสักผลเดียวเราจะต้องขึ้นต้นไม้นี้เพื่อเก็บกินผลไม้จนอิ่มหนำสำราญแล้วก็จะเก็บผลไม้ใส่พกลงมาพอคิดดังนี้แล้วเขาจึงขึ้นต้นไม้นั้นเก็บผลไม้กินจนอิ่มพอแล้วก็ได้เก็บผลไม้ใส่พกลงมาด้วยลำดับนั้นได้มีบุรุษคนที่สองที่มีความต้องการผลไม้เหมือนกันได้แบกขวานที่คมเที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้ได้แวะเข้าไปในป่าทึบนั้นและเห็นต้นไม้มีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกเขาจึงคิดว่าต้นไม้ต้นนี้มีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกแต่ไม่มีผล

หล่นลงมาที่พื้นดินสักผลเดียวเราก็ขึ้นต้นไม้ไม่เป็นเราจะต้องโค่นต้นไม้นี้และเก็บผลไม้กินจนอิ่มพอแล้วก็จะเก็บผลไม้ใส่พกกลับไปเขาคิดดังนี้แล้วจึงโค่นต้นไม้นั้นถ้าบุรุษคนที่หนึ่งซึ่งขึ้นไปบนต้นไม้ไม่รีบลงมาเร็วไวเวลาที่ต้นไม้นั้นโค่นล้มลงมามือเท้าหรืออวัยวะน้อยใหญ่ของเขาก็จะต้องหักไปเขาจะต้องถึงความตายหรือถึงความทุกข์แทบปางตายอย่างนี้มิใช่หรือโปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายเปรียบเทียบว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยต้นไม้มีผลมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่ชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆไปเสียแล้วอบรมอุเบกขาคือความมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งเดียวที่อาศัยอารมณ์หนึ่งเดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีพระอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาที่เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นจำนวนมากคือระลึกได้ตั้งแต่หนึ่งชาติเป็นต้นไปจนถึงสังวัตกัปสังวัตกัปก็หมายถึงกัปที่เสื่อมถอยเป็นอันมากบ้างตรอดถึงวิวัตกัปวิวัตกัปก็หมายถึงกับเจริญขึ้นวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดถึงสังวัตตะวิวัตกัปสังวัตตะวิวัตกัปนี้ก็หมายถึงกับที่อยู่ระหว่างกับเสื่อมถอยและกับเจริญขึ้นเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรคือตระกูลอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารที่รับประทานอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติคือตายหรือเคลื่อนจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นไม่ในภพนั้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนั้นเธอย่อมระลึกชาติในการก่อนได้เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งอาการและอุเทศคือการยกขึ้นชี้แจงด้วยประการฉะนี้ดูก่อนคฤหบดีพระอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ที่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่านี้เธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติคือตายหรือเคลื่อนกำลังอุบัติคือเกิดที่เลวดีมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจักษุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมต่างๆว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวจีทุจริตประพฤติชั่วทางวาจามโนทุจริตคือประพฤติชั่วทางใจติเตียนพระอริยะแล้วก็เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อเวลาตายไปแล้วเขาย่อมไปสู่อบายหมายถึงภูมิกำเนิดที่ไม่มีความเจริญทุกขติคือภูมิที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความทุกข์ความลำบากหรือหมายถึงนรกวินิบาตแดนเป็นที่ตกลงไปพินาศย่อยยับหรือพบที่ได้รับทุกข์นรกก็หมายถึงแดนหรือภูมิที่ผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษส่วนสัตว์เหล่านี้ได้ประกอบกายสุจริตคือประพฤติชอบทางกายวจีสุจริตประพฤติชอบทางวาจามโนสุจริตคือประพฤติชอบทางใจไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบหมายถึงเห็นอริยสัจ4ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อเวลาตายไปแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติ
ำลังอุบัติทั้งที่เลวดีมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจักษุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการดังนี้ดูก่อนคฤหบดีพระอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาเป็นต้นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตติการหลุดพ้นจากเกลียดด้วยอำนาจแห่งใจปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยอำนาจปัญญาอันหาอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันที่เข้าถึงอยู่ในที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีการตัดอุหารคือถ้อยคำร้องเรียกทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะย่อมมีด้วยเหตุเพียงเท่านี้ท่านเห็นว่าการตัดอุหารเช่นนี้มีอยู่ในตัวท่านบ้างหรือไม่เล่าโปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะเป็นอะไรจึงจะเล็งเห็นได้พระเจ้าค่ะการตัดโอหารคือถ้อยคำร้องเรียกทั้งสิ้นใดๆในพระวินัยของพระอริยะข้าพระองค์ยังไกลจากการตัดโอหารคือถ้อยคำร้องเรียกทั้งสิ้นนั้นในพระวินัยของพระอริยะโดยประการทั้งปวงเมื่อก่อนข้าพระองค์เข้าใจว่าพวกอัญญะเดรถีคือผู้ถือลัทธินอกพระพุทธศาสนาและปริภาชกนักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียที่ไม่ใช่ผู้รู้ว่าเป็นผู้รู้ได้คบหาเลี้ยงดูด้วยโภชนาหารอันสมควรแก่ผู้รู้ได้เทิดทูนพวกอัญญะเดรถีและปริภาชกผู้ไม่รู้ว่าในฐานะผู้รู้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์เข้าใจว่าพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รู้ว่าไม่ใช่ผู้รู้ได้คบหาถวายโภชนาหารที่ไม่สมควรแก่ผู้รู้ได้ตั้งพระภิกษุทั้งหลายไว้ในฐานะที่ไม่ควรแก่ผู้รู้มาแล้วบัดนี้ข้าพระองค์รู้แล้วว่าพวกอัญญะเดรถีและปริภาชกไม่ใช่พวกผู้รู้จะคบหาเลี้ยงดูด้วยโภชนาหารที่สมควรแก่ผู้ไม่รู้จะตั้งพวกอัญญะเดรถีและปริภาชกไว้ในฐานะที่สมควรแก่ผู้ไม่รู้ข้าพระองค์ได้รู้แล้วว่าพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รู้จะคบหาและถวายโภชนาหารที่สมควรแก่ผู้รู้จะเทิดทูนพระภิกษุทั้งหลายไว้ในฐานะที่สมควรแก่ผู้รู้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำให้ความรักความเลื่อมใสความเคารพต่อหมู่สมณะเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์แล้วพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบดังบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังให้คนมีตาดีจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกกปริยายมีเหตุหลายอย่างด้วยทรงหวังดีให้แก่ข้าพระองค์ฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระพุทธองค์จงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะก็เป็นอันว่าชีวประวัติของโปตริยคฤหบดีอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ว่าสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็จะฝากเป็นข้อคิดสั้นๆว่าการสนทนาปราศัยของบุคคลในทั่วไปเนี่ยก็ควรจะถือคติว่าการสนทนาปราศัยนั้นขอให้ยึดถือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วการสนทนานั้นจะได้รับประโยชน์ถ้าการสนทนาปราศัยในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แม้จะใช้เวลาการนานเท่าไหร่คุยกัน1วันก็อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการสนทนาปราศัยนั้นเลยฉะนั้นการคุยสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์แก่การสนทนาปราศัยนั้นแต่ก่อนจากกันวันนี้ขอฝากคำกลอนไว้เป็นข้อคิดสักบทหนึ่งในหัวข้อที่ว่าคุกชีวิตติดจนตายเราทุกผู้อยู่กับทุกคุกชีวิตทุกคนติดจนอาสันกันทั่วหน้ามีบ่วงมัดคอเท้ามือดุดคือคาหมดปัญญามาแก้มัดสลัดหลุดไปท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการหมดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากไปเพียงนี้
สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: แต่ว่าเขาซื้อกามน้ำตาไม่สบายไหมยาไข่ยาขาดไม่สบายเดี๋ยวนะ
2: ลูกที่โรงพยาบาล
1: เดี๋ยว
2: เขาไปย้ายโรงพยาบาลติดเชื้อ
3: เราจะรอดผลไหม
1: รอดครับจ้าผลยังไม่ลงครับจ้าเพิ่งมาเลยฮะ

ครับขออนุญาตครับทุกท่านเมื่อพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ลานธรรมนะครับพร้อมทั้งเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะครับเข้าสู่วิหารธรรมนะครับต่อจากนี้ก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมครับเมื่อท่านพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็มาที่ลานธรรมท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมนะครับก็เชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวรออีกนานเดี๋ยวเทวดาจะโปรยน้ำมนต์มาฝากนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบๆหน่อยเพราะอาจารย์บอกว่ารีบๆนะครับครับก็ขอเรียนธรรมทุกท่านนะครับก็สู่ลานธรรมนะครับและที่ลานธรรมนะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับได้รับความเมตตาจากท่านบ่าวอาจารย์พฤกพงศ์ทิติกุโนนะครับครูบาอาจารย์มาสังฆทานครับที่ลานธรรมนะครับพร้อมแล้วถ้าท่านใดยังไม่พร้อมก็เดินมาแล้วก็เข้านั่งปฏิบัติธรรมได้เลยนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมนะครับกราบเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรม

สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงกราบจนิพพานก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสิยาโลกวัฏฐโนติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยขอโอกาสแด่พระมหาเถระพระเถระ อันมีพระเดชพระคุณพระครูปลัดเพลินสิริพุทธโนท่านเจ้าวัดสังฆทานเป็นประธานเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันอ่ะเจริญพรญาติโยมนั่งตามสบาย นั่งทำใจสบายๆแล้วก็ทำไว้ในใจว่าถ้าระหว่างอาตมาแสดงธรรมแล้วเกิดฝนฟ้าเทวดาพรมน้ำมนต์ลงมาก็ให้จากลานธรรมไปโดยอาการสงบนะครับไม่ต้องรีบเมื่อกี้โฆษกบอกว่าอาตมารีบอาตมาไม่รีบนะครับอาตมามีร่มกรดอยู่ข้างบนเพราะนั้นอาตมาไม่รีบนะครับอ่ะนั่งสบายๆวันนี้ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมฟังเทศเขาบอกว่าให้เอาไปทำถ้าฟังทำให้นำไปปฏิบัติเพราะนั้นวันนี้โยมพอฟังแล้วอะไรทำได้ก็ทำอะไรที่ดูแล้วมันดีกับตัวเราก็เอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นการฟังเทศฟังธรรมในคราเดียวกันเลยก็ดีอาตมาขึ้นพระบาลีนะครับคำว่านัสยาโลกวัฏฐโนเป็นพระบาลีที่ตัดมาปกติแล้วพระบาลีบทนี้มี4วรรคอาตมาตัดมาแค่วรรคเดียวเนื่องจากว่าอาตมาเป็นนักเรียนเก่าเชฟศิรินทร์ที่หัวลำโพงแล้วเผอิญว่าช่วง 2-3 วันนี้มีเรื่องที่เชฟศิรินทร์นนทบุรีก็มีความคิดว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของจังหวัดนนทบุรีโยมก็อยู่ที่นนทบุรีใช่ไหมตอนนี้โยมอยู่ที่ไหนนนทบุรีใช่ไหมทำไมต้องนึก พออยู่ที่นี่เราก็ต้องรู้สึกมีความผูกพันกับที่นี่พอเอ่ยถึงเทพศิรินทร์เราก็นึกถึงสมัยก่อนเราเป็นนักเรียนเก่าอาตมาเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ตั้งแต่ปี2521ออกจากโรงเรียนปี2526เป็นนักเรียนมัธยมม.1รุ่นแรกคำขวัญของโรงเรียนก็คือนัสยาโลกวัฏฐโนไม่ควรเป็นคนรกโลกโยมลองพิจารณาดูไม่ควรเป็นคนรกโลกโยมรู้จักตินชาติไหมรู้จักย่าคาไหมรู้จักป่าชัดไหมป่าช้าป่าชัดที่รกชัดนั่นคือบรรดาวัชพืชต่างๆนะครับแม้แต่ข้าวที่เราขบฉันก็เป็นหนึ่งในวัชพืชเหมือนกันสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคู่กับโลกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเราผู้เป็นมนุษย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้เกิดก่อนเขาหรือว่าเขาเกิดก่อนเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดมาโดยที่มีสิ่งที่เรียกว่าเอื้อต่อกันปัญญาบรรดาหญ้าที่ปกคลุมผืนดินก็ช่วยให้ต้นไม้ใหญ่นั้นสามารถเจริญเติบโตไปได้เพราะเขาเองก็คอยปกป้องคอยคุมไม่ให้ดินนั้นคายน้ำออกมาจนเกินไปทำให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับความชุ่มชื่นจากใต้ผืนดินนั้นเหมือนกันเพราะนั้นมนุษย์เราเกิดมาเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีคุณมีโทษมีประโยชน์อย่างไรโยมเคยหันไปมองตัวเองไหมว่า เราเกิดมาทุกวันนี้เรามีประโยชน์อะไรในการเกิดมาเราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ถือศีลเนกขัมมะเราก็ลองพิจารณาดูลมหายใจเข้าของเราลมหายใจออกของเราที่เราหายใจเข้าออกอยู่เป็นประจำบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราหายใจเข้าออกอยู่วันหนึ่งกี่ครั้งกี่รอบเราหายใจเข้าออกนั้นมันมีประโยชน์อะไรกับโลกเราคิดกินดื่มทำใช้ทรัพยากรเราคบหาพูดคุยหรือแม้แต่เรากระทำการต่างๆเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเรามีอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นผู้ที่เกิดมาคุ้มกับการมาเป็นมนุษย์มีอาการ32มีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนาโยมลองพิจารณาดูพระพุทธองค์นั้นท่านเคยเกิดเป็นชาติต่างๆโดยเฉพาะชาติสุดท้ายที่เราเรียกว่าทศชาติเราทำมาเป็นชาดกเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่เป็นเอาเรื่องจริงมาเรื่องเล่ากันนั่นเองพระองค์เกิดมาในชาติต่างๆเขาล้วนแล้วแต่สร้างบารมีถ้าเราเอาตรงนั้นเป็นมาตรฐานในการพิจารณาก็แน่นอนว่าเราเกิดมานั้นด้วยบารมีเก่าเราอยู่ด้วยบารมีเก่าแล้วเรากำลังสร้างบารมีใหม่และบารมีใหม่ที่เราสร้างมันทำให้บารมีเก่าของเราเพิ่มพูนหรือลดลงด้วยเหตุอันใดหรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งที่เรามาพิจารณากันในวันนี้ที่อยากให้ทำก็คือให้เราพิจารณาถึงความดีงามความไม่ดีความเป็นตัวเป็นตนของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเองบรรดาตินชาตินั้นเมื่อเกิดมาเขาก็ล้วนแล้วแต่แสดงผลของการเกิดมาการตั้งอยู่ของเขาทั้งนั้นหมอชีวกกมารพัฒน์สมัยที่เป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ที่ตักกศิลาเมื่อเรียนวิชานี้ไปครบ7ปีเธอก็ไปถามอาจารย์ว่าเธอนั้นเรียนจบวิชาแพทย์จบจริงๆแล้วหรือยังพระอาจารย์ก็ตอบกับชีวกกมารพัฒน์ว่านี่แน่ชีวกเธอลองไปหาบรรดาต้นไม้ใบหญ้าหรือแม้แต่รากไม้เปลือกไม้ก็ตามอยู่ในบริเวณ1โยชน์ประมาณ16กิโลรอบๆอาสมของเราเธอลองไปหาดูพิจารณาดูว่ากิ่งไม้รากไม้ต้นไม้หรือแม้แต่เปลือกไม้นั้นอันไหนชนิดไหนที่ใช้เป็นยาไม่ได้บ้างหมอชีวกกมารพัฒน์ใช้เวลา24ชั่วโมงไปค้นหาในสิ่งที่พระอาจารย์ท่านได้ตั้งเป็นโจทย์ไว้โจทย์นั้นจะตอบได้ว่าเธอเรียนจบหรือไม่เรียนจบนั่นเองด้วยความมานะภาคเพียรเธอก็ไปค้นหาเมื่อครบเวลาตามที่อาจารย์ได้ให้กำหนดไว้เธอก็กลับมาที่อาสมแล้วก็บอกกับอาจารย์ว่ากระผมนั้นได้ไปหาต้นไม้ใบไม้รากไม้หรือแม้แต่เปลือกไม้รอบๆ บริเวณอาสมเป็นระยะ1โยชน์ไม่พบสิ่งใดที่ใช้ทำยาไม่ได้เลยพระอาจารย์ของชีวกโกมารพัฒน์ก็เลยตอบคำถามที่ชีวกโกมารพัฒน์ถามในตอนต้นว่าเรียนจบหรือยังเธอนั้นเรียนจบวิชาในการเป็นหมอโดยสมบูรณ์แล้วพระอาจารย์ยังชี้ว่าบรรดาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกนั้นล้วนแล้วแต่มีความเกื้อกูลกันทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลในการเกิดมาใบไม้ชนิดนั้นใบไม้ชนิดนี้ล้วนแล้วแต่มีความต้องการให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานั่นเอง
1: บางสกุลนี่ให้คนตายหรือให้คนเสร็จด้วยได้ทั้งสองอย่าง
0: ด้วยเหตุนั้นชีวกโกมารพัฒน์จึงได้เดินทางกลับมาตรงนี้ที่อาตมายกมาให้เป็นเหตุโยมก็จะได้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกที่เรามองแล้วว่ามันดีหรือไม่ดีในสายตาเราบางครั้งมันอาจจะดี
2: โยมจะเอาใบเขียนใช่ไหม
0: บางครั้งเรามองแล้วว่ามันดีหรือไม่ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเหมือนสักครู่ โยมกำลังตั้งใจมองอาตมาอยู่แล้วจิตของโยมก็ตกไปสู่ปฏิฆะสัญญามาทำไมกำลังจะหลับมาทำไมกำลังเพลิดเพลินนั่นก็เป็นเหตุที่เราเห็นว่าสติความคิดนึกของเรามันทำให้จิตของเราดีก็ได้เศร้าหมองก็เป็นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาว่าเราเกิดมานั้นเรามีเหตุให้เกิดมีเหตุให้ตั้งอยู่เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องแตกดับตายไปมีโยมคนหนึ่งมาถามอาตมาว่าโยมนั้นเลี้ยงหลานมาร่วม 5-6 ปีวันดีคืนดีลูกชายของโยมก็เลิกลากับภรรยาทำให้โยมนั้นไม่อาจเลี้ยงดูหลานทั้งสองคนได้ตามที่เคยเป็นหลังจากทั้งสองคนแยกกันโยมก็ต้องกลับมาอยู่กับลูกชายไม่ได้อยู่บ้านของภรรยาลูกชายต้องเป็นอดีตภรรยาไม่สามารถเลี้ยงดูหลานทั้งสองคนได้ด้วยความรักความอาทรคำถามของเขาก็คือว่าโยมทำกรรมอะไรต้องพัดพรากจากหลานทั้งสองคนคนเรานั้นเกิดมามีความผูกพันกันในฐานะเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องหรือแม้แต่พบกันก็มีความเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นมิตรกันแต่วันดีคืนดีเราหมดวาสนาต่อกันโยมลองพิจารณาดูบางครั้งเราพบกันวันนี้แล้วเราก็ไม่พบกันอีกเลยบางทีเราเคยพบกันอยู่ด้วยกันใกล้ชิดสนิทสนมกันมาเป็นเวลานานอยู่มาเราก็ต้องแยกจากกัน10ปีบ้าง20ปีบ้างวันดีคืนดีเรากลับมาเจอกันอีกอะไรเป็นเหตุให้เรามาพบมาเห็นมาเจอกันพระพุทธองค์บอกว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าวาสนานั่นเองครั้งหนึ่งท่านได้เดินทางไปในที่กันดารไปกับพระสารีบุตรและพระอานนท์ผู้เป็นพระอุปถากพระองค์เองเป็นพระศาสดาพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์พระอานนท์เป็นพระโสดาบันท่านเป็นที่กันดารแน่นอนเดินทางไปเป็นระยะเวลาอันไกลระยะทางก็ไกลหันมามองอาตมาอาตมาก็หันไปมองเขาเหมือนกันโยมขอโทษจริงๆไม่ควรแสดงธรรมแล้วเกิดไข้เขวเนาะปรากฏว่าพระองค์เสด็จไปจนถึงบ้านหญิงชราคนหนึ่งหญิงคนนั้นกำลังทำงานอยู่จักสารอยู่ข้างๆกายของเธอมีขันน้ำลอยด้วยดอกมะลิอยู่พระพุทธองค์เสด็จไปยืนอยู่หน้าประตูบ้านไม่ได้เข้าไปเพราะตามปกติแล้วบรรดาหมู่พระภิกษุเวลาที่เข้าไปในละแวกบ้านหากเขาไม่นิมนต์ก็ไม่สามารถเข้าไปได้พระองค์ทรงไปยืนอยู่ชั่วขณะหนึ่งหญิงชรานั้นไม่แม้แต่เหลือบตาขึ้นมาดูพระองค์ก็ทรงเสด็จเดินออกไปจากประตูบ้านพระสารีบุตรเองท่านเดินมาเป็นองค์ที่สองท่านก็ไปยืนนิ่งอยู่หญิงชราเงยหน้าขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ยกมือไหว้จากนั้นก็ลงมือจักสารตะกร้าของเธอต่อไปยังความแปลกใจให้กับพระอานนท์ผู้เป็นพระอุปถาพระอานนท์องค์สุดท้ายเดินไปยืนอยู่หน้าบ้านเหมือนที่พระศาสดาและพระสารีบุตรผู้เป็นอาจารย์ได้กระทำในเบื้องต้นปรากฏว่าหญิงชรานั้นวางชะลอมที่กำลังสารอยู่เดินมาที่หน้าประตูก้มลงกราบพระอานนท์ถึง3ครั้งแล้วก็นิมนต์ท่านเข้าไปฉันน้ำภายในบ้านพระอานนท์เองเมื่อไปถึงหญิงชราได้ถวายน้ำท่านก็ขอบิณฑบาตนำไปถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอาจารย์ของเธอหญิงชราเองยิ้มแล้วก็ยินดีอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะพระอานนท์จึงนำน้ำขันนั้นมาถวายแด่พระองค์ที่ใต้ร่มไม้ห่างจากบ้านของหญิงชราเล็กน้อยพระองค์ทรงฉันน้ำพระสารีบุตรก็ได้ฉันน้ำพระอานนท์ก็ได้ฉันน้ำหลังจากฉันเสร็จแล้วพระอานนท์ก็ทรงทูลถามแด่พระพุทธเจ้าว่าเหตุใดหญิงชราจึงไม่เห็น จึงไม่ต้อนรับพระผู้เป็นพระศาสดาไม่ต้อนรับพระพุทธเจ้าไม่ต้อนรับพระสารีบุตรผู้เป็นพระอรหันต์แต่หม่อมฉันเป็นแค่พระโสดาบันเองพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบแด่พระอานนท์ว่านี่นายอานนท์ก็เราไม่มีวาสนาต่อเธอนั่นไงหญิงชราผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่มีวาสนาต่อเราแต่อานนท์เธอน่ะมีวาสนาต่อหญิงชรานั้นในการก่อนเราสามคนเคยเกิดร่วมชาติกันเป็นมานพหนุ่มเดินทางไปในตลาดที่กำลังมีการค้าที่จอกแจกจอแจโยมฟังเข้าใจใช่ไหมจอกแจกจอแจวุ่นวายไปหมดกลางทางก็มีหนูตัวหนึ่งถูกรถเข็นทับตายอยู่เราเดินอยู่หน้าสุดก้าวข้ามซากศพของหนูนั้นไปส่วนสารีบุตรเธอตามมาไปคนที่สองเธอใช้เท้าค่อยๆเขี่ยซากหนูนั้นไปที่ข้างทางเพื่อไม่ให้ศพนั้นถูกเหยียบซ้ำซ้อนเข้าไปอีกแต่อานนท์เธอเดินมาเป็นคนสุดท้ายเธอนำซากของหนูนั้นไปฝังในที่อันสมควรแล้วก็เดินกลับมาสมทบกับคณะของเราหญิงชราคนนั้นก็คือเจ้าของซากศพตรงนั้นนั่นเองเธอเคยทำบุญต่อกันเธอจึงมีวาสนาต่อกันเราเองก็อยากจะบอกกับเธอว่ามีสิ่งอยู่สี่ประการที่เราเองก็ทำให้ใครไม่ได้ข้อหนึ่งการเข้าถึงธรรมเราไม่สามารถนำบุญกุศลที่เราทำไปยกให้กับใครได้แต่เราสามารถชี้ทางบอกทางสิ่งเหล่านั้นกับบุคคลที่มีศรัทธาที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่สองความสิริวิไลความสุขจากการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะอธิบายอย่างไรบุคคลผู้ไม่เข้าถึงก็ย่อมไม่เข้าใจนั่นเองเปรียบเสมือนการลิ้มรสอาหารถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ขบฉันเองเราก็ไม่สามารถทำให้บุคคลอื่นรู้ในสิ่งที่เราขบฉันได้อันที่สามกรรมของแต่ละบุคคลเราไม่สามารถก้าวล่วงกรรมของคนคนนั้นได้แม้รู้ว่าเขาทำกรรมอันใดมาแม้รู้ว่ากรรมนั้นจะส่งผลอะไรให้กับเขาผู้นั้นเราเองแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจสามารถเข้าไปล่วงกรรมของบุคคลคนนั้นได้กรรมนั้นย่อมให้ผลกับผู้กระทำข้อสุดท้ายที่เราจะกล่าวกับอานนท์ก็คือหากเราเองไม่มีวาสนาต่อกันไม่ว่าเราจะพูดอย่างไรแสดงลักษณะใดหรือแม้แต่กระทําการใดคนคนนั้นก็จะไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าใจและไม่มีศรัทธาในการฟังสิ่งที่เราพูดไม่มีศรัทธาในการเห็นสิ่งที่เราทำอานนท์นี่แหละวาสนาของผู้ที่จะเข้าถึงธรรมจึงต้องมีนิสัยมาแต่ก่อนนั่นเองเพราะนั้นการที่เราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการ32ครบทุกประการมีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้ามาในสิ่งที่เป็นสัพพยะรู้เห็นในสิ่งต่างๆเข้าใจในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเราก็ได้ชื่อว่าเรามีวาสนาต่อกันโยมเองก็มีวาสนาต่อกันบางคนเจอกันแล้วก็จากกันไปบางคนเจอกันแล้วก็มีความผูกพันมากกว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกัลยาณมิตรนั่นเองสิ่งที่เราต้องทำให้รู้ให้เห็นในการที่เราพบกันทุกๆครั้งพระพุทธองค์ทรงบอกว่าสิ่งนั้นเรียกว่าสังคหวัตถุสี่รู้จักการให้ทานรู้จักปิยวาจารู้จักสมานตัตตารู้จักดับโยมจำได้ไหมทานปิยวาตาวาจาสมานตัตตาอัตถจริยาโอ้เกือบตายพอดีตมาตั้งใจโยมจะได้ไม่หลับนั่นเองเดี๋ยวทำวัดสวดมนต์โยมค่อยหลับ

คนให้กับได้มากกว่าคนที่รับโยมว่าอย่างนั้นไหมเวลาเราให้เราเกิดความสบายใจแต่ก็มีหลายๆคนที่ให้แล้วก็เกิดความไม่สบายใจเหมือนกันใช่ไหมเขาเอาของเราไปทำอะไรเนาะให้ไปแล้วเอาไปทิ้งหรือเปล่าถวายพระท่านแล้วท่านฉันหรือเปล่าอาตมาเคยตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองไปกิจนิมนต์ท่านมีอาการไม่สบายแต่ญาติโยมอยากจะถวายอาหารอันเป็นอุปสรรคในการหายจากโรคภัยไข้เจ็บของท่านพูดง่ายๆท่านเป็นไข้โยมถวายน้ำแข็งใสให้คนเป็นไข้โยมก็นำมาถวายที่เบื้องหน้าท่านประเคนแล้วท่านก็รับประเคนรับประเคนแล้วโยมก็ยังไม่ไปโยมก็เห็นหลวงพ่อท่านนิ่งอยู่ก็เรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าขาเส้นลอดช่องเนี่ยโยมทำเองเลยนะเจ้าคะโยมตั้งใจทำสุดฝีมือเลยเจ้าคะหลวงพ่อไม่สบายโยมก็รู้แต่ว่าเมตตาชิมให้โยมหน่อยหลวงพ่อท่านก็ยิ้มแล้วก็ชิมจนหมดถ้วยโยมก็ดีใจหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมท่านก็ถามโยมว่าโยมถ้าอาตมาไม่ชิมลอดช่องถ้วยนั้นโยมจะสบายใจไหมโยมก็บอกว่าไม่สบายใจค่ะโยมถ้าอาตมาฉันลอดช่องชามนี้ไปแล้วอาตมาเป็นไข้หนักกว่าเดิมโยมจะสบายใจไหมโยมก็คงทำใจได้เจ้าค่ะเป็นเหตุให้อาตมาเห็นว่าการที่มีครูบาอาจารย์เข้าใจในศรัทธารู้ว่าการให้เป็นอย่างไรโยมเองนั้นได้บทเรียนจากตรงนั้นว่าอะไรก็ตามที่เราให้เราต้องมีเจตนาที่ดีด้วยไม่ใช่ดีเฉพาะกับตัวเราแต่ดีกับที่ผู้รับด้วยเห็นไหมผู้ให้บางครั้งก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันอันที่สองปิยวาจาเคยได้ยินใช่ไหมครับคำพูดของเรามันมีความแหลมคมบาดลึกมากกว่าคมมีดคมดาบเสียอีกคนบางคนพูดไปแล้วก็จบตรงนั้นแต่คนบางคนฟังคำพูดนั้นแล้วมันจำไปจนถึงวันตายก็มีคำพูดเราพูดออกมาเรายังเป็นเจ้านายของมันอยู่แต่วันใดวันหนึ่งเมื่อเราพูดไปแล้วคำพูดนั่นแหละมันจะกลับมาเป็นเจ้านายของเราพูดให้ดีพูดให้ถูกแล้วก็พูดให้เป็นคำว่าพูดเป็นหมายความว่าเคยมีคนมาถามว่าถ้าพูดความจริงเขาจะไม่สบายใจจึงต้องโกหกไปให้เขาเกิดความสบายใจเมื่อพูดไปแล้วเขาสบายใจแม้ไม่ใช่คำจริงผมจะเป็นบาปไหมครับถ้าพูดความจริงไปแล้วเขาจะไม่สบายใจเราก็เลยพูดคำไม่จริงเพื่อให้เขาสบายใจพูดไปแล้วผมจะเป็นบาปไหมครับโยมฟังแล้วโยมจะได้บุญไหมคะโยมว่าควรจะพูดความจริงหรือควรจะพูดให้เขาสบายใจลองพิจารณาดูอาตมาให้เวลาญาติโยม2 วินาทีระหว่างอาตมาฉันน้ำ

บายใจคนเป็นมะเร็งไปหาหมอคุณหมอนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็เรียกคนไข้แล้วก็เรียกญาติคนไข้เข้ามาบอกอาการคุณหมอก็อธิบายตามผลเลือดผลเอ็กซเรย์ผล MRI อธิบายไปคนฟังที่เป็นผู้ป่วยก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่หมออธิบายมาเรื่อยๆหมอกำลังพยายามจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งญาติผู้ป่วยเห็นอาการของคุณหมอเห็นอาการของคนไข้ก็เลยรู้ว่าคุณหมอคนนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่แจ้งอาการกับผู้ป่วยคุณหมอค่อยๆอธิบายถึงความเป็นไปได้คุณหมอค่อยๆอธิบายถึงความเสี่ยงแล้วก็ผลของการที่ต้องรักษาให้กับคนไข้ฟังด้วยอารมณ์ที่ค่อยๆปลอบประโลมนั่นเองความจริงบางอย่างพระพุทธองค์เคยแสดงไว้ว่าความจริงถ้าแสดงไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ไม่พูดความจริงบางอย่างแสดงไปแล้วมีประโยชน์ตนไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ไม่พูดความจริงบางอย่างที่แสดงไปแล้วเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายท่านก็รอให้ถึงเวลาก็จะแสดงออกมาสิ่งที่คุณหมอพยายามอธิบายคนไข้ก็คือใครๆที่เป็นมะเร็งไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นที่เราเป็นมันเกิดจากหลายๆสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจก็คือเมื่อมันเกิดแล้วเราควรรับควรต่อสู้กับมันอย่างไรเหมือนโยมมาที่นี่โยมมาด้วยความทุกข์โยมว่าอย่างนั้นไหมอาตมาพูดอย่างนี้เพราะโยมมาด้วยความทุกข์สองอย่างคือมีทุกข์แล้วก็มาที่วัดอันที่สองคือรู้ว่าต่อไปในภายภาคหน้ามันจะเกิดความทุกข์ขึ้นโยมก็เลยมาเตรียมตัวเพื่อที่จะทำตัวให้รับมือกับความทุกข์นั้นได้ใช่ไหมแสดงว่าโยมมาด้วยสองสาเหตุก็คือความทุกข์นั่นเองแต่เราอย่าลืมว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความสุขได้มันก็ย่อมนำความทุกข์มาให้เราได้เช่นกันคุณหมออธิบายให้คนไข้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้มีคำหนึ่งที่คุณหมอท่านพูดกับคนไข้อาตมาอยากถ่ายทอดให้โยมฟังก็คือการที่จะหายหรือไม่หายครึ่งหนึ่งอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บและตัวของคนไข้เองแต่อีกครึ่งหนึ่งที่จะหายหรือไม่หายก็อยู่ที่ใจของคนไข้นั่นเองโยมว่าคนที่ป่วยกับญาติผู้ป่วยใครทุกข์กว่ากันคนป่วยกับญาติผู้ป่วยใครทุกข์กว่ากันคุณหมอชี้ให้เห็นตรงนั้นใจของคนไข้ส่งไปถึงใจของคนที่ห่วงหาอาทรอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ค่อยๆอธิบายคนไข้เข้าใจว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเราต้องร่วมมือรับมือกับมันให้ได้เพราะนั้นความจริงเราพูดได้แต่ต้องรอต้องใช้เวลาแล้วค่อยๆคำตอบที่ตมาตอบกับลูกศิษย์ว่าผมจะได้บุญหรือบาปโยมรู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะได้บุญหรือบาปอาตมาต้องตอบฟันธงไปอีกไหมไม่ต้องปิยวาจาเป็นคำพูดที่สามารถทำให้คนทำความดีเพิ่มเติมขึ้นได้สามารถทำให้คนทำความดีลดลงก็ได้เหมือนกันเหมือนโยมมาที่วัดสังฆทานโยมได้ยินคำที่สบายหูมากกว่าคำที่ไม่สบายหูหรือเปล่าเอาใหม่คำถามใหม่โยมได้ยินคำพูดที่ไม่สบายใจมากกว่าคำพูดที่สบายใจ
หรือได้ยินคำพูดที่สบายใจมากกว่าคำพูดที่ไม่สบายใจใช่ไหมใช่เหรอแปลว่าโยมเป็นผู้มีบุญที่ดีคนที่ได้คำพูดไม่สบายใจมากกว่าสบายใจก็เป็นคนมีบุญที่ได้ทดสอบบารมีของตัวเราเองเพราะทั้งหมดทั้งมวลคำพูดนั้นเมื่อมันเข้ามาอยู่ในใจเราใครจะเป็นคนสุขใครจะเป็นคนทุกข์ก็ตัวเราทำไมเราทำใจกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บางคำพูดโยมเคยได้ยินแล้วมีความสุขแต่อีกเวลาหนึ่งคำพูดนั้นกลับทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ปิยวาจาจึงเป็นวาจาที่เรานั้นต้องพิจารณาโดยปัญญาให้เกิดผลที่ดีต่อตัวตนและตัวของบุคคลอื่นนั่นเองข้อที่3สมานตัตตาความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อห่วงหาอาทรต่อกันคนบางคนต้องการความช่วยเหลือแต่บางคนไม่ต้องการความช่วยเหลืออาตมาเคยเห็นแม่ที่พาลูกที่เป็นออทิสติกไปฝึกเดินอาตมาเห็นแม่เขาเดินตามอยู่ข้างหลังก็มีความรู้สึกว่าคุณแม่คนนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญมากในการที่ปล่อยให้ลูกที่เป็นออทิสติกแล้วมีอาการที่แขนขาอ่อนแรงค่อยๆเดินอยู่ข้างหน้าเธอสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้แต่เธอไม่ช่วยเหลือเพราะเธอต้องการให้ลูกนั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาตมาก็ยืนมองอยู่แล้วก็ถามว่าโยมไม่กลัวน้องเขาล้มเหรอโยมก็บอกว่าล้มวันนี้ไม่เป็นไรค่ะท่านแต่วันไหนถ้าโยมไม่อยู่แล้วเขาล้มลงเขาก็จะต้องหาคนที่มาช่วยเขาแต่ถ้าวันนี้เขาล้มลงไปแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้เพราะเขารู้ว่าโยมยังอยู่ตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าการเอื้อมมือไปช่วยเหลือใครมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันมีคำถามก็คือคำว่าปล่อยวางกับการวางเฉยที่เรียกว่าอุเบกขาสองคำนี้เหมือนกันหรือเปล่าปล่อยวางกับวางเฉยตอนนี้โยมปล่อยวางอยู่หรือวางเฉยอยู่กับเสียงเครื่องบินวางเฉยรู้ว่ามันมาแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องไปการวางเฉยคือการที่เราเฝ้าดูแล้วก็พร้อมที่จะไปช่วยเหลือคือวางเฉยต่อสิ่งต่างๆเตือนก็แล้วบอกก็แล้วสอนก็แล้วยายยมเคยเป็นลูกไหมเคยเป็นแม่ไหมเคยเป็นพี่เป็นน้องไหมเคยเป็นเจ้านายไหมเคยเป็นรุ่นพี่ไหมเคยสอนคนไหมแล้วเขาเคยไม่ทำตามที่สอนไหมโยมทำยังไงด่าโอ้เจ็บนั่นเราต้องวางเฉยแต่การวางเฉยนั้นก็คือการที่เรายังมีเมตตากรุณาอยู่เมตตาอยากให้เขามีความสุขกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์วันใดก็ตามที่เด็กคนนั้นที่เราเตือนว่ากองไฟมันร้อนยังไม่โดนไฟลวกเขาก็ยังไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่เขาโดนไฟลวกเราต้องทำอะไรยื่นมือไปช่วยทำแผลให้เขาแต่เราต้องวางเฉยให้เขาเจอกับสิ่งนั้นด้วยตัวเองแม้ว่าเราจะห้ามสุดกำลังเหมือนกันคุณแม่คนนั้นก็เหมือนกันแล้วการปล่อยวางล่ะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเห็นไหมครับบางสิ่งบางอย่างมันห้ามไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันเกินกำลังของเราพระพุทธองค์ก็ทรงตอบกับพระอานนท์ว่ากรรมของแต่ละบุคคลท่านไปแก้ให้ใครไม่ได้กรรมของพระสารีบุตรกรรมของพระโมคคัลลานะหรือแม้แต่กรรมของพระองค์บุคคลนั้นต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมมัทธายาโทกรรมปฏิสารโนกรรมเหล่านั้นเป็นกรรมที่มันค่อยๆตามเราไปในที่สุดการช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ต้องมีกำลังเป็นสำคัญเหมือนกันรู้จักปล่อยวางรู้จักวางเฉยต่อสิ่งต่าง
ข้อสุดท้ายอัตถจริยาก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองขออภัยโยมสลับข้อทานปิยวาจาอัตถจริยาข้อสุดท้ายสมานตัตตาอัตถจริยาคือการช่วยเหลือขออภัยนะครับโยมกลับไปตอนที่ฟังใหม่ได้ไหมข้อที่สามคืออัตถจริยาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันข้อที่สี่ก็คือสมานตัตตาความสม่ำเสมอความเสมอต้นเสมอไปโยมเป็นคนที่มีสมานตัตตาไหมเสมอต้นเสมอปลายไหมมาวัดเสมอต้นเสมอปลายไหมไม่ถูกหวยไม่บนไว้ก็ไม่มาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขก็ไม่มาหยุดยาวๆก็ไปเที่ยวหยุดสั้นๆแล้วค่อยมาโกรธคนนี้โกรธเป็นประจำไหมเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังทั้งรักทั้งเกลียดสมานตตาคือความสม่ำเสมอใจใฝ่ธรรมสม่ำเสมอก็ถือได้ว่าเป็นสมานตัตตาการประพฤติปฏิบัติดียิ่งยิ่งขึ้นไปการใฝ่ดีการรักษาศีลเป็นนิจศีลเคยได้ยินใช่ไหมครับรักษาศีลจนศีลกลับมารักษาเราเคยได้ยินใช่ไหมแล้วศีลเสมอแล้วเจอกันก็เคยได้ยินใช่ไหมสองคำนี้ถามอีกแล้วว่าเหมือนกันไหมคิดเยอะเนาะไม่คิดดีกว่าคิดให้มันสม่ำเสมอดีกว่าเนาะอาตมาก็ว่าอย่างนั้นเพราะนั้นสี่สิ่งเนี่ยพระพุทธบอกว่าถ้าเราทำเป็นประจำให้ทานให้เป็นพูดให้เป็นทำให้เป็นแล้วก็ทำสม่ำเสมอเราก็จะเกิดมามีประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์ต่อโลกเราเกิดมาจำเป็นต้องมีประโยชน์ไหมโยมมีไหมมีสิครับถ้าเราไม่มีประโยชน์เราจะเกิดมาทำไมถูกไหมครับประโยชน์ตนทำกุศลให้ถึงพร้อมประโยชน์ท่านรู้จักเผื่อแผ่รู้จักการให้ประโยชน์ต่อโลกยมอยู่ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะอะไรคนมาวัดก็เอาวัดกลับไปถูสังคมเหมือนกันถูกไหมเราไปวัดป้าข้างบ้านก็ต้องรู้แหละไปวัดมาถ้าไปวัดแล้วกลับมายังเหมือนเดิมป้าข้างบ้านก็ไปบอกว่าวัดนั้นไม่ดีถูกไหมแต่ถ้าเราดีขึ้นไปคุณป้าข้างบ้านก็จะไปโฆษณาว่ายายนี่เขาเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่เรานั้นควรจะพิจารณาให้ดีสิ่งต่างๆที่มันเกิดมามันล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลเท่านั้นนะโยมอะไรก็ตามที่มันแก้ไขได้เราก็ต้องขวนขวายอะไรก็ตามที่มันแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางมันไปเพราะนั้นวันนี้เราสอนไป4อย่างใช่ไหมครับก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานตัตตา4อย่างนี้แต่มาอยากให้รวมเป็น3อย่างปล่อยวางปรับเปลี่ยนปลดปลงโยมทำได้ไหมปล่อยวางปรับเปลี่ยนปลดปลงโยมปล่อยวางได้ไหมปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางความสุขปล่อยวางตัวตนได้ไหมไม่ได้หรอกอาตมาก็ยังทำไม่ได้โยมเพราะอะไรมันต้องทำไปเรื่อยๆปล่อยวางความโกรธได้ไหมปล่อยวางลูกหนี้ได้ไหมไม่ได้ปล่อยวางเวลาได้ไหมปล่อยวางหน้าที่การงานได้ไหมปล่อยวางภาระที่บ้านได้ไหมปล่อยได้สิโยมมาที่นี่แล้วนี่เนกขัมมะมาซ้อมไงซ้อมจากเขาไม่ได้ซ้อมเขาจากเราทรัพย์สินเงินทองไม่มันจากเราเราก็ต้องจากมันเพื่อนฝูงหน้าที่การงานก็เหมือนกันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายถูกไหมครับวันนี้เราจากเขาวันหน้าเขาอาจจะจากเราก็ได้อาตมาเคยไปงานศพแล้วก็ไปยืนหน้าป้ายที่เขาเขียนว่าวันนี้ใครเป็นเจ้าภาพวันนี้ใครเป็นแล้วก็อ่านเสร็จ
อาจารย์ท่านเดินมาข้างหลังก็แตะมือที่หัวไหล่พี่หมีอีกหน่อยเนาะชื่อเราก็จะอยู่บนป้ายนี้เหมือนกันเราต้องรู้จักปล่อยวางโยมว่าท่านพูดเป็นปริศนาไหมชื่อบนป้ายอีกหน่อยก็จะเป็นชื่อของเราเราเองต้องเข้าใจว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในขันนี้เหมือนกันแล้วขันนี้ทำยังไงเราจะอยู่ไปนานๆคนเราตายสองครั้งนะโยมตายไปจากโลกนี้กับตายไปจากความทรงจำโยมจะอยู่ในความทรงจำของคนไปนานๆดีไหมเขาทำบุญร้อยวันทำบุญครบปีทำบุญครบสามปีทำบุญครบห้าปีแล้วก็ไม่ทำให้อีกเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้อที่สองปรับเปลี่ยนมาวัดแล้วปรับได้ไหมทานข้าวสามมื้อเหลือมื้อเดียวเห็นไหมครับได้ไหมคิดว่าถ้าเราฉันมื้อเดียวไปตลอดชีวิตได้ไหมลองหรือยังอาตมาลองมาตั้ง30กว่าปีนั้นนะโยมสำเร็จด้วยสมัยก่อนไม่ได้บึกบักขนาดนี้นะนะครับมื้อเดียวนะโยมอยู่ได้อยู่สบายแต่ก็ไม่ได้สบายมากขนาดนั้นนะปรับเปลี่ยนรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนให้ชีวิตมันค่อยๆดีขึ้นมนุษย์เราเกิดมานั้นไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่มีบุญที่มีอานิสงส์มากมายอะไรเพราะเราใช้ของเก่ามาแต่เมื่อเรามาแล้วจากคนพัฒนาเป็นมนุษย์เพราะการประพฤติปฏิบัติรู้จักการรักษาศีลรู้จักการภาวนารู้จักการสร้างปัญญาให้เกิดกับตัวของเราเองเรามาถึงตรงนี้เราค่อยปรับเหมือนโยมมาที่นี่ใครไม่เคยตื่นตีสามครึ่งก็ต้องตื่นใครไม่เคยสวดมนต์เป็นชั่วโมงก็ต้องสวดใครไม่เคยเดินจงกรมก็ต้องเดินใหม่ๆมันยากไหมครับยากไหมเดินจงกรมกับยืนสมาธิอันไหนยากกว่ากันยืนไม่เห็นจะยากเลยโยมอาตมาว่าเดินนั้นมันยากกว่าเพราะอะไรยืนแค่เอาเท้าวางไว้ที่พื้นเดินมันต้องเอาเท้าก้าวไปข้างหน้าจะไปเตะคนหน้าหรือจะโดนคนหลังเหยียบเท้าแล้วนั่งละโยมนั่งยืนเดินโยมชอบอิริยาบถไหนเดินเอ้าชอบเดินไม่ชอบนั่งเพราะนั่งแล้วมันหลับแล้วไม่รู้ว่าถูกใครถ่ายรูปไปหรือเปล่าเกิดจิตเป็นปริพุทธกังวลขึ้นมาอีกเดินชอบเดินเพราะอะไรว่าเราเดินเนี่ยจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ข้างหน้าหรือว่าจิตอยู่ที่เท้าหรือว่าส่งออกไปนอกวัดแล้วเดินเลื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายเดินแล้วก็หูจับเสียงว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะบอกว่าหมดเวลายืนหลับตายืนนิ่งจิตมันกลัวอะไรเคยถามโยมที่มาเข้าคอร์สสมาธิว่าตอนยืนสมาธิโยมกลัวอะไรญาติโยมก็บอกว่ากลัวล้มเจ้าค่ะทำไมโยมกลัวล้มมันหลับเจ้าค่ะทำไมโยมหลับจิตมันพยายามจะลืมความปวดเพราะการยืนท่านว่าไม่ควรขยับเท้าโยมก็ยืนอยู่อย่างนั้นจากนั้นโยมหลับตาเสร็จโยมเอาจิตพิจารณาถึงเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับที่เท้าของเรานึกถึงฝ่าเท้าส้นเท้าปลายเท้าโคนขาถึงน่องแล้วมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาโยมพยายามไม่คิดถึงเวทนาพอไม่คิดถึงเวทนาจิตมันก็เลยไปฟุ้งออกไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเพลินไปกับอารมณ์จนสุดท้ายจิตมันหลุดก็ถูกทีนมิทะเข้าครอบงำความง่วงเหงาหาวนอนเอนตึงเข้าไปพอตึงเสร็จ
เป็นลมได้นอนเลยทีนี้สบายถ้าหัวไม่ฟาดพื้นนะโยม

ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับได้ไหมตอบว่าพูดความจริงอันนั้นเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่ได้ทำกรรมฐานความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราลองใช้วิธีพูดความจริงยังไงให้เขาไม่เกิดความไม่

จริงๆแล้วการที่เราเห็นในเวทนาการที่เราไปอยู่กับความคิดความคิดเนี่ยมันทำให้จิตของเรานั้นทำได้สองอย่างจิตเรามันพิจารณาจากความคิดก็จะเห็นในความคิดนั้นกับความคิดทำให้จิตมันไปไกลกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นโยมเคยนั่งแล้วเคยพิจารณาถึงเวทนาเมื่อขณะกำลังพิจารณาเวทนาพระท่านบอกว่าให้พิจารณาในกรรมฐานเบื้องต้นคือเกสาโลมานักขาทันตาตะโจห้าประการนี้เป็นธาตุดินทั้งหมดเป็นการพิจารณาสิ่งที่เราเห็นรู้จับต้องอยู่ทุกวันให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่พอเอิญว่าจิตมันเคลิบเคลิ้มขาดสติไปจากผมตัวเองกลายเป็นผมคนอื่นจากเล็บตัวเองปรุงแต่งเป็นเล็บไปถึงร้านเล็บเฉยเลยจิตมันฟุ้งออกไปกลายเป็นจิตส่งออกนอกไปนี่คือการที่ทำให้สตินั้นค่อยๆหมดพลังไปในที่สุดการยืนก็เหมือนกันเราเลี่ยงการเจ็บป่วยด้วยการหาเรื่องอื่นเข้ามาแต่การเดินทำไมเราเดินไม่หลับแต่ก็มีนะโยมเดินหลับอาตมาเห็นอยู่เดินไปชนคนข้างหน้าเดินแล้วหยุดไปเฉยๆเพราะว่าจิตมันระวังนึกออกไหมครับระวังอะไรระวังลงไม่ตรงขวายกย่างวางส้นเท้าขวามันไม่ตรงไม่ตรงคำหลวงพ่อนึกออกไหมจิตมันก็เลยเกาะเกี่ยวกับคำให้กรรมฐานนั่นเองจริงๆการที่พระให้กรรมฐานคือการที่ทำให้เมราวเหมือนราวรถเมเหมือนตัวจับบนรถไฟฟ้าเวลาจะล้มเวลาจะโยกคลอนก็จะมีราวเนี่ยคอยให้จับนึกออกไหมครับแต่จริงๆแล้วจิตควรที่จะอยู่กับตัวของเองพิจารณากายพอหยุดคิดจิตมันจะรู้กายทันทีแต่ถ้ายังอยู่กับความคิดจิตมันจะหลงลืมกายไปในที่สุดขอให้พิจารณาแต่ไม่ให้เราเป็นในความคิดตรงนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราประพฤติปฏิบัติใน3อิริยาบถที่เราทำกันอยู่เป็นประจำต้องพยายามควบคุมความคิดให้ได้คำว่าควบคุมไม่ได้แบบบังคับค่อยๆกล่อมเกลาเมื่อเราค่อยๆทำให้ความคิดนั้นเข้ามาอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือคิดดีๆคิดดีๆแล้วก็ดำริให้ดีๆด้วยพอดำริดีๆความพูดความทำความเลี้ยงชีพมันก็จะดีตามมันก็จะลงไปในสัมมาสมาธิจิตมันก็จะรวมได้ในที่สุดนั่นเองยากไหมยากไหมใช้ชีวิตในทางโลกโลกยากไหมยากไหมกว่าจะอายุปูนนี้ยากไหมพอเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมมันยากไหมยากอันไหนยากกว่ากันปฏิบัติธรรมหรือใช้ชีวิตเป็นคารวาสปฏิบัติธรรมยากกว่าในการทำข้อสอบมีข้อยากกับข้อง่ายเราควรทำข้อไหนก่อนข้อที่ง่ายใครว่าข้อที่ยากทำข้อยากก็ไม่ต้องกลับอยู่วัดไปเรื่อยๆเพราะยากแล้วมันง่ายในที่สุดแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาก็คือลองพิจารณาดูประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อโลกที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้ทำครบหรือยังอาตมายกพระบาลีว่านสิยาโลกวัฒโนเพราะว่าความเป็นผู้ไม่ลกโลกเกิดกับบุคคลที่เข้าถึงธรรมใฝ่ในธรรมแล้วก็ประพฤติธรรมเหมือนพวกเรานั่นเองเราเกิดมานั้นบางทีบางครั้งเราเลือกไม่ได้ความเป็นอยู่หนทางที่ไปเราเลือกได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านไปแสดงธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพท่านมักจะตอบคำถามโยมเสมอว่าเวลาคนมาถามว่าย่าผมตายแล้วไปไหนครับหลวงพ่อพอรู้ไหมยายผมตายแล้วไปไหนหลวงพ่อพอรู้ไหมภรรยาผมตายไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อรู้ไหมว่าภรรยาผมไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะตอบนิ่งๆว่าไปที่ชอบที่ชอบไงโยม
โยมก็สตันประมาณ5 วินาทีนึกว่าหลวงพ่อตอบแบบกำปั้นทุบดินแต่ท่านตอบเป็นปริศนาธรรมหลวงพ่อท่านตอบแบบนี้เพราะว่าถ้าเราชอบเป็นมนุษย์รักษาศีล5ภาวนาเยอะๆมนุษย์สมบัติก็เป็นที่ตั้งที่หมายได้ถ้าเราอยากเป็นเทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติศีล8เนกขัมมะภาวนาเพิ่มเติมสวรรค์สมบัติก็เป็นที่หมายได้ถ้าเราอยากเป็นเปรตสัตว์อสุรกายเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานเราก็ละบาปน้อยๆบำเพ็ญบุญน้อยๆไม่ต้องภาวนาเลยเราก็ไปพบภูมินั้นได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดอีกจะได้ไม่ต้องตายอีกเราชอบที่จะไม่เกิดเราก็ต้องทำให้ถึงพระนิพพานนั่นเองโยมมีที่ชอบที่ชอบเป็นที่หมายปลายทางหรือยังอาตมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังอีกเรื่องได้ไหมครับอาตมาไปบิณฑบาตที่จังหวัดพะเยาสมัยเป็นพระหนุ่มๆอย่าเพิ่งดูโยมเดี๋ยวฝนมันรู้ว่าเรากลัวมันจะตกอาตมาก็กลัวแต่ไม่รีบเน้นว่าไม่รีบตอนที่ไปบิณฑบาตโยมจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่จะนั่งแล้วก็ยกขันมาจรดที่ศีรษะแล้วก็อธิษฐานอาตมาบิณฑบาตไปแล้วก็เห็นโยมคนหนึ่งอายุประมาณสัก70เป็นแม่อุ้ยและไปทางเหนือเขาเรียกแม่อุ้ยเนาะเขาอธิษฐานประมาณสัก5 นาทีโยมพระก็ยืนนิ่งอยู่แรกๆ ก็เจริญเมตตาตามสักพักเริ่มโมโหพอพระอีกวันหนึ่งเริ่มมาจ่อท้ายแล้วจากนั้นโยมก็เอาขันข้าวใส่บาตรตักข้าวใส่บาตรเอากับข้าวใส่อาตมาก็ปิดอาตมาก็อดไม่ได้ตอนนั้นอาจจะขาดสติไปบ้างโยมอธิษฐานอะไรตั้งนานเลยอะอยากรู้จังอยากไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เจ้าค่ะอธิษฐานให้เป็นนางฟ้าเราก็เลยถามกลับไปด้วยความไวว่าทำไมอยากเป็นนางฟ้าอะโยมไม่อธิษฐานไปนิพพานเลยล่ะตั้ง5 นาทีเนี่ยโยมก็พูดมาน่ารักมากโยมไม่ไหวเจ้าค่ะไปนิพพานเขาว่ามันนิ่งๆอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเลยไปเป็นนางฟ้ายังมีเพื่อนพูดเพื่อนคุยอยู่บ้างจะได้ไม่เหงาเจ้าค่ะอาตมาก็พุทโธพุทโธกูไม่น่าเลยโยมอธิษฐานแบบนั้นหรือเปล่าครับคำอธิษฐานของเราในการขอเรามี2 อย่างในการอธิษฐานที่เราเรียกกันติดปากพูดกันติดปากคือสัจจะอธิษฐานได้ออกไหมครับเราอาศัยสัจจะคือความจริงที่เราเป็นอยู่ทำอยู่และเป็นในโลกนี้ความจริงในโลกนี้สัจจะบารมีที่เราทำอยู่โยมมีสัจจะบารมีอยู่โดยการรักษาศีลโดยการให้ทานโดยการเจริญภาวนานี่เป็นสัจจะว่าเป็นความจริงตั้งเป็นอธิษฐานบารมีคือสิ่งที่จะทำให้มันเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตโดยการลงมือทำอธิษฐานคือหวังว่าตั้งใจว่าฐานจะใช้พื้นฐานที่มีอยู่นี่แหละที่เป็นสัจจะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเหมือนพระภิกษุท่านอธิษฐานพรรษาว่าท่านจะอาศัยอยู่ในอาวาสนี้ไม่ไปล่วงราตรีที่ไหนตลอดไตรมาส3 เดือนหากไม่มีเหตุจำเป็นแต่ถ้ามีเหตุจำเป็น4 ประการที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ท่านก็จะไปไม่เกิน7 ราตรีนี่เป็นเรียกว่าอธิษฐานโยมเองก็เหมือนกันผ่านวันเข้าพรรษามาอาทิตย์กว่าแล้วพระเองท่านก็ทำกิจของท่านท่านก็ไปทำสามีจีกรรมตามวัดต่างไปขอคำชี้แนะอุบายธรรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆโยมเองก็เหมือนกันสมัยก่อนมีสโลแกนจำได้ใช่ไหมครับงดเหล้าเข้าพรรษาเดี๋ยวนี้เขาลุ่มลึกไปกว่านั้นพักตับเข้าพรรษาเลิกเหล้านี่อาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่พอพักตับมากกว่าเลิกเหล้าใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เลิกเหล้า3 เดือนอีก9 เดือนทำอะไรเพราะนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยถ้า3 เดือนเลิกได้คนมันคิดได้ก็จะเลิกไปอีก9 เดือน
แต่ถ้า3 เดือนวาสนาเขาหมด

0: อีก9เดือนก็จงเมาต่อไปโยมเองก็เหมือนกันนะถ้าทำได้ลองอธิษฐานดูในเวลาที่เหลือตลอดไตรมาส3เดือนของพระเราจะพิจารณาธรรมทุกๆวันเราจะรักษาศีลให้ครบเป็นประจำเอาตามนี้เนาะก่อนที่พระเพลุนจะมาอนุโมทนาอาตมาก็ขออํานวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่พากันตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมจงเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมอมีมรรค4ผล4พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์พึกพงศ์ทิติคุโนพระครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับตั้งโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะทะเมทานังอาสวะกายภังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุตินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: กราบเจริญครับทุกท่านครับที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าเรียนนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ครับที่ธรรมาสน์ลานธรรมนะครับครับวันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับทุกๆท่านที่มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมและก็ได้มาสวายทานสวดสังฆทานนะครับแล้วก็ให้รักษาศีลเจริญภาวนานะครับก็เป็นวันหยุดที่ทุกท่านได้มีโอกาสมีเวลาก็เชิญได้ครับท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ครับทั้งทุกท่านนักบวชท้ายชินเดียวกันนะครับเชิญครับ
0: สาธุสาธุ
1: ครับก็ร่วมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านก็ได้มาสร้างความดีกันนะครับในการให้การบริจาคทานรักษาศีลครับ
0: อนุโมทนาครับ
2: สวัสดีครับ
0: สาธุ
2: แกบ้างแกบ้าง
0: สบายดี
1: ครับครับท่านใดที่สแกนก็สแกนได้ครับครับก็เป็นโอกาสดีนะครับวันนี้คุณท่านตอนนี้ก็มีสายฝนกำลังจะลงนะครับเย็นช่ำเย็นช่ำนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับก็เป็นเทศกาลในการเข้าพรรษาด้วยทุกท่านที่ได้ลดเลิกละนะครับในการทำความดีทุกท่านทุกๆที่มาบวชในกรรมะก็ได้หนีจากบ้านเรือนนะครับได้มารักษาพรหมจรรย์รักษาศีล5ศีล8และศีลอุโบสถนะครับและผู้ที่ครองเรือนก็ได้มารักษาศีลเจริญภาวนาและก็มาให้ทานนะครับก็เป็นโอกาสดีของทุกๆท่านนะครับก็ที่ว่าสังฆทานก็ยินดีต้อนรับกับทุกท่านที่ได้มาเจริญภาวนาและก็ได้มาทำสมาธิให้เกิดสติและปัญญาเราได้เห็นเราได้ดูเราได้รู้ก็ขอเชิญทุกท่านได้มาเรียนรู้กับความทุกข์ในการปฏิบัติธรรมความสุขในการปฏิบัติธรรมและความคิดของเรา

0: ที่มีความโลภความโกรธและความหลงแล้วทำอย่างไรเราถึงจะสงบและเลิกลดละสิ่งพวกนั้นได้ก็ด้วยการที่ทุกท่านได้มาเจริญภาวนาทางสมาธิและดูใจของตนเองใจเรายังมีราคะอยู่หรือไม่ใจของเรามีความโลภอยู่หรือไม่ใจของเราอโหสิกรรมให้บุคคลอื่นหรือเปล่าใจของเรายังมีความโกรธอยู่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นมาทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแผ่บารมีกับตนเองด้วยสาธุครับ
1: อาตมาจะบังสกุลเนาะ

0: โนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: พากันตั้งใจกรวดน้ำรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทร

0: ไปแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนทุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิทนังลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่ภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุธีจยสวาสิริอายุวันนาโพคาความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: อัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถอัจเจริญเจริญนะโยมพากันพักผ่อนเดี๋ยวเที่ยงครึ่งมายืนสมาธิกัน
1: ครับครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พฤกพงศ์ทิติคุโนนะครับพระอาจารย์วัดสังฆทานก็ได้แสดงธรรมนะครับต่อจากนี้ไปนักบวชทุกท่านทั้งชายและหญิงก็จะได้พักตามอัธยาศัยและเข้ามาทำวัดแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ลานธรรมหรือเปล่านะอาจจะฝนถ้าฝนลงก็น่าจะเป็นข้างบนครับต่อจากนี้ไปก่อนที่จะไปพักกราบพัฒนาไตร3ครั้งนะครับเตรียมตัวครับเชิญครับเชิญครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุทุกท่านพักตามอัธยาศัยนะครับและเข้ามาทำบารมีสวดมนต์พระกลางวันเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธิต่อนะครับต่อจากนี้ไปก็เชิญพักตามอัธยาศัยนะครับเด็ดเอาปัจจัยให้อาจารย์ด้วยใส่ถุงปัจจัยปัจจัยครับก็เชิญครับทุกท่านครับตอนนี้เที่ยงครึ่งทุกท่านก็กลับมาที่ลานธรรมถ้าฝนไม่ลงนะครับทำวัดสมบัติกลางวันและยืนสมาธิอาหนุ่มช่วยเจ็บหน่อยครับตอนนี้ก็ทุกท่านพักตามระยะสายนะครับต่อจากนี้ไปก็เที่ยงครึ่งทุกท่านก็กลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะทำวัดสวดมนต์พักกลางวันนะครับและยืนสมาธิผมก็จะขอจะงดใช้เสียงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเจ็บพละเล็กน้อยกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในโอกาสนี้นะครับสาธุสาธุสาธุครับ

0: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีบางปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณสาราดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอกนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าจุดว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้า

0: ไร่บัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
1: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมแน่นอนการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
2: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะเก็บ800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

อ้าวเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา

จะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6
ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกสู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละ
ไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองพอเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ด
ว่าเราจะโต

โตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอรู้มีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่ว

0: พอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได
1: ้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลง

แล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญถ้ากระนั้นจงสดับพระธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจเถิดพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังพระธรรมจักรให้หมุนนับป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นจักรแห่งธรรมอันผู้ใดจักขัดขวางมิให้หมุนมิได้พระธรรมที่ทรงประกาศไว้ก็คือความจริงสี่ประการได้แก่ทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นและทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรก็ได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความกังวลความยากเข็ญความปวดร้าวความเศร้าโศกความอาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ความพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ 5ที่ประกอบด้วยอุปาทานคือตัวทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาความทยานอยากที่จะนำไปสู่ความเกิดอีกได้แก่ความทยานอยากเพลิดเพลินในอารมณ์ความทยานอยากมีอยากเป็นความทยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนี่แหละมูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นเป็นอย่างไรคือความดับสนิทแห่งตัณหาความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยวางความทำให้ปลอดจากตัณหานั้นนี่แหละความดับทุกข์โดยสิ้นทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นนั้นเป็นอย่างไรก็คือทางปฏิบัติอันประเสริฐมีองค์8ประการคือความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบปฏิบัติชอบประกอบอาชีพชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนี่แหละทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้น

สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.เป็นประจำช่วงภาคบ่ายนะก็เป็นธรรมดาที่วัดสังฆทานวันเสาร์อาทิตย์วันพระที่ลานธรรม 11:00 น.ถึง 12:00 น.ก็จะมีพระแสดงธรรมเป็นประจำก็เป็นโอกาสที่เราได้มาฟังธรรมด้วยแล้วก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาเพิ่งผ่านอาสาฬหบูชามาไม่นานก็อยากจะนำเหตุการณ์ในช่วงเข้าพรรษาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกในพรรษาแรกนะหลังจากพระเจ้าวัคคีทั้ง5ได้ฟังธรรมโดยการที่พระองค์ได้เสด็จไปโปรดมัณฑโคคีทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกพระธรรมจักรสัพพตนสูตรเป็นจักรที่เป็นเหตุให้ทำลายทุกทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปไม่มีจักรอื่นสู้ได้นะที่เรามีความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นทิฏฐิมานะนะพระองค์ก็ได้ตรัสรู้นะถึงความดับทุกข์ถึงความพ้นทุกข์พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ปัจจวัคคีย์ทั้ง5ว่าทางที่ไม่ควรเดินก็คือทางที่หย่อนไปจุดอยู่ในกามคุณทั้งหลายและทางที่ตึงไปทรมานร่างกายโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อจิตใจก็ไม่ได้ดับทุกข์ได้ก็เป็นทางเดียวก็คือมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคองค์8อยากให้เดินทางนี้เป็นหนทางดับทุกข์เป็นหนทางพ้นทุกข์เริ่มตั้งแต่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางนี้เป็นทางดับทุกข์ทางนี้เป็นทางที่ปฏิบัติแล้วก็ถึงความพ้นทุกข์ได้ด้วยไม่มากไปไม่น้อยไปเป็นทางสายกลางถ้าพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่ได้พระองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ค้นพบวิธีที่จะปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้นะก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคณเวลานั้นปัจจวัคคีย์มีองค์หนึ่งก็คือพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้เป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่ำดับไปเป็นธรรมดานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเป็นว่าอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยบัดนี้อัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอพระอัญญาโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอก็จึงได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นสงฆ์องค์แรกพระองค์ก็ประทานให้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเกิดขึ้นในโลกในวันอาสาฬหบูชามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกมีพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกมีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกถ้าต่อมาในแรม1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งนะได้มาเป็นพระอรหันต์โดยหลักธรรมนั้นก็คืออนัตตลักขณสูตรพระองค์ทรงแสดงเรื่องขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ขันธ์ก็แปลว่ากอง5กองรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นณเวลานั้นปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้ฟังธรรมอนัตตลักขณสูตรเรื่องขันธ์ทั้ง5
ป็นอนิจจังขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาที่สุดแล้วปัญจโอเคทั้ง5ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นนะในหลังจากที่พระองค์ได้แสดงธรรมอนัตตลักขณสูตรภาษาแรกก็เกิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันนะก็เป็นเหตุให้มีเรื่องตามมาหลังจากที่พระองค์มีพระอรหันต์ด้วยกัน6รูปแล้วนะพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกปัญจโอเคทั้ง5รวมแล้วก็เป็น6ณเวลานั้นก็มีเศรษฐีเนี่ยมีลูกชายลูกชายก็ชื่อยัจจะเศรษฐีนี่รับลูกชายร่ำรวยสามารถสร้างปราสาทเลยนะก็เลยหาสามหลังเลยฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูฝนก็ไม่เปียกเวลาจะกินจะนอนก็มีคนขับกล่อมให้ผ้าผ่อนอะไรก็อย่างดีนะแม้แต่สวมใส่รองเท้าก็ยังเป็นรองเท้าทองคำและจากกุลบุตรนั้นก็ร่วมหลงติดยึดอยู่ในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะก็เรียกว่ามีสิ่งที่มาทำให้ติดให้ยึดให้หลงมากมายนะมีอยู่วันหนึ่งและจากกุลบุตรนั้นตอนนั้นยังไม่ค่ำดีนะและจากกุลบุตรก็ได้หลับนอนนะหลับนอนก็คือว่าพักผ่อนหลับนอนไปก่อนในเวลานั้นก็มีบริวารทั้งหลายมาขับกล่อมเป็นหญิงก็มีนะแล้วก็มาขับกล่อมร้องรำรอบริวารทั้งหลายคนชายก็เห็นเอ้าเจ้านายหลับเราก็ควรจะพักดีกว่าก็พักบ้างพอพักแล้วเนี่ยการหลับนอนก็เป็นการที่เราไม่สามารถควบคุมสติได้คนปกตินะนะก็จะปล่อยให้ร่างกายของเรานั้นไม่สำรวมณเวลานั้นเรานักดนตรีเป็นหญิงเนี่ยผ้าผ่อนก็หลุดก็มีท่าทางไม่เรียบร้อยตัดฟันก็มีกลก็มีเมื่อก็มีก็เป็นเหตุให้เหมือนกับซากศพในป่าช้ายังไม่ทันสว่างเลยนะยัจจะกุลบุตรก็ตื่นขึ้นมาก่อนนะตื่นขึ้นมาก่อนก็เห็นเหล่าบริวารนักร้องนักขับกล่อมนะอาการไม่สำรวมก็เกิดเรียกว่ามีของเก่านะของเก่าที่ว่าเคยสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บุญกุศลอันนั้นก็เป็นของเก่าที่ติดมาก็เห็นคนนอนหลับบริวารทั้งหลายไม่สำรวมก็เก็บมันอยู่ในประชาเบื่อหน่ายนะแล้วก็คลายวางนะเห็นแล้วก็พูดทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนะเบื่อหน่ายด้วยคลายวางด้วยแล้วลึกถึงว่าเหมือนป่าช้าเป็นของไม่น่ายินดีเป็นของที่ไม่ควรที่จะไปยินดีด้วยซ้ำไปก็เบื่อหน่ายคลายวางก็ลองที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เดินแต่ตบก็เห็นรองเท้าก็ใส่รองเท้าทองคำด้วยนะคนรวยก็มีรองเท้าเป็นทองคำสมัยนี้ทองคำก็แพงสมัยพุทธกาลนะคนร่ำคนรวยจะกินจะนอนยังมีคนมาขับกล่อมให้นะจะออกไปข้างนอกก็มีรองเท้าของทองคำสวมใส่ก็ไปอีกก็เดินไปก็พูดทานไปเรื่อยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ปัดข้องหนอที่บ้านของยัจจะกุลบุตรกับที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันไม่ไกลกันนะก็เดินถึงกันได้ก็เดินไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทัยวันเนี่ยระหว่างนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จเดินจงกรมพระจักรุลบุตรนั้นก็เป็นเสียงที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระเมตตาแล้วก็มีญาณอย่างรู้ได้ว่าพระจักรุลบุตรนั้นได้สร้างบุญสร้างบารมีมาเก่าก่อนนะก็จะมาโปรดก็จึงว่าตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ
นะมาเถอะมาฟังธรรมนะเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายแล้วสาวกุลบุตรนั้นก็ถอดรองเท้านะที่มันเป็นรองเท้าทองคำแล้วก็ก็มากราบหมอบนะแล้วก็ได้ลึกถึงว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอคือพึงตั้งใจฟังธรรมเถอะนะก็ให้ยัสสะกุลบุตรตั้งใจในการฟังระดับพระสัทธรรมโอกาสนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5อนุบุพพิกถาทั้ง5เนี่ยนะเปรียบเหมือนแสงสว่างนะเปรียบเหมือนแสงสว่างให้กับพวกเราด้วยนะไม่ใช่เฉพาะยัสสะกุลบุตรเท่านั้นนะให้กับคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าจะมีใครมีเงินมีทองมากมายเท่ากับยัสสะกุลบุตรมีประสาท3ฤดูมีคนขับกล่อมเวลาจะหลับจะนอนจะกินเนี่ยมีรองเท้ามีอาภรณ์เป็นทองคำเนี่ยคิดดูก็ยังวุ่นวายก็ยังขัดข้องในสมัยนั้นนะฉะนั้นลองคิดดูว่าคนในยุคนี้สมัยเนี้ยก็ติดอยู่ในกามคุณนะติดในกามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเหมือนกับตัณหาแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหามากกว่าเหมือนใจไม่เคยอิ่มในเชื้อเวลาได้มาก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็โกรธนะมันก็ใจไม่เคยอิ่มในเชื้อแล้วก็ทางที่จะเดินทางไปก็มีแต่ความทุกข์นะเช่นเดินทางไปสู่อบายนักเลงการพนันนักเลงผู้หญิงนักเลงสุราพบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านซึ่งเหล่านี้ก็เป็นทางแห่งความเสียหายปากทางแห่งความเสื่อมปัจจุบันนี้คนเราก็เป็นอย่างนั้นนะในสมัยพุทธกาลและสาวกุลบุตรไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ว่าได้มาเห็นเหตุการณ์ว่าคนรับใช้บริวารขับกล่อมแล้วก็หลับนอนไม่สำโปร่งก็กระดุดดังป่าช้านะก็มีจิตใจเห็นว่าน่าเบื่อหน่ายนะไม่น่ายินดีก็จึงเป็นที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5นะเปรียบเหมือนแสงสว่างให้กับโลกโดยสัมปันของที่ติดท่านก็เปิดของที่คว่ำท่านก็หงายจิตประทีปให้ด้วยแล้วก็บอกทางให้ว่ายัสสะกุลบุตรทางนี้ไม่วุ่นวายทางนี้ไม่ขัดข้องคือการให้ทานการให้ทานนี่ก็คือได้ทั้งวัตถุด้วยสิ่งของนะรวมไปถึงอภัยทานนะแล้วก็ธรรมทานด้วยนะลองคิดดูการให้ทานสมัยเนี้ยคนเราขาดเมตตานะโลกทั้งใบเลยถ้าไม่มีเมตตาโลกนี้วุ่นวายเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกที่วุ่นวายที่ขัดข้องร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งคนไม่มีเมตตาไม่ให้อภัยนะไม่มีน้ำใจนะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ให้แล้วยังจะเอาด้วยนะมีความโลภขึ้นมาอีกนะมีความโลภไม่พอเวลาโกรธขึ้นมาไม่ให้อภัยเนี่ยโกรธขึ้นมาก็พยาบาทด้วยนะแล้วก็หลงว่าสิ่งที่ตนยึดไว้จะเป็นของตนเองได้ทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของใดๆก็คิดว่าตนเองจะครอบครองได้ถ้าไม่ให้ทานเนี่ยก็จะมีความตนี่ฉะนั้นการให้ทานเนี่ยพระองค์เปรียบว่าเปรียบเหมือนกับการสู้รบกับความตนี่ในใจของทุกคนนะลองคิดดูเรามาวัดเนี่ยเวลาเราไปกินไปเที่ยวหมดเงินเป็นร้อยเป็นพันหรือหลายหมื่นก็ได้ไปกินไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยหมดเป็นแสนก็ได้แต่มาวัดทำบุญเนี่ยจะทับกระร้อยหนึ่งพันหนึ่งก็เป็นของยากนะในใจมันมีความตนีเหนียวแน่นนะว่าเรายังไม่ต้องให้ทานเรายังต้องเก็บไว้ท้ายบ้างไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับการสู้รบในใจ
นะไม่ว่าสมัยไหนเลยนะสมัยไหนก็ตามเพราะว่าใจคนเราเนี่ยเหมือนกับว่าติดยึดในทรัพย์สมบัตินะในตัวในตนแล้วก็หลงด้วยหลงว่าทิฏฐิความเห็น

บัตินี้จะเป็นที่พึ่งได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอหากเรามีคุณธรรมในการให้ทานอยากให้ทั้งวัตถุสิ่งของแบ่งปันกันมีเมตตามีกรุณาหยิบยื่นความสุขให้กันให้เรารู้จักอภัยทานโกรธใครเกลียดใครพยาบาทใครแล้วก็ให้สิ่งของแล้วของมีค่าแล้วก็ให้ของในใจเราที่ไม่ดีให้หมดไปด้วยความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความไม่พอใจขับแค้นใจทำให้ใจเราเป็นทุกข์เนี่ยนะเรามาฟังธรรมแล้วเราก็คิดว่าเออเราสร้างกรรมขึ้นมาเองสร้างความโกรธความโลภความหลงขึ้นมาเองกรรมอันนั้นก็จึงทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ควรที่จะหาหนทางดับทุกข์ด้วยการให้อภัยดีกว่าให้อภัยเขาให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวเช่นกันฉะนั้นยัสสกุลบุตรก็น้อมมาได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ตั้งใจน้อมมาว่าอู๋ถ้าเราให้ทานเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาได้ไม่ว่าคนไหนไม่ว่าผู้ใดเลยผู้ให้จะเป็นที่รักนะของทุกคนนะไม่ว่าใครก็ตามนะคนแรกที่ให้เราก่อนก็คือพ่อแม่ให้ชีวิตให้ร่างกายให้สิ่งดีๆกับเราเราก็จะรู้ว่าผู้ให้จะเป็นที่รักถ้าเรารู้จักให้นะเราก็จะเป็นที่รักของทุกคนก็จะไม่วุ่นวายนะให้ธรรมทานนะเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ต้องเอาศีลสมาธิปัญญานำมาปฏิบัตินะเขาไม่มีศีลเราก็พูดอานิสงส์ของศีลเขาไม่มีสมาธินะไม่รู้จักสติไม่รู้จักจิตใจเราก็ให้เขามาเจริญสติเจริญสมาธิให้เขามีปัญญาเห็นใจตัวเองนะก็ให้ธรรมทานนะธรรมทานนี่ก็คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านเคยอธิบายว่าธรรมทานนี่เราต้องมีนะเราฟังธรรมเป็นรักษาศีลเป็นทำสมาธิเป็นและสุดท้ายพอเราโกรธขึ้นมาเราก็ให้เมตตาเขาเนี่ยแล้วก็กรุณาเขาแล้วก็ไม่จิตใจเขาไม่ถือโทษถือโกรธนะก็ให้จากใจนะให้ธรรมทานให้จากใจหรือว่าเออเราปฏิบัติธรรมแล้วมีธรรมะคุ้มครองรักษาที่ใจแล้วเราก็ให้ธรรมทานอย่างใครเขาเอาเปรียบเราแล้วก็ไม่โกรธไม่ถือสาก็ถือว่าเขาได้ไปเขาดีใจแล้วก็ดีใจแต่เราไม่คิดจะเบียดเบียนใครเป็นผู้ให้ก็จะนำความสุขมาให้คนที่ให้ย่อมนำความสุขมาให้ตลอดคนมีปัญญาสั่งสมบุญทีละน้อยไม่นานก็จะมากเหมือนหมาสมุทรนะก็เกิดจากสายน้ำทุกสายฝนทุกหยดนำมารวมกันเป็นหมาสมุทรฉะนั้นการให้ทานนี้เราจะต้องประพฤติปฏิบัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรทานบารมีนะให้ลูกให้เมียให้ช้างให้ราชรถนะให้ความสุขกับคนทั้งแผ่นดินในเมืองสีผีสุดท้ายบารมีนี้ก็กลับมานะในชาติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็จะหาชาติกลับมาให้อะไรไว้กี่ชาติกี่ชาติสี่อสงไขยแสนนะกับพอชาติสุดท้ายบารมีที่สร้างไว้ก็กลับมาเป็นของพระองค์นะจะหาชาติที่ตามมาก็มีพระนางพิมพาพระอานนท์นะในฉันทะนะมาสันทกะอมาตารุทายีขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมทรัพย์ทั้งสี่เนี่ยสิ่งที่ให้ทานแล้วก็กลับมาเกิดในวันเดียวกันและต้นสีมาโผล่นะยิ่งให้ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะก็เป็นของเรานะการให้ก็เหมือนกับการที่เราเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้การให้ในเปรียบเหมือนกับเหตุการณ์ไฟไหม้นะถ้าไฟไหม้บ้านเนี่ยเราไม่ขนออกเนี่ยไฟก็จะไหม้บ้านสิ่งของทรัพย์สินหมดเป็นขี้เถ้าเลยแต่การให้ทานเหมือนการขนออกระหว่างที่ไฟยังไม่ไหม้กำลังจะไหม้เนี่ยเราขนออกซะก่อนนะทรัพย์สินมีค่าเงินทองเราขนออกก่อน
พอไฟไหม้แล้วผลสิ่งของเงินทองทรัพย์สินที่เราผลออกไปนั้นจะเป็นของเราไฟไม่ไหม้ไฟในที่มืดที่เราไหม้อยู่ตลอดเวลาก็คือความแก่ความเจ็บความตายไหม้ทุกเวลานาทีนะในร่างกายเราในตัวเราเนี่ยไฟคือความแก่ความเจ็บความตายความพักผ้าเนี่ยมันไหม้ทุกเวลานาทีสืบเนื่องถ้าเราไม่เคยให้ทานพอถึงเวลาทรัพย์สมบัติที่เรามีเราไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยทำบุญเลยบุญก็ไม่มีนะเราตายก็คือเหลือแต่ขี้เถ้าขี้เถ้าเขาก็ไม่เอาเขาก็เป็นลอยอังคารไปสู่มหาสมุทรกลับสู่ท้องทะเลเราไม่เคยให้ทานมันก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราให้ทานแล้วทรัพย์สมบัติที่เรามีนั้นก็ไม่สูญเปล่านะกลายเป็นว่าเราได้สร้างไว้เราทำบุญบุญก็เป็นที่พึ่งของเราก็ให้ยัจฉกุลบุตรเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้ให้ทานอนุบุตรกถาทั้ง5ข้อที่2ก็คือการรักษาศีลศีลเนี่ยจะว่าไปแล้วนะเกิดขึ้นในเหตุการณ์พรรษาแรกเนี่ยยัจฉกุลบุตรก็รับศีลนะในปัจจุบันมีคนในโลกมีทั้งโลกเลยทั้งใบเลยนะ 8,000 ล้านคนคนทั้งโลกไม่ว่าคนทวีปไหนคนทวีปอะไรก็แล้วแต่เถอะนะถ้าประเทศไหนทวีปไหนไม่มีศีลแล้วมีการเบียดเบียนกันแน่นอนชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียโกหกกล่าวคำหยาบเสร็จของมึนเมาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก่อทุกข์ด้วยเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นทุกวันนี้โลกใบนี้ลองคิดดูนะวุ่นวายไหมขัดข้องไหมลองทบทวนลองพิจารณาว่าโลกใบนี้ที่เราอยู่ณเวลาเนี้ย2569เนี่ยกลัวสงครามไหมกลัวน้ำท่วมไหมกลัวแผ่นดินไหวไหมกลัวโรคระบาดไหมกลัวโจรผู้ร้ายไหมกลัวคนไม่มีศีลไม่มีธรรมหรือเปล่าคนในโลกนี้สมัยเนี้ยห่างนะต้องการความสุขแต่ว่าหันหลังให้ศีลให้ธรรมกลับไปหาอบายมุขห่างศีลห่างธรรมแต่กลับเข้าไปหาอบายมุขนะไม่กลัวไม่ว่าไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อนะไม่กลัวไฟเลยนะก็เดินเข้าไปหาไฟด้วยซ้ำไปอะไรบ้างนะนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรนะเกียรติทานเนี่ยอะไรเป็นศีลไม่เอาศีลก็คือไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาไม่เด็ดเบี่ยงตัวเองไม่เด็ดเบี่ยงผู้อื่นรักษาศีลศีลก็คุ้มครองรักษาให้ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องเชื่อแล้วเกินว่าโลกใบนี้ที่วุ่นวายที่ขัดข้องนั้นเพราะว่าไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาศีลก็เกิดทุกข์เกิดภัยกันทุกหย่อมย่าทุกวันนี้นะอยู่บนถนนก็วุ่นวายขัดข้องไปที่ทำงานไปที่ทำงานก็วุ่นวายขัดข้องมันอยู่ที่ไหนแห่งหนใดไม่มีเลยบางทีกลับไปบ้านนะคนในบ้านไม่มีศีลไม่มีธรรมพูดจาก็ไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีเราก็ไว้วางใจกันไม่ได้บางทีโกรธกันเกลียดกันเป็นพี่น้องกันคนในบ้านเดียวกันก็ยังไม่ถูกกันก็มีนะวุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระองค์ก็ประทานว่าการรักษาศีลนี้แหละนะเป็นการที่แก้ความวุ่นวายแก้ความขัดข้องได้แน่นอนที่วุ่นวายเพราะไม่มีทานไม่มีศีลที่ขัดข้องเพราะว่าไม่มีทานไม่มีศีลแน่นอนนั้นศีลเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นมารดาของกัลยาณธรรมนะมารดาของกัลยาณธรรมเลยนะธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ดีนะนำความสุขความสงบมาให้นะเพื่อจากการมีศีลนี้แหละนะพระก็ดีนะญาติโยมก็ดีทุกวันนี้วันเข้าพรรษาเนี่ยก็มาถือศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมต้องมีศีลก่อนศีลนี้เปรียบเหมือนมารดาของความดีทั้งหลายเลยนะพอเรามีศีลแล้วกายวาจาใจสำรวมกายวาจาใจก็เป็นบุญเมื่อกายวาจาใจเป็นบุญแล้วจะทำอะไร

็เป็นบุญจะคิดก็เป็นบุญจะทำก็เป็นบุญจะพูดก็เป็นบุญเกิดจากการที่เรารักษาศีลนั่นเองความวุ่นวายความขัดข้องเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูโยนิโสมนสิการว่าทำไมถึงวุ่นวายทำไมถึงขัดข้องเหตุเพราะไม่มีศีลนั่นเองกายก็เป็นบาปวาจาก็เป็นบาปใจก็เป็นบาปบาปเป็นชื่อของความทุกข์บาปเป็นชื่อของความไม่สงบนะกายก็ไม่สงบวาจาก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบนะเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมน่ากลัวคนสมัยนี้อยากจะย้อนหลังไป 2,000 กว่าปีนะเป็นยักษ์กุลบุตรมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีบริวารนะร่ำรวยเป็นเศรษฐียังวุ่นวายยังขัดข้องเลยเมื่อวันนี้เราไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นนะเงินทองก็หายากบางทีก็เป็นหนี้ด้วยบางทีก็หาเช้ากินค่ำก็ลำบากไปวันๆนะแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจสังคมก็วุ่นวายก็ขัดข้องฉะนั้นเราก็ต้องกลับมานะกลับมาหาครองศีลครองธรรมนะถ้าเรามีสติมีปัญญาต้องรีบกลับมามีคำสอนของหลวงปู่เป็นคำสอนของหลวงปู่แหวนนะสุจินโนท่านสอนไว้ว่าที่สุดของชีวิตคนเรานั้นนอกจากได้พบพระพุทธศาสนาแล้วที่สุดของชีวิตดีอีกอย่างหนึ่งคือการรู้ธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่ในแสงสว่างแห่งพระธรรมคำสอนไม่ยากเลยฟังแล้วก็เข้าใจว่าที่สุดของชีวิตของคนเรานั้นได้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้เข้าถึงการได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดของชีวิตนะคำสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนเนี่ยสอนไม่ได้ยากแล้วเราก็ฟังก็เข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เงินทองที่เราเป็นที่สุดของชีวิตไม่ใช่สิ่งของนะที่สุดของชีวิตของเราก็คือการที่เราเป็นผู้ได้เข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยนะพระแปลว่าผู้ประเสริฐรัตนะคือของมีค่าตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ประเสริฐเราต้องเข้าถึงให้ได้และที่สำคัญเราควรจะเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัตินะให้เรามีสติมีปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ไปก่อทุกข์ก่อภัยเกิดมาแล้วก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยเป็นที่สุดของชีวิตฉะนั้นยักษ์กุลบุตรนั้นที่วุ่นวายที่ขัดข้องนั้นเพราะสมัยนั้นยักษ์กุลบุตรนั้นร่ำรวยจริงเป็นเศรษฐีจริงแต่ยังไม่ได้เข้าถึงคุณของพระพุทธไม่เข้าถึงคุณของพระธรรมไม่เข้าถึงคุณของพระสงฆ์แล้วก็ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมนะก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงยึดติดอยู่ในกามคุณพอมาฟังธรรมแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าโอ้จริงนะสิ่งที่มีค่าไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยสิ่งที่มีค่าอยู่ข้างในนะกลับเข้ามาหาข้างในให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญดีกว่าให้กายวาจาใจเรามีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วนะเราก็จะหวังได้คนที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็หวังอยู่สามอย่างคนที่เป็นมนุษย์หวังอยู่สามอย่างนะสิ่งแรกก็คือสิ่งที่ว่าตนเองหวังว่าเกิดมาชาติเนี่ยขอให้มีคนสรรเสริญเกิดมาชาตินี้ขอให้เรามีความสุขแล้วเกิดมาชาตินี้เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วขอให้ไปสู่สุขคติไม่ไปสู่อาบาถ้าความเป็นจริงเนี่ยสามข้อเนี่ยเกิดมาชาตินี้ขอให้มีคนสรรเสริญว่าเป็นคนดีเกิดมาชาตินี้แล้วขอให้ตอนมีชีวิตอยู่นั้นมีความสุขและหลังจากเราตายไปแล้วขอให้เราไปสู่สุคติไม่ไปสู่อบายนี่คือความหวังความฝันของทุกคนเลยนะลองคิดดูว่าจริงไหมว่าเราต้องการทำสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีและตอนเรามีชีวิตอยู่ขอให้เรามีความสุขและหลังจากเราหมดลมไปแล้วเนี่ยขอให้เราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเนี่ย3 อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรารถนาทุกคน

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลใดที่ปรารถนาสามสิ่งเนี่ยพึงรักษาศีลให้ดีสีเลยนะสุขติยันติศีลจะนำมาซึ่งไปสู่สุขติสีเลยนะโภคสัมปทาศีล นี่แหละจะเป็นโภคทรัพย์จะติดตามเราไปนะเหมือนเงาศีลทำให้เราเนี่ยได้สมบัติที่แท้จริงนะเขาจะไม่ลืมเราเลยเราไม่ทำบาปทำแต่ความดีบุญอันนี้เราติดตามเราไปเหมือนเงาไปกี่ชาติกี่ชาติบุญอันนี้ก็ตามไปนะเราตายไปแล้วบุญไม่ตายนะร่างกายจะดับแต่บุญยังอยู่ร่างกายสังขารจะดับได้แต่คุณงามความดีหาจะดับไม่ก็จะติดตามไปทุกชาติเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีมาทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีและบารมีเนี่ยถึง30ทัศน์บารมีเบื้องต้นบารมีท่ามกลางอุปปาบารมีบารมีสูงสุดบารมัตถบารมี30ทัศน์เกิดกี่ชาติกี่ชาติสร้างบารมีมาเป็นแบบฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าเราปรารถนาที่จะมีความสุขที่แท้จริงทรัพย์สมบัติเราเอาไปไม่ได้แต่บุญกุศลที่เราสร้างไว้จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งฉะนั้นพอเราให้ทานรักษาศีลแล้วเนี่ยคำว่าสวรรค์มันไม่ได้อยู่ไกลเลยสวรรค์ก็คือสิ่งที่เราสร้างไว้เองในเวลาเดียวกันถ้าพูดถึงนรกเราก็ไม่ได้มีใครสร้างให้เราเนี่ยเราก็สร้างขึ้นเองนะสร้างขึ้นเองอาตมาเคยไปเทศแสดงธรรมที่เรือนจำมาแสดงไปที่เรือนจำก็เห็นนักโทษก็โอ้เรือนจำไม่มีใครใครสร้างให้เลยนะสถานที่ก็กว้างสิ่งก่อสร้างก็เป็นเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คนที่ไปอยู่เนี่ยเขาสร้างกรรมของเขาไว้ไปฆ่าไปขโมยทุกลูกทุกเมียโกโหกเอาความหยาบสึกของบนมาผิดกฎหมายเนี่ยก็สร้างของเขาไว้จึงไปอยู่ตรงที่เรือนจำนะส่วนคนมาวัดมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเขาก็มีนิสัยปัจจัยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์แล้วก็ได้เข้าถึงการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนที่หลวงปู่แหวนว่าสิ่งที่ประเสริฐในชีวิตเนี่ยก็คือการได้เข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในแสงสว่างแห่งธรรมดังนั้นบุญบาปเนี่ยเราเขียนขึ้นเองนะบุญเราก็สร้างขึ้นเองเราก็ได้รับส่วนของบุญเป็นชื่อของความสุขส่วนบาปเนี่ยไม่มีใครบันดาลให้เราได้รับทุกข์เหมือนกับคนติดตารางอยู่ในเรือนจำเขาไม่อยากอยู่หรอกนะอยู่ในห้องแคบๆมีโซ่ตัวแล้วก็จำกัดไม่มีอิสระภาพแต่เขาทำบาปไว้เขาก็ถูกจำโทษลงโทษไปติดอยู่ในเรือนจำและแปดนะอาตมาเนี่ยเคยไปเทศที่เรือนจำอาตมาก็เทศให้ผู้ต้องขังว่าเออนี่นะเรือนจำเนี่ยไม่ใช่คุกนะคนโบราณเขาเรียกเรือนจำพูดแล้วก็ฟังดูเรือนก็คือบ้านจำก็คือสิ่งที่เราได้ทำไว้อดีตเราทำอะไรไว้พอมาอยู่ที่เรือนจำเราต้องคิดดาว่าอ๋อเราพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่กลัวบาปผิดกฎหมายก็จึงมาทุกข์ให้เราจำโทษลงโทษอยู่ที่เรือนจำถ้าคนโบราณเนี่ยไม่ได้ลงโทษให้โกรธให้เกลียดกันนะให้มาสำนึกแล้วก็ระลึกได้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงฉะนั้นสวรรค์ก็มีจริงอนุบุพิกถาทั้ง5เนี่ยข้อต่อไปก็คือสักขะสักขะก็คือสวรรค์สวรรค์ในที่นี้ไม่ใช่สวรรค์ที่ต้องหมดลมไปแล้วแล้วล่องลอยไปหาไปสู่สวรรค์นะสวรรค์ในที่นี้ก็คือผลของบุญที่เราทำไว้ในปัจจุบันเราให้ทานเราก็มีความสุขให้ทั้งวัตถุสิ่งของให้พ่อแม่มีความสุขให้พี่น้องมีความสุขให้คนในบ้านมีความสุขมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาให้ทั้งวัตถุทานให้ทั้งอภัยทานความสุขก็เกิดตรงนี้เลยตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญ
นะพูดอะไรคิดอะไรก็เป็นดีให้ความสุขนั้นก็เกิดขึ้นได้จากการกระทำฉะนั้นสวรรค์ไม่ต้องรอให้ใครมาบันดาลให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่แหละนะเหมือนกับหลวงพ่อสนองกตบุญโยว่าเรามีหรือยังบ้านที่สองนะบ้านที่เราอยู่เนี่ยซื้อมาแพงแต่จำนวนเงินมหาศาลเท่าไหร่ก็แล้วแต่สักวันหนึ่งเราหมดลมไปแล้วเราต้องไปอยู่บ้านที่สองนะหลวงพ่อสนองบ้านที่สองเรามีหรือยังเคยให้ทานหรือยังเคยรักษาศีลหรือยังเคยภาวนาหรือยังถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนานั่นแหละบ้านที่สองเป็นบ้านของเราบ้านที่เราทำใจได้บ้านที่เรามีหิริโอตตะกลัวบาปแล้วก็ไม่กล้าทำบาปเลยเชื่อกรรมแล้วก็เชื่อผลของกรรมด้วยถ้าเรามีบ้านที่สองเราคิดเป็นนะคิดเป็นทั่วโอเราอยู่กับพ่อแม่เราก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขเราอยู่กับพี่น้องขอพี่น้องมีความสุขเราอยู่กับใครขอเขามีความสุขแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยบ้านที่สองก็คือสิ่งที่เราให้สร้างขึ้นมาจากการกระทำของเราคือบุญนั่นเองนะบุญที่เราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุขอยู่กับญาติพี่น้องก็มีความสุขไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องนะตรงกันข้ามนะมีความสุขด้วยมีความสงบด้วยฉะนั้นสวรรค์เนี่ยสักขะเนี่ยก็คือผลของบุญนั่นเองพิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์นะไม่มีการวิงวอนพระพุทธเจ้าบันดาลไม่ได้แล้วเราจะไปขอใครใครจะให้เราในปัจจุบันเนี่ยที่วุ่นวายที่ขัดข้องเนี่ยเราไม่อดทนเราไม่มีความเพียรเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่ได้ก่อกรรมดีขึ้นมาแล้วเราจะเรียกร้องขอวิงวอนให้ใครมาบันดาลให้เราสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ใครมาสร้างให้เราเลยเกิดจากการเรามีทานมีศีลเนี่ยเรารักษาศีลศีลก็คุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลเช่นกันฉะนั้นสวรรค์ก็มีจริงพระองค์ก็เออนี่นะแม้ตอนเริ่มมีชีวิตอยู่เราปรารถนาที่ให้คนสรรเสริญเราก็รักษาศีลเถิดเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราปรารถนาความสุขก็อย่าได้ทำบาปเลยเพิ่งรักษาศีลเล่นอบายมุขเถิดเมื่อเราตายไปแล้วปรารถนาไปสู่สุคติก็ขอให้ทานรักษาศีลให้ดีมีชีวิตอยู่ในระบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากระทำขึ้นเป็นบ้านที่สองนะบ้านที่เราเพียรพยายามสร้างขึ้นมาด้วยบุญกุศลเป็นผู้สร้างขึ้นมาไม่ใช่เทวดาหรือพระอินทร์พระพรหมที่ไหนจะมาบันดาลให้เราไปอยู่วิมานไม่มีนะก็อยู่ที่เรากระทำเราสร้างกรรมสั่งก็จึงสร้างเราฉะนั้นสวรรค์ก็มีจริงพระองค์ก็ทรงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราให้ทานรักษาศีลแล้วมีความสุขความสงบตรงข้ามกับวุ่นวายและขัดข้องที่เราวุ่นวายที่ขัดข้องเพราะไม่มีทานไม่มีศีลนั่นเองอนุปูปิกถาข้อที่4ก็คือการที่เห็นโทษของกามคุณเห็นโทษเลยว่าโทษของกามคุณนั้นมากมายเหลือเกินครูบาอาจารย์ท่านเปรียบแล้วก็เทศน์ให้ฟังว่าโทษของกามคุณนั้นเปรียบเหมือนกับว่ามีความสุขเท่ากับเส้นผมเท่านั้นเองแต่กองแห่งทุกข์เนี่ยที่จะตามมาเนี่ยเท่ากับภูเขาเลยเส้นผมบังภูเขาเนี่ยเราหลงว่าจิตสุขติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในสัมผัสในรสนะที่เราพอใจนะแล้วก็ไม่พอใจติดอยู่ในตัณหาความทะยานอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีทางที่เราไปก็เป็นทางไปสู่อบายแล้วก็หลงเดินไปสู่อบายเนี่ยสามสิ่งเนี่ยลองค้นดูลองพิจารณาดูว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราก็ติดอยู่ในกามคุณนะติดยึดอยู่ในทรัพย์สมบัติแล้วก็หลงในอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะขันธ์ทั้ง5ที่เราว่ามีตัวมีตนเป็นของเราเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมมากที่สุดเนี่ย
รื่องขันธ์ทั้ง5เนี่ยคําว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะอย่าไปหลงยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราณเวลานั้นยศกุลบุตรนั้นก็ลองพิจารณาดูน้อมมาตั้งใจฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าคนเราทุกวันนี้เหมือนไหมอยู่กับทุกข์แล้วไม่กลัวทุกข์อยู่กับทุกข์แล้วไม่เห็นทุกข์นะก่อทุกข์ขึ้นมาอีกด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมทุจริตชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียนี่คือกายกรรมทุจริตวจีกรรมทุจริตชอบโกหกชอบกล่าวคำหยาบชอบนินทาชอบเพ้อเจ้อวจีกรรมทุจริตสี่ชอบคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลความโลภความโกรธและความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งที่เราได้ก่อขึ้นสร้างขึ้นฉะนั้นในโทษของกามคุณนั้นเราไม่ได้หมายถึงใครมาบันดาลให้เราเป็นทุกข์นะที่มีวุ่นวายหนอที่มีขัดข้องหนอเกิดจากกามคุณที่เราสร้างขึ้นนะไปหลงไปติดไปยึดนะในรูปในเสียงในกลิ่นในสัมผัสในรสติดในทรัพย์สมบัติติดอยู่ในร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเรามีความโลภโกรธหลงนะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากมายเกิดจากตัณหาแหละนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6นะพระองค์ก็ตรัสรู้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธทุกข์ควรกําหนดรู้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานี่เองนะพระองค์ก็ทรงแสดงว่าเนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเราควรที่จะกำหนดดูพิจารณาดูว่าเนี่ยเรามีทุกข์เพราะว่าเราได้สร้างเหตุเราก็ควรละกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาและที่สุดแล้วพระองค์ก็บอกทางให้ว่าทางที่เราจะไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องนั้นเราต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ขอไม่ใช่วิงวอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเพียงแค่บอกทางจุดประทีปให้ของที่คว่ำก็หงายของที่ปิดก็เปิดเพราะเนี่ยที่เราวุ่นวายที่เราขัดข้องเนี่ยมันเพราะเหตุนี้แต่เหตุที่จะไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องมีความสุขความสงบนั้นก็เพราะเหตุนี้การที่เรามีการออกบวชเนกขัมมะอานิสงส์ของเนกขัมมะออกบวชก็คือการที่เราไม่ทำบาปกายวาจาใจเราก็บวชลดละเลิกเนกขัมมะนั้นก็คือเรามีเจตนาตั้งไว้เลยดำริดำริคือความคิดตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติเราจะไม่ไปเราจะไม่พยาบาทจากนี้ไปเราจะไม่ติดอยู่ในกามคุณจากนี้ไปเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครทั้งตนเองด้วยและผู้อื่นแต่ทีนี้อาตมาจะพูดคำว่าเบียดเบียนตนเองเนี่ยเป็นอย่างไรคนเราไม่ใช่เบียดเบียนคนอื่นได้อย่างเดียวนะเบียดเบียนตัวเองก็ได้หลวงพ่อสนองกตาปุญโญเคยแสดงธรรมไว้ว่าบุคคลที่ไม่มีศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่กลัวบาปเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับตัวของครอบครัวเองนะเดือดเดือดตัวเองอ่ะมีตนเป็นศัตรูกับตนเองทำได้ด้วยนะพ่อแม่ให้ร่างกายที่ประเสริฐมาให้แขนให้ขาให้หน้าตาเกิดมามีสติมีปัญญาแต่ว่าเอาแขนขาหน้าตาสติปัญญาไปทำบาปไปฆ่าไปขโมยลูกผิดเมียโกโหกกล่าวคำหยาบผิดกฎหมายไปติดคุกติดตารางไม่มีใครบันดาลไม่มีสิ่งที่เขาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมนะไปทำบาปบาปให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยก็เบียดเบียนตัวเองแหละหลวงพ่อสนองว่าเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าถึงธรรมไม่ได้มาฟังธรรมไม่เข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยยังเป็นศัตรูกับตัวเองได้ด้วยเราก็ลองไปคิดดูว่าคนทุกวันนี้วุ่นวายขัดข้องเนี่ยไม่มีใครทำนะก็หลงไปคิดไปทำบาปก็ดีใจเบียดเบียนเขาแล้วก็ชอบใจก็วุ่นวายก็ขัดข้องในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีแต่ให้ธรรมทานให้วัตถุทานให้อภัยทานให้แล้วเป็นชื่อของความสุขให้แล้วเป็นสิ่งที่ผู้รับก็พลอยยินดีไปด้วยไม่เบียดเบียนยังปรารถนากรุณาช่วยให้คนพ้นทุกข์ด้วยให้ธรรมทานมันทำให้แสงสว่างมันกับที่องค์หลวงปู่แหวนว่าชีวิตที่ประเสริฐนั้นต้องมี
มีศีลมีธรรมแล้วก็อยู่ในใต้เงาแห่งแสงธรรมนะถ้าเราอยู่ในเงาแห่งแสงธรรมเนี่ยเราก็จะมีปัญญาเห็นโอ้ใจเราต้องรักษาให้ดีนะอะไรไม่ดีเราไม่เอาแล้วต้องเนกขัมมะลำดิไม่พยาบาทลำดิไม่เบียดเบียนนะแล้วก็ลำดิออกจากกามก็เป็นหนทางที่ยศกุลบุตรนั้นก็ฟังก็เกิดความสงบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอริยสัจ4ว่าทุกข์เนี่ยก็คือทุกข์กายทุกข์ใจนะความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์การพักผ่อนจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์การได้สิ่งที่รักมาแล้วพักผ่อนไปก็เป็นทุกข์ได้สิ่งนั้นมานะสิ่งนั้นไม่พอใจก็เป็นทุกข์อีกฉะนั้นความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ในตัวเราทุกโขตินนาทุกขปะเรสานะก็บอกว่าทุกข์มันมีอยู่ทั้งมากมายในตัวเรามีแต่ทุกข์ทั้งกายและใจพระองค์ก็บอกทุกข์วันทุกข์ควรกำหนดควรกำหนดรู้ควรรู้จักทุกข์ด้วยนะแล้วก็สมุทัยควรละสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละนิโรธความดับทุกข์ควรทำให้แจ้งจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเป็นความดับทุกข์พระองค์ก็บอกทางว่าเราจะไปหาความสุขความสงบเนี่ยไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องเนี่ยเราต้องมีหนทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในพระธรรมจักรกับพระธรรมสูตรก็ดีณเวลานี้ก็ดีนะเพราะทางเนี้ยเป็นทางดับทุกข์มีศีลมีสมาธิมีปัญญาโดยย่อนะณเวลานั้นพระเจ้ากุลบุตรนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมดับแต่เป็นธรรมดาเวลานั้นก็ใกล้จะสว่างมารดาบิดาก็เข้าไปในห้องลูกชายอ้าวลูกชายหายไปแล้วก็ร้องหาเรียกกันคนที่เป็นพ่อก็เดินตามมาเห็นรองเท้าคาดอยู่ที่ปากสีกระทำอเลสถ่ายระหว่างก็เดินหาว่าลูกชายลูกยัจจะบุรบุตรเนี่ยลูกชายแม่เนี่ยยังร้องหาอยู่นะอยู่ที่ไหนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังรู้ว่าบัดนี้บิดาของยัจจะกุลบุตรมาตามลูกชายก็บอกท่านนั่งตรงนี้ฟังธรรมแล้วก็จะเจอลูกชายนะคนที่ไปพ่อก็เย็นใจก็เห็นรองเท้าแล้วแล้วพระองค์ก็ตัดอย่างนั้นว่าท่านนั่งฟังธรรมตรงนี้เองโดยเฉพาะลูกชายก็นั่งด้วยความสงบก็หมอบแล้วก็กราบพระองค์ก็ตั้งใจฟังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอนุบุพพิสถาทั้ง5ให้กับบิดาแต่ว่าลูกชายอยู่ข้างหลังนะก็ไม่ได้เห็นกันอนุบุพพิสถาทั้ง5นั้นก็มีการให้ทานการรักษาศีลสวรรค์ผลของกรรมที่เราทำดีให้ทานรักษาศีลเป็นชื่อของความสุขคือสวรรค์ให้เชื่อในเรื่องของโทษของกามคุณมีสุขเล็กน้อยแต่ทุกข์นี่มากเหลือเกินเท่าภูเขาเลยมีสุขเพียงเท่าเส้นผมเท่านั้นเองแล้วก็ให้รู้จักคำว่าการออกบวชเนกขัมมะหรือว่าอนิสงส์ของเนกขัมมะไม่เบียดเบียนคิดออกจากกามคุณคิดไม่พยาบาทนะแล้วก็พระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4อีกครั้งหนึ่งณเวลานั้นบิดาก็ได้ฟังธรรมอนุบุพพิสถาทั้ง5ก็ได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระอริยบุคคลนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละสีลัพพตปรมาสไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในกรรมนะเชื่อมั่นว่ากรรมมีจริงเชื่อมั่นว่าผลของกรรมมีจริงแล้วก็ไม่ถืออย่างอื่นเป็นที่พึ่งแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่น่าลองคิดดูว่าที่หลวงปู่แหวนนะให้ข้อคิดข้อธรรมว่าที่สุดของชีวิตคนเรานั้นนอกจากได้พบพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยที่สุดของชีวิต

อย่างหนึ่งนั้นคือการได้รู้ธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่ในแสงสว่างแห่งพระธรรมทั้งยศกุลบุตรก็ดีทั้งบิดาของยศก็ดีก็ได้พบพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็อยู่ในแสงแห่งธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตมากกว่าเงินทองมากกว่ามีค่าใดๆณเวลานั้นแสงสว่างจากอรุณพระอุทิศก็อุทัยก็เกิดขึ้นก็เห็นพระองค์ก็บันดาลให้บิดาของยศกุลบุตรได้มาพบลูกชายพ่อก็บอกว่าลูกแบบนี้ลูกแม่ยังรออยู่นะยังร้องถามหาลูกอยู่ยศกุลบุตรนั้นก็คล้ายกับว่าจะระลึกถึงว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็น

ก็คล้ายกับว่าจะระลึกถึงว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีแล้วไม่คิดจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าในการฟังธรรมครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกแสดงให้ยัสสกุลบุตรฟังครั้งที่สองแสดงให้บิดาฟังเนี่ยฟังรอบที่สองยัสสกุลบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อจากปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นองค์ที่หกนะสาวกองค์ที่หกเกิดขึ้นในโลกนะก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่บ้านสู่เรือนต่อไปนะก็จึงองค์พระสัมมาธรรมพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าบัดนี้ยัสสะเนี่ยมีคุณธรรมหากเป็นพระอรหันต์ไม่ปรารถนาไปสู่เรือนแล้วตนจะเป็นพ่อแสนจะดีใจที่สุดเนี่ยเพราะตนเองก็เป็นพระโสดาบันก็ปรารถนาว่าขอให้พระองค์กับยัสสะเนี่ยไปโปรดที่บ้านด้วยพระองค์ก็ทรงนิ่งก็จึงมีพระภิกษุองค์ที่หกพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นเกิดพระยัสสกุลบุตรต่อจากปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่พระองค์ทรงแสดงอนุบุพพิกถาทั้งห้าพร้อมด้วยอริยสัจสี่ถ้าใครเคยไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยจังหวัดก็จะมีสถูปนะก็ยังเป็นหลักฐานอยู่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยแกะเสาอโศกไว้แล้วก็เป็นหลักฐานไว้ว่าเรื่องราวของศาสนาพุทธนั้นยังมีอยู่ยังพิสูจน์ได้แล้วก็ทดต่อการพิสูจน์ถึงเวลานี้ณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โปรดบิดาของยัสสะแล้วก็มารดาและอดีตภรรยาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีพระเมตตาแสดงอนุบุพพิกถาทั้ง5อีกครั้งหนึ่งอีกวาระหนึ่งแล้วก็แสดงอริยสัจสี่นะในอนุบุพในอนุบุพพิกถาทั้ง5นั้นก็คือว่าต้องให้ทานนะต้องรักษาศีลนะต้องเชื่อว่าผลของทานให้ทานการรักษาศีลนั้นเป็นชื่อของความสุขหรือสวรรค์ต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราทำคิดอยู่ในกามคุณนั้นเป็นทุกข์อย่างมากเลยนะไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อปัญหาเนี่ยมากกว่าแม่น้ำในมหาสมุทรซะอีกนะแล้วก็เราอย่าไปหลงทางไปสู่อบายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะก็ชี้ทางให้บอกทางให้ว่าควรที่จะออกบวชในขัมมะไม่เบียนไม่พยาบาทแล้วก็ออกจากกามของคุณณเวลานั้นบิดามารดาและอดีตภรรยาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลเกิดขึ้นในโลกอุบาสกอุบาสิกาคู่นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกแล้วก็เป็นการรับให้ทานรักษาศีลเกิดขึ้นในพรรษาแรกที่ว่าคนในปัจจุบัน 2,000 กว่าปีจะทำอะไรเป็นมงคลแล้วก็ต้องเนี่ยสมาทานก่อนพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็จำลองเหตุการณ์นี้จำลองเหตุการณ์ที่ยัสสกุลบุตรมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีให้งดเว้นจากการทำบาปการฆ่าการขโมยการผิดลูกผิดเมียการโกหกการเสพของมึนเมาสีเลนะสุขติยันติสิ่งจะนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาสิ่งจะเป็นโภคทรัพย์มนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทยิสิ่งเท่านั้นที่จะนำพาให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงความดับทุกข์ได้ฉะนั้นสิ่งเปรียบเหมือนมารดาของคุณงามความดีทั้งหมดนั่นชีวิตของเราที่จะประเสริฐได้นะขอให้เราได้เข้าถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมอยู่ใต้ร่มเงาแสงแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้สมบัติที่แท้จริงนะก็จะไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องก็เชื่อเหลือเกินว่าในรายการเสียงธรรมนำทางนั้นก็เป็นประโยชน์ให้สาระให้ข้อคิดข้อธรรมนะว่าเรามีบุญเพราะเรามีสติมีปัญญาที่เรามีบาปได้รับผลเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษเหตุเพราะเราประมาทไม่เข้าหาศีลไม่เข้าหาธรรมไม่มีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั่นเองฉะนั้น

0: การที่เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้ย้อนดูตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของหลวงพ่อสนองกตปัญโยว่าถ้าเราเห็นตัวเองเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าเออธรรมะของพระพุทธเจ้ามีคุณมีประโยชน์ให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทเออกรรมมีจริงนะผลของกรรมก็มีจริงนะบุญก็มีจริงนะเราทำบุญเราก็มีความสุขบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขเพราะนั้นบุญบาปมีจริงในอดีตชาติของยักษ์กุลบุตรเนี่ยเคยไปเห็นหญิงตายท้องกลมแล้วก็เห็นมีเมตตาสงสารก็คิดที่จะนำหญิงเนี่ยมาเผามาชาปนกิจก็ชวนเพื่อนมาอีกนะเพื่อนเพื่อนมาอีก54คนมาช่วยกันเผาเป็นเหตุให้อานิสงส์ที่มาทำศพให้กับหญิงตายท้องกลมเนี่ยภาพนิมิตอานิสงส์ที่ทำไว้มันมาบังเกิดในชาติปัจจุบันจะเห็นหญิงที่มาขับกล่อมมันป่าช้าผีดึกเนี่ยก็เกิดจากศพที่ตนเองเคยสร้างมาช่วยกันเผาให้มอดไม้ไปไม่ให้ใครมาดูถูกบุคคลผู้เป็นหญิงเปรียบเหมือนเป็นเพศมารดาเนี่ยหนังนะฮะคุณแม่อุตส่าห์ผลบุญนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ติดตามมาว่าโอ้เห็นผู้หญิงไม่สำรวมนอนน้ำลายไหลท่าพลุดนะท่าทางก็ดูแล้วก็กลายเป็นเหมือนสร้างศพอานิสงส์ของบุญที่ทำไว้ก็ยังติดตามมาฉะนั้นลองคิดดูว่าเราทำบุญในวันนี้นะบุญก็จะเป็นที่พึ่งของเราในวันหน้านะอย่างอื่นจะไม่มีนะอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีนั่นกับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเงินทองเป็นที่พึ่งได้ตลอดในชีวิตอยู่ถ้าเราสร้างบุญกุศลไว้บุญจะเป็นที่พึ่งของเราตลอดไปนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาที่สุดแล้วก็ขอให้เราไปลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้รู้และแทงธรรมถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์เหมือนกับยักษ์กุลบุตรถามบิดามารดาครอบครัวนั้นเข้าถึงธรรมในหลักธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5การให้ทานการรักษาศีลส่วนของบุญส่วนสวรรค์ให้เราเชื่อว่าโทษของกามคุณมีมากมายอย่าได้เป็นหลงไปจิตถือยึดแล้วที่สุดแล้วก็ขอให้เรารู้จักการออกบวชในธรรมะอานิสงส์ในธรรมะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติรู้จักไม่พยาบาทออกจากกามคุณแล้วก็ไม่เบียดเบียนให้ตนเองนั้นเข้าหาศีลเข้าหาธรรมเป็นความพ้นทุกข์ดับทุกข์การที่อาตมาได้มาบรรยายนั้นก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันจุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

สวัสดีครับพี่เมย์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเช้าจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเราสองคนนะคะกับรายการ
1: นานานามาฝากค่ะ
0: จะนำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
1: เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะ
0: ดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสปริงคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทักทินค่ะ
0: ค่ะรายการของเรามี3ช่วงนะคะ
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกเคล็ดไม่ลับวันนี้น้องหมูมิ่ง
1: ค่ะวันนี้เป็นสูตรพอกหน้านะคะพี่ผู้
0: ค่ะ
1: พอกหน้าด้วยผลไม้สดๆนี่แหละค่ะ
0: อย่ามาเจอพ่อเราสองคนสถานีวิทยุเด็ดขาดนะคะถึงจะว่าให้สูตรวันนี้สูตรอะไรคะ
1: วันนี้ก็จะใช้มะละกอค่ะ
0: ค่ะ
1: และฟักทองพร้อมกับน้ำผึ้ง
0: วิตามินเอไง
1: ใช่ค่ะ
0: ปรุง
1: มะละกอเนี่ยขอให้สุกนะคะ
0: ต้องสุกสิ
1: สุก
0: เดี๋ยวเอาที่ทางส้มตำมาดูค่ะใช่ไหม
1: ค่ะฟักทองก็ต้องนึ่งให้เขาสุกก่อนนะคะ
0: ใช่ใช่
1: แต่วิธีการนึ่งก็อย่างที่บอกมาแล้วนะคะก็คือล้างน้ำก่อน
0: ใช่
1: หั่นก่อนแล้วก็นำไปนึ่งค่ะแล้วก็นำเนื้อเนี่ยมายีนะคะผสมกับมะละกอสุก
0: คือเอาเปลือกออกก่อน
1: เอาเปลือกออก
0: แล้วก็เอาแต่เนื้อนะคะไม่โหไม่งั้นเอาเปลือกแข็งเนาะ
1: ค่ะเขาบอกสูตรนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะเน้นเสียงว่าสดชื่นมากๆ
0: ไม่แล้ววงเล็บอยากกินค่ะเพื่อฟังแล้วเป็นของที่ชอบด้วยอ่ะ
1: ค่ะเขาบอกว่ามะละกอแล้วก็ฟักทองบดเนี่ยจะช่วยเติมสารแอนตี้ออกซิแดนต์ให้ผิวได้โดยตรงเลยค่ะ
0: เพราะตัววิตามินเอนี่แหละเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ
1: ที่สำคัญอย่าลืมผสมน้ำผึ้งด้วยนะคะ
0: พูดมาหลายสูตรเลยน้ำผึ้งแท้ทางนั้นนอกจากตอนแรกเท่านั้นเองแตงกวาบดเนี่ยผสม
1: โยเกิร์ตหรือว่านม
0: ใช่นอกนั้นเนี่ยมะขามเปียกก็น้ำผึ้ง
1: แอปเปิ้ลบดก็น้ำผึ้งค่ะ
0: กล้วยบดโยเกิร์ตน้ำผึ้ง
1: ทีนี้ก็มะละกอฟักทองค่ะ
0: น้ำผึ้ง
1: ใช่
0: คือเปิดตู้เย็นมาเหลืออะไรในตู้เย็นที่ไม่ได้มาทำอาหารพอจะเอามาพอกหน้าได้มีประโยชน์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะส่วนของพี่เราอาจจะสังเกตว่าไม้กวาดที่เราซื้อมานั้นมันไม่ทนกดกวาดไปแล้วหลุดนะใช้ไปนอกจากหลุดแล้วก็รุงริ่งต้องซื้อใหม่อย่างหงุดหงิดแค่อย่างหงุดหงิดเพราะว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ไม้กวาดนั้นใช้ได้ทนทานมาฝากกันจริงๆมีหลายวิธีนะเอาไปวิธีหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกว่าให้นำสบู่มาต้มกับน้ำให้สบู่นั้นละลายจนเข้ากับน้ำจากนั้นก็ค่อยเอาไม้กวาดที่เพิ่งซื้อมาใหม่แช่ในน้ำสบู่แช่สบู่นั่นนะที่เราต้มไป 6-7 วันก่อนนำมาใช้แค่เนี้ยมันจะทนมากเลยจะไม่หลุดเป็นขุยแล้วไม่ร่วงลงมา
1: เหมือนให้สบู่ไปจับเขาไว้ป่ะฮะ
0: คงอย่างนั้นน่ะก็คือทำให้มันมีความทนความเหนียวมากขึ้นก็เป็นเคล็ดเดี๋ยวจริงๆมีเคล็ดเรื่องไม้กวาดเดี๋ยวจะฝากอีกง่ายเหมือนกับเอาน้ำสบู่ต้มน้ำแล้วแช่เอาไม้กวาดแช่ไว้อาทิตย์หนึ่งนะคะอ้าวมาสู่ช่วงที่สองค่ะเรื่องเล่าฟังสบายวันนี้เนี่ยเราจะฝากถึง3เรื่องด้วยกัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเรื่องสั้นๆและเราได้ไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องออกจากความเคยชินโดยคุณ
1: รินใจค่ะ
0: ค่ะก็มีหมอดูคนนึงเขาทำนายอนาคตให้ลูกค้าคนหนึ่งว่าคุณจะลำบากไป10ปีการเงินจะชักหน้าไม่ถึงหลังสุขภาพก็จะไม่สู้ดี
1: หลังจากนั้นผมจะสบายมั่งมีสีสุขใช่ไหมครับหมอ
0: เปล่าหลังจากนั้นคุณจะชินไปเอง ช่วยอะไร เราก็เรากำลังพูดเรื่องว่าออกจากความเคยชินไง
1: ค่ะ
0: ใช่เปล่าพอ10 ปีไปแล้วจะชินไงคือไม่ว่าความทุกข์จะมาในรูปไหนคนเรามักจะมีความสามารถในการปรับตัวปรับใจให้คุ้นเคยจนความทุกข์นั้น
1: กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนะคะ
0: ค่ะแต่ที่ทนไม่ได้นั้นส่วนใหญ่เพราะอะไร
1: เพราะมักจะมีเวลาปรับตัวน้อยไปค่ะ
0: หรือว่ายังไม่ทันปรับตัวจนคุ้นเคยก็คิดสั้นไปซะแล้วคนที่ประสบเหตุจนตาบอดหูหนวกแม้จะทุกข์เพียงใดแต่เมื่อเวลาผ่านไป
1: จิตใจก็กลับเป็นปกตินะคะ
0: ค่ะบางครั้งนะเขาบอกว่ากลับมีความสุขกว่าคนปกติธรรมดาด้วยซ้ำ
1: ส่วนคนที่ติดคุกติดตารางนะคะทีแรกก็อึดอัดระทมทุกข์ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ช้าไม่นานนะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุกนั้นเนี่ยเป็นเสมือนบ้าน
0: จะทนได้ไง
1: ค่ะ
0: คนที่อกหักรักคุกก็เช่นกันสักพักก็จะทำใจได้ยิ้มร่าได้เหมือนก่อน
1: ความเคยชินทำให้เรามีภูมิต้านทานต่อความทุกข์หรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาค่ะ
0: เช่นคนที่ไปทำงานในปั๊มน้ำมันหรือล้างหมูใหม่ๆจะรู้สึกเหม็นตลบอบอวน
1: แต่อยู่ไปนานๆจมูกกลับไม่ได้กลิ่นเหล่านั้นเลยค่ะ
0: อันนี้คอนเฟิร์มค่ะ เพราะว่าพี่เองทำงานอยู่กับคนไข
1: ้
0: ตอนแรกเก็บปัสสาวะสมัยแรกๆเลยแล้วปัสสาวะคนป่วยน่ะมันเหม็นมาก
1: ค่ะ
0: ต่อไปชินค่ะชินจริงๆ
1: ไม่เห็นเลยเหรอคะ
0: ใช่คือเหม็นค่ะ เหม็น
1: แต่ไม่ว่าชินจนไม่เหม็น
0: คือถามว่าชินไหมชินเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนผ่านเนี่ยแบบแทบจะอุดจมูกเลยทนไม่ได้
1: ค่ะ
0: อย่างคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่มดลูกหรือปากมดลูกเนี่ยนะเวลาปัสสาวะมาทีเนี่ยเลือดเนี่ยเน่าๆมันจะออกมาแล้วเหม็นคาวมากคือถ้าเราถือเขาเรียกว่าเบ็ดแผนกระโถนเนี่ยเดินผ่านไปนี่นะโดยที่เราไม่ปิดนะชาวบ้านชาวเมืองนี่จะแบบเบิร์นหน้าหนีเลย
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วกลุ่มพวกนี้ก็จะมีความเคยชินอยู่เหมือนกับคุณหมอที่อยู่กับศพที่ผ่าน
1: ค่ะ
0: มันก็ถามว่าเหม็นไหมเหม็นแต่คนทั่วไปจะทนไม่ได้ไงแต่คนกลุ่มเนี้ยจะทนได
1: ้
0: มาฟังเรื่องต่อความเคยชินนั้นสามารถแปลความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์
1: เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
0: นั่นเป็นข้อดีของความเคยชินแต่ก็มีข้อเสียค่ะ
1: แต่ข้อเสียก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะพี่ผู้
0: ค่ะ
1: บ่อยครั้งความเคยชินก็ทำให้ปัญหาถูกบดบังและเรื้อรังค่ะ
0: จนแก้ได้ยากหรือก่อผลเสียหายในที่สุดพอชินแล้วไม่คิดจะทำอะไรไงคนที่เคยชินกับการนั่งหรือยืนผิดท่านี่แหละตรงนี้แหละถ้าไม่รู้ตัวเลยว่ากระดูกและกล้ามเนื้อเสียรูปไปแค่ไหนแล้วนานๆเข้า
1: โครงสร้างของร่างกายก็จะเสียค่ะจนยากจะแก้ไขแถมยังก่อความเจ็บปวดทรมานด้วยค่ะ
0: ประเทศยืนเท่งไงข้างหนึ่งห้อยอีกขาข้างหนึ่งเอียงแล้วก็ยืนชินหน้าม
1: ันเท่ตรงไหน
0: อ้าวคือมันลืมมาทิ้งขาไว้ข้างหนึ่งแล้วทิ้งจนความเคยชินก็คือแบบสมัยก่อน
1: พยายามนึกภาพอยู่นะคะ
0: ยืนเท่ยืนเท่เอียงไว้ข้างหนึ่งแล้วเท่เหมือนคนยืนเท้าโต๊ะอ่ะแบบวัยรุ่นจิโก้สมัยโบราณจะเห็นชั้นยืนเท่ยืนเอียงไปข้างหนึ่งอ้าวกระดูกสันหลังผิดท่านอกหูมิ่งก็หัวเราะเอกอ้าว
1: บางคนนะคะเดินตัวเอียงค่ะจนใครเห็นใครก็ทักค่ะ
0: แต่เจ้าตัวกลับไม่รู้สึกผิดปกติน
1: ั่นก็เพราะว่าเคยชินกับการเดินอย่างนั้นมานานนับ10ปีค่ะ
0: ยิ่งนานวันก็ยิ่งเอียงละค่ะเขาบอกว่าจนเหมือนหออะไร
1: หอเอียงพิซซ่าค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นก็สายเกินแก้แล้วล่ะนึกว่าเอาจริงๆมันมีจริง
1: ๆ
0: แล้วถ้าเราไปดูในคนกลุ่มที่ต้องมาฟื้นฟูปรับสภาพโครงสร้างเนี่ยเพราะว่ากว่าจะเกิดการผิดรูปตอนแก่ตัวคุณทำอย่างเงี้ยมากี่สิบปีไม่รู้ตัวเลยการนั่งเหมือนกันบางคนทิ้งตัวไม่รู้แม้แต่การเอามือเฉยคางเวลานั่งหน้าย่นเลยนะไม่ได้พูดเล่น
1: จริงเหรอคะ
0: จริงจริงห้ามเอามือเท้าคางเด็ดขาด
1: ท่านผู้ฟังฟังไว้นะคะ
0: ในเครียดอีกแล้วค่ะเอาต่อค่ะ
1: เขาบอกว่าเจ้านายที่เครียดเป็นกิจวัตรนะคะมักไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองขี้หงุดหงิดแค่ไหนค่ะ
0: ค่ะเพราะ
1: นอกจากตัวเองจะทำเป็นนิสัยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: คนรอบข้างก็เคยชินด้านชาจนไม่รู้สึกรู้สาไปเสร็จแล้วค่ะ
0: ฟังดูก็เหมือนดีนะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเพราะนับวันท่านก็จะเครียดง่ายขึ้นทีขึ้นจนในที่สุด
1: โรคหัวใจถามหาค่ะ
0: ค่ะการทำหรืออยู่กับสิ่งที่เคยชินปีแล้วปีเล่าจึงไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปบางครั้งก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสัมผัสกับสิ่งใหม่หรือสภาพแวดล้อมอย่างใหม่ดูบ้าง
1: คนชอบเครียดลองเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนเที่ยวดูบ้างสิคะ
0: จะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเพื่อนร่วมงานเพื่อนเที่ยวยังพอไหวนะ
1: ก็อาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยเอาจริงเอาจังมากเกินไปนะคะ
0: ยิ่งอยู่กับเพื่อนที่สบายๆง่ายๆมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความยึดติดยุ้มยิ้มขี้กังวลของตนมากเท่านั้นแล้วก็ต้องมามองตัวเองและเริ่มตระหนักแล้วว่าให้ปล่อยวางซะบ้างนะ
1: ค่ะ สำหรับคนที่เป็นเจ้านายค่ะการรับลูกน้องใหม่ๆมาทำงานอาจช่วยให้ตนเห็นปัญหาในหน่วยงานของตนชัดขึ้นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาทำงานใหม่นั้นจะเห็นปัญหาที่สะสมในหน่วยงานได้ชัดเจนกว่าคนที่อยู่นานจนชินนะคะ
1: ค่ะ
0: ของที่วางระเกะระกะในห้องคนที่คุ้นเคย
1: ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหานะคะ
0: เพราะเดินหลบได้คล่องแคล่วแล้วไง
1: ค่ะแต่ถ้าจะให้คนใหม่เข้ามาในห้องเนี่ยง่ายที่เขาจะเดินเตะของหรือว่าสะดุดค่ะ
0: ไม่รู้ไงว่าตรงนี้มันมีอะไร
1: ไม่รู้ว่าควรจะเดินหักกี่องศา
0: ใช่ไหมเนี่ยคือคนอยู่จนชินน่ะไม่รู้หรอกพอคนเข้ามาโอ้รกจังเลยทำไมตรงนี้มันไม่เป็นระเบียบหายากจังเลยบางคนเนี่ยทิ้งแฟ้มไว้ซึบซึบเสียบเสียบเสียบไม่รู้ตรงไหนอ่ะฉันจำได้
1: แต่คนอื่นยิ้ม
0: ค่ะไม่เจอ
1: ค่ะ
0: การลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยดูบ้างจะช่วยให้เราเห็นข้อจำกัดของตัวเองแล้วจะทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้สึกอหังการว่าข้าเก่งทุกเรื่องแล้ว
1: ยังช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงานได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แม้กระทั่งการเปลี่ยนเส้นทางไปที่ทำงานนะคะพี่ผู้
0: ค่ะจากเดิมใช้มาชั่วนาตาปี
1: ค่ะไม่เพียงแต่จะช่วยลดความจำเจค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังช่วยเปิดตาให้เราเห็นอะไรใหม่ๆสองข้างทางนะคะแทนที่จะชินชากับเส้นทางเดิมค่ะ
0: คือต้องวงเล็บสักนิดอย่าไปในเส้นทางที่รถติด คิดจะเปลี่ยนเส้นทางออกเจอรถติด
1: ที่อื่นอาจจะทำได้แต่ว่ากรุงเทพพิจารณาเยอะค่ะ
0: เยอะๆค่ะแต่ตัวพี่เองพี่ก็ทำอย่างเงี้ยตอนสมัยที่ทำงานพี่จะออกเส้นนี้ออกเส้นนั้นอะไรเนี่ยแต่ดูสักนิดนึงไม่ให้เส้นทางมันติดน่ะเนี่ยจริงๆมันช่วยได้จริงๆนะ
1: จำได้ว่าตอนทำงานเนี่ยหมูจะเลือกสถานที่ที่ไกลบ้านที่สุด
0: ทำไมอ่ะ
1: เป็นคำถามของคนที่เป็นเจ้าของบริษัทไง
0: ค่ะ
1: ทำไมคุณเลือกอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: คือเขามองหมูไม่ปกติ
0: ไม่ปกติจริงๆไม่คิดว่าตัวเองปกติอีกด้วย
1: ให้เหตุผลก็ว่าการที่เราได้เดินทางในระยะทางที่ไกลๆเราสามารถเห็นโลกทัศน์ได้มากขึ้น
0: โอ้โหเธอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างทาง
1: เพิ่งมาสำนึกตัวเองได้ว่าผิดปกติจริง
0: จริงจริงตอนนี้มาดูถึงสัตว์ชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: กบมันเก่งในการปรับตัวถ้าเอากบไปวางไว้ในหม้อที่ตั้งอยู่บนกองไฟมันจะปรับตัวให้ชินกับความร้อนที่เพิ่มขึ้น
1: แต่พอถึงจุดหนึ่งนะคะมันจะทนไม่ไหวค่ะแล้วก็ตายไปในที่สุด
0: นี่เห็นไหมคือถ้าดูนะถ้าสถานการณ์อย่างนี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือควรที่จะกระโดดออกจากหม้อขณะที่ยังมีเวลาบางทีเนี่ยกบในความที่มันเห็นว่าดูเหมือนจะดีนะแต่คุณเพิ่มไปสิกบเนี่ยตอนแรกเนี่ยใส่เข้าไปในหม้อมันจะยังไม่ดิ้นไปไหนเพิ่มไฟตายไม่รู้ตัวเขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นเหมือนกบในหม้อที่ร้อนระอุหรือไม่คิดดี
1: ๆถ้าใช่นะคะพี่ผู้ก็น่าจะคิดได้แล้วว่าถึงเวลากระโดดออกจากหม้อแล้วหรือยัง
0: อย่าให้เคยชินยังกบนะ
1: ค่ะ
0: ตายง่ายๆเลยนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเด็กที่เราเคยพูดกันเมื่อก่อนคือโดนตีเนี่ยแล้วเด็กเขาจะชินไม่เรียวเขาจะทนความเจ็บปวดได้แต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะเขาเจออะไรที่มันแรงอย่างพี่จะถามนักศึกษาเวลาที่สอนความเจ็บปวดดีไหมนักศึกษา
1: ค่ะ
0: นักศึกษาทุกคนจะบอกว่าไม่ดีค่ะไม่ดีครับบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณโดนแทงแล้วเลือดไหลแล้วคุณยังหัวเราะอยู่มันไม่เจ็บไม่ปวดเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถึงได้คิดไงเห็นไหมไม่ใช่ว่าคุณจะมองความเจ็บปวดแล้วมันจะเลวร้ายตลอดเวลาไม่ใช่เขามีก็มีส่วนดีของเขาจะได้เตือนตัวเองเหมือนอย่างที่เขาว่าบอกก็คุณนั่งไปนานๆการเมื่อยเพื่ออะไรเมื่อยแสดงว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยคุณมีการกดทับทำให้เลือดไหลเวียนของเสียมันออกจากบริเวณนั้นไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เลือดไหลเวียนตรงนั้นน้อยแล้วนะกล้ามเนื้อเกร็งตัวเต็มที่แล้วถึงได้เตือนให้ปวดให้เมื่อยถ้าคุณไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเป็นไงเนื้อตายค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนคนเป็นเบาหวานมันชาเหยียบอะไรโดนมีดบาด
1: ไม่รู้สึก
0: ไม่รู้สึก

0: ราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังสักนิดนึงที่อย่างเรื่องเนี้ยเรื่องความเคยชิน
1: อย่ารอให้ชีวิตคุณด้านชาไปแล้วนะคะ
0: ใช่ไม่เห็นถึงปัญหาเลย คือเอาให้ความเคยชินทางเป็นกุศลดีกว่าเคยชินนะวันนี้ต้องปฏิบัติธรรม
1: เคยชินว่าเช้าทุกเช้าต้องตื่นมาใส่บาตร
0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเค
1: นะคะ
0: ค่ะตัวสำรวจตัวเองนะว่าทางด้านไหนถ้าเคยชินทางด้านที่ทำให้ตัวเองแย่ลงเนี่ยออกพิจารณาตัวเองสักหน่อย
1: ค่ะ
0: นะคะมาสู่เรื่องที่สองค่ะวันนี้เรื่อง
1: หมาหรือแม่ค่ะ
0: มาฟังดูนะคะหมอหมาทั้งคู่เลย
1: เรื่องเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนะคะมีสุนัขตัวหนึ่งลูกของมันตายค่ะมันก็โหยหาลูกของมันนะคะแล้วมันก็ได้ไปพบกับเด็กทารกหญิงฝาแฝดค่ะพี่ผู
0: ้มันก็เข้าใจแล้วค่ะว่าเป็นลูกของมันก็ลากเด็กทั้งสองไปไว้ในถ้ำให้กินนมของมัน
1: เมื่อกลางคืนนะคะมันเห็นว่าลูกซึ่งเขาวงเล็บว่าเด็กทารกเนี่ยค่ะ
0: ก็คิดว่าเป็นลูกไง
1: คงหนาว
0: ค่ะ
1: จึงไปขโมยผ้าที่ตากอยู่แถวหมู่บ้านข้างๆค่ะ
0: ขโมยเช่นนี้ทุกวันจนชายเจ้าของบ้านเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าผ้านะหายไปไหนก็ซุ่มดู
1: แล้วสุนัข ก็มาขโมยผ้าไปอีกค่ะชายคนนั้นจึงเดินตามไปว่ามันจะเอาผ้าไปไหน
0: แล้วเขาก็พบเด็กทารก2คนนอนอยู่บนกองผ้า
1: เขานึกสงสารค่ะจึงอุ้มเด็กจะนำกลับไปเลี้ยงที่บ้าน
0: สุนัขที่คิดว่าเด็กทารกเป็นลูกของมันจึงไม่ยอม
1: เขาเห็นดังนั้นจึงพูดกับหมาดีๆว่า
0: เจ้าไปอยู่กับข้าเถอะนะแล้วเด็กเนี่ยข้าจะช่วยดูแลเอง
1: มันก็เลยเข้าใจนะคะแล้วก็ตามชายคนนั้นไปค่ะ
0: เมื่อเวลาผ่านไปเด็กสาวทั้งสองก็โตขึ้นเป็นสาวสวยและก็เริ่มสงสัยว่า
1: แม่ของพวกเธอเนี่ยคือใคร
0: วันหนึ่งจึงถามพ่อบุญธรรมว่า
1: พ่อแล้วแม่ของพวกหนูล่ะ
0: ชายคนนั้นนะคะไม่อยากโกหกก็ชี้ไปที่สุนัขตัวนั้นนั่นไงแม่
1: เด็กสาวตกใจว่าแม่ของพวกเธอทำไมถึงเป็นสุนัขผู้เป็นพ่อจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลูกๆฟังนะคะรวมถึงเรื่องที่ตนไม่ใช่พ่อแท้ๆด้วยค่ะ
0: เวลาก็ผ่านไปหญิงสาวทั้งสองได้แต่งงานและแยกย้ายกันไปคนน้องฐานะร่ำรวยแต่คนพี่ก็มีพออยู่พอกินหาเช้ากินค่ำ
1: ก็ทำให้สุนัขตัวนั้นนะคะเหงาค่ะ
0: ชายคนนั้นก็บอกว่าเจ้าไปหาลูกคนเล็กสินางรวยนะคงเลี้ยงเจ้าได
1: ้มันจึงเดินไปที่บ้านของลูกคนเล็กค่ะและขอนางอยู่ด้วย
0: แต่
1: นางให้อยู่ใต้ถุนบ้านค่ะ
0: พอตกกลางคืนอากาศหนาวสุนัขก็ส่งเสียงร้อง
1: สามีของลูกคนเล็กจึงถามว่า
0: เสียงอะไรนะน้องดังน่ารำคาญ
1: อ๋อหมานะพี่
0: หมาที่ไหนไล่มันไปเลยนะรำคาญจะตายคนจะหลับจะนอน
1: นางจึงไล่สุนัขไปค่ะสุนัขเสียใจมากและไปอยู่ที่วัดอยู่พักหนึ่งแต่ก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีลูกสาวคนโตอยู
0: ่ก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของลูกคนโตเมื่อไปถึงนางก็ให้อยู่ใต้ถุนบ้านอีก
1: เมื่อตกกลางคืนนะคะอากาศหนาวมันก็ส่งเสียงร้องอีกสามีของลูกสาวคนโตจึงถามว่าเสียงอะไรนะน้อง
0: อ๋อเสียงแม่น่ะ
1: แล้วแม่อยู่ไหนล่ะ
0: ใต้ถุนบ้านจ้ะ
1: แล้วปล่อยให้แม่อยู่ใต้ถุนบ้านได้ไงพาขึ้นมาสิน
0: างยิ้มอย่างดีใจแล้วพาสุนัขขึ้นมาบนบ้านและให้นอนบนเตียง
1: เมื่อสามีเห็นก็ตกใจนะคะแต่ไม่ว่าอะไรและขอให้ภรรยาเล่าเรื่องให้ฟัง
0: เมื่อฟังก็เข้าใจและไม่รู้สึกรังเกียจแต่อย่างใด
1: สุนัขจึงมีใจสรรเสริญลูกคนโตและสามีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เลยทำให้ลูกคนโตนั้นกิจการดีค้าขายรวยทำอะไรก็ได้ดีทำให้ฐานะดีขึ้นมาก
1: แต่กลับกันนะคะลูกคนเล็กกลับกิจการล้มเหลวค่ะลงทุนอะไรก็ไม่ได้ผลทำให้ฐานะแย่ลงมากจึงต้องมาขอยืมเงินพี่ที่บ้านนะคะ
0: ก็พบกับสุนัขนอนอยู่บนเตียงก็ถามพี่ว่า
1: พี่ทำไมให้หมามันนอนบนเตียงล่ะ
0: น้องจำไม่ได้เหรอนั่นแม่เรานะถ้าตอนเป็นทารกเราไม่ได้น้ำนมจากสุนัขตัวนี้เราก็คงไม่มีชีวิตรอดถึงวันนี้หรอก
1: ผู้เป็นน้องจึงได้คิดนะคะและเสียใจจากเรื่องทั้งหมดที่ทำมาน
0: ะคะก็เป็นเรื่องที่ คนที่ส่งเมลตรงนี้ฟังจากอาจารย์ที่สอนสังคมมาอีกทีหนึ่งแล้วมาถ่ายทอดนะ
1: เป็นเรื่องให้แง่คิดนะคะ
0: กตัญญูไหม
1: ใช่
0: นี่ขนาดเป็นสุนัขยังมีผลเลยคุณอกตัญญู
1: ค่ะกิจการล้มเหลวแย่ลงเลยนะคะ
0: จะเห็นเลยเป็นอย่างนี้นะคะถ้าในวันสองวันแรกทารกไม่ได้นมตายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราสองคนนำมาฝากเอาอีกเรื่องนึงเป็นเรียงความเรื่องแม
1: ่ค่ะ
0: จากสมาชิกเว็บอะไรนะ
1: kimhyong.com ค่ะ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้บก.เท่งทองแดงเขาเขียนเอาไว้ในความประทับใจนะคะพี่ผู
0: ้ค่ะเอามาฟังเรื่องราวนะคะ
1: เขาบอกว่าเมื่อถึงเดือนสิงหาคมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงกำลังมีความคิดอยู่ในใจว่าปีนี้จะทำอะไรเพื่อแม่ดีจะซื้อของขวัญของฝากชิ้นใดไปให้แม่
0: โดยเฉพาะคนที่ต้องจากบ้านจากครอบครัวมาเพื่อการเรียนการทำงานไม่ค่อยมีเวลาแห่งความอบอุ่นให้กับครอบครัวมากนักก็ได้โอกาสดีที่จะกลับบ้านไปหาแม่และเยี่ยมญาติผู้ใหญ่บุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลาย
1: เมื่อพูดถึงแม่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงมีความทรงจำดีๆในวัยเรียนโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ถึงเทศกาลต่าง
0: ๆค่ะ
1: ครูมักจะมอบหมายให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องราวในช่วงนั้นเสมอ
0: เป็นไม้ต่อนักเร
1: ีย
0: น
1: เป็นค่ะ
0: พี่ก็ด้วยค่ะ
1: ถ้าวันเด็กก็เขียนเรื่องโตขึ้นอยากเป็นอะไร
0: ถูกต้องโดนทุกคน
1: วันสุนทรภู่ก็ประกวดการแต่งกลอนค่ะ
0: โดนอีกแล้ว
1: และแน่นอนว่าในเดือนสิงหาคมก็ต้องมีการเขียนเรียงความเรื่องแม
0: ่ค่ะซึ่งไม่รู้ว่านักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันเขายังมีการประกวดบทความพวกนี้อยู่ไหมเฮ้ยพี่ยังเจอนะเด็กนักเรียนหลานๆพี่ยังม
1: ีนักเรียนอาจจะมีค่ะแต่ว่าถ้าเป็น
0: นักศึกษานี่ไม่แน่ใจ
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะ
1: ผู้เขียนเขาเขียนไว้ว่ามีบทความฉบับหนึ่งนะคะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแม่แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในสมัยที่เรียนอยู่ระดับมัธยมค่ะ
0: แม้ว่าระยะเวลาจะผ่านมันเป็น10ปีแต่ยังจำบทความครั้งนั้นได้แม้จะจำได้ไม่ละเอียดแต่ก็สามารถจับเนื้อหาสาระและใจความสำคัญของบทความนั้นได้เรื่องราวเป็นยังไง
1: เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่เธอมักโดนเพื่อนๆล้อเลียนว่าเป็นลูกของผู้หญิงขายบริการ
0: และแม่ของเธอกำลังใช้ชีวิตในวาระสุดท้ายของการเผชิญกับโรคร้ายที่เป็น
1: ที่รังเกียจของสังคมค่ะ
0: พอจะเดาออกนะว่าโรคอะไร
1: ค่ะค่ะบทความเรื่องแม่ของเธอเขียนไม่ยาวมากนะคะแต่เมื่อเธออ่านบทความของเธอทำเอาทุกคนในห้องเงียบกริบ
0: แทบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจเธอพาดหัวบทความว่า
1: วาระสุดท้ายของความรัก
0: นะคะเอามาฟังเรื่องราวนะคะฉันใช้ชีวิตอยู่กับแม่และยายเรามีด้วยกันสามคนฉันไม่เคยรู้เลยว่าพ่อฉันเป็นใครฉันสัมผัสความรักจากยายมากกว่าจากแม่ฉันเสียอีกเพราะแม่ฉันจะนอนช่วงกลางวันและทำงานในช่วงกลางคืนแม่ของฉันเป็นนักร้องยายบอกว่าแม่ร้องเพลงเพราะมากและเป็นนักร้องอยู่ห้องอาหารแห่งหนึ่ง
1: แม่ฉันจะได้ยินเสียงร้องเพลงของแม่ไม่กี่ครั้งแต่ฉันก็มั่นใจในสิ่งที่ยายบอกแม่ร้องเพลงเพราะแม่เป็นคนเดียวที่หาเงินมาให้ฉันและยายได้อยู่กินอย่างไม่ขาดแคลนและฉันได้มีโอกาสเรียนในวันนี้จนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแม่เริ่มมีสุขภาพที่ย่ำแย่ลงทุกวันจนล่าสุดแม่ของฉันต้องนอนกับที่ลุกไปไหนไม่ได้ฉันไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นอะไรแต่คนข้างบ้านและเพื่อนๆมักแสดงท่าทีรังเกียจเวลาเจอแม่ของฉันซึ่งบางครั้งท่าทีเหล่านั้นก็เกิดขึ้นกับฉันและยายด้วย
0: วันนี้แม่ของฉันนอนให้ฉันได้กอดทุกคืนฉันเห็นแม่ร้องไห้ฉันและยายก็ร้องไห้ตามไปด้วยแต่ยายก็บอกฉันว่าวาระสุดท้ายของความรักเดินทางมาถึงแล้วแม่คงอยู่กับฉันได้อีกไม่นานฉันดีใจที่ได้อาบน้ำให้แม่ป้อนข้าวให้แม่แม้ฉันไม่รู้ว่าเวลาเหล่านี้จะเหลืออีกกี่วันแต่ฉันจะให้ดีที่สุดฉันสัญญากับแม่ว่าจะดูแลยายเป็นอย่างดีที่สุดในวันที่แม่ไม่อยู่ นี่คือบทความเรื่องแม่ของฉัน
1: สาวน้อยอ่านจบพร้อมน้ำตาเต็มแผ่นกระดาษ
0: ค่ะ
1: ผู้ชายอกสามศอกอย่างผมและเพื่อนอีกหลายคนต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเช่นกัน
0: เป็นมุมมองความรักเล็กๆที่ติดตาตรึงใจผู้ชายคนนี้นะ
1: ค่ะ
0: ทำให้ต้องเขียนบทความนี้เพื่อทั้งตัวเขาเองแล้วก็ท่านผู้อ่าน
1: แล้วก็ตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าคุณยังจำบทความเรื่องแม่ได้อีกไหมและเขียนว่าอย่างไร
0: และได้ทำตามที่เขียนไว้แล้วหรือยัง
1: เวลาที่ผ่านไปทุกวันอาจไม่มีคำว่าพรุ่งนี้สำหรับคนที่คิดว่า
0: ค่อยทำ
1: เดี๋ยวก่อน
0: พรุ่งนี้ก็ได
1: ้รักแม่แค่เป็นคนดีและแสดงออกถึงความรักที่คุณมีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วว
0: ันนี้คุณได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง
1: ค่ะ
0: โอ้โหฟังแล้วเนาะแล้วเจออย่างเงี้ยตอนไปวัดพระบาทน้ำพุอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเจอคนที่โดดเดี่ยวอย่างเงี้ยคนที่ดูแลกันก็คือคนป่วยด้วยกันน่
1: ะ
0: แล้วมันมีความน่ารังเกียจบางคนเนี่ยนะบอกว่าคุณติดเชื้อจากไหนสามีอยู่ไหนอ่ะตายแล้วครอบครัวคนอื่นพี่น้องไม่เอาแล้วรังเกียจ
1: ค่ะ
0: มาอยู่วัดพระบาทน้ำพุฟังแล้วสะท้อนใจเนาะคือตัวเขาเองก็ไม่ได้ทำผิดน่ะแต่สังคมก็ไม่ให้ความช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะมาสู่ช่วงท้ายค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะค่ะวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะปุพพาจริยาติวุจเรค่ะ
1: แปลว่ามารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ของบุตรจากอังคุตรนิกายจตุกะนิปาตะเล่มที่21หน้าที่92ค่ะ
0: ถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆนะคะจะให้เราสองคนเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเป็นธรรมทานก็ได้นะคะ
1: สามารถส่งเรื่องราวดีๆนะคะมาได้ที่รายการนานานำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11000ค่ะ
0: แล้วมาพบกับเราสองคนกับรายการนานานำมาฝากได้นะคะ
1: ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณค่ะ
0: สำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองโพมกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรี

0: โคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีลุงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีลุงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์ลุงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการอย่างนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่า านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี718-214-8514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-899-3125
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ได้สดับสติปัญญาน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเห็นตามธรรมะเพื่อตามความเป็นจริงคำว่าหลงก็คืออวิชชาเป็นความหมายที่กว้างครอบคลุมไปหมดทุกสัตว์โลกเป็นก็เรียกว่าเป็นยักษ์ตัวใหญ่เป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเรียกว่าอวิชชาเป็นยักษ์ใหญ่ยักษ์ตัวนี้มันมีเขี้ยวมีเล็บมีตามีหนังเขาบอกว่ามีหนังมันไม่ใช่หนังธรรมดามันมีหนังเสือหุ้มไปอีกซ้อนต่อเนื้อยักษ์อีกทีแล้วตาของมันก็มีตาสองดวงตาตัวหลงยักษ์หลงตัวนี้ มีตาสองดวงตามันก็ไม่เหมือนตาสัตว์อื่นตาข้างหนึ่งมันดำตาข้างหนึ่งมันขาวมันจะจับสัตว์กินเนี่ยกลางคืนคือตาข้างดำหมายถึงตากลางคืนการเล่าเวลาที่คืนหนึ่งเนี่ยหมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยคนเราไม่รู้ตัวว่าแก่ไปทุกวันเจ็บไปทุกวันใกล้ตายไปทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะเราคืนหนึ่งเราไม่เคยพิจารณาในกายเราแล้วกลางวันสว่างขึ้นมาก็เรียกว่ายักษ์ตาขาวตาขาวนี่เรียกว่าหลงกลางวันก็เลยหลงกลางคืนเนี่ยก็เป็นธรรมดาคนจะต้องหลงมากหลงกินหลงนอนหลงเต้นหลงลำหลงรสรูปเสียงกลิ่นรสหลงสัมผัสหลงคำไพเราะนี่คือหลงกลางคืนก็จะหลงมึนเมามากขึ้นจนไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายถ้าหลงกลางวันตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่คิดจะไปทำโน่นคิดจนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปตายก็มีบางคนเนี่ยไปเช่นไปมีอุบัติเหตุเนี้ยแต่ตัวเองก็คิดว่าไปเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องไปตายจะต้องไปเจ็บเมื่อเรามีความหลงตัวนี้เรียกว่ายักษ์กลางวันตาข้างขาวกัดกินกลืนกัดสัตว์ทุกชนิดยิ่งเป็นคนรวยคนสวยคนมีเงินคนมีสติปัญญาทางโลกมากเท่าไหร่ยิ่งหลงมากเท่านั้นยิ่งกินลึกเข้าไปเท่านั้นถ้าคนเราแก่แล้วหรือไม่สมหวังในชีวิตหรือว่ามีทุกข์ทางร่างกายก็จะท้อถอยว่าเกิดมามีแต่ทุกข์มีแต่กรรมมีแต่เวรไม่น่าเกิดไม่น่าอยู่น่าจะหาท่าสิ่งที่ดับทุกข์บางคนก็หาธรรมะ พวกนี้ก็บรรเทาความหลงด้วยกันเห็นทุกข์ก็มีหรือบางคนที่มีเงินมีทองมากมายหาความสุขไม่ได้ก็ไม่มีอะไรดีก็คิดแล้วก็ไม่มีอะไรจะหาความสุขก็ให้เกิดความหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงตัวเองก็เรียกว่าหาธรรมะหาที่พึ่งทางใจพวกนี้ก็จะหลงน้อยลงแต่ธรรมดาสัตว์โลกเนี่ยตั้งแต่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดมนุษย์ถือว่าสัตว์ประเสริฐฉลาดคิดฉลาดนึกสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่สัตว์อื่นเนี่ยถึงจะซื่อสัตย์ยังไงเช่นสุนัขเนี่ยมันก็ดีกว่ามนุษย์บางคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่มันก็ฉลาดไม่ได้มันมีดีเพียงแค่ซื่อสัตย์พวกนี้ก็มีความหลงทุกสัตว์แล้วพวกเศษบาป
ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเกษตรบาปของความหลงพลาดครั้งตอนจะขาดใจตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ร่างกายดีแต่หลงว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ต้องเข้าวัดยังไม่ต้องสวดมนต์ยังไม่ต้องภาวนายังไม่ต้องเสียสละอะไรพอตายแล้วก็ลืมสิ่งนั้นไม่ได้เป็นนึกเอาแต่สิ่งที่เป็นความหลงจิตไม่ผ่องใสพอจิตไม่ผ่องใสเบิกบานจิตดวงนั้นก็ไปเป็นเปรตอสุรกายเพราะความโลภความหลงถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็หลงมากขึ้นอีกเทวดานี่หลงมากกว่ามนุษย์เป็นพรหมก็หลงมากขึ้นแต่ผู้ที่ไปนิพพานเท่านั้นที่ไม่หลงไอ้นั่นหลงสกายทิฏฐิอย่างเป็นเทวดานี่หลงสกายทิฏฐิเพราะว่ากายเขามีความสุขมากเขานั่งนอนมีความสุขหรือว่าเขามีความสุขในการเสวยอารมณ์มันสุขตลอดไปฉันไม่มีทุกข์ใจอย่างพรหมเนี่ยไม่มีทุกข์ใจเลยมีแต่สุขตลอดมีสงบตลอดเช่นอย่างสมมติว่าเราไปนั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้จักเทวดาตรงที่เราจะไปรู้จักคุณธรรมเทวดาตรงที่เราเกิดความสุขจากความสงบที่เรากำจัดนิวรณ์ได้เช่นเรากำจัดนิวรณ์โดยการไม่คิดอดีตอนาคตได้และจิตของเราก็เข้าสู่ภวังค์ความสงบพอออกมาจิตเราเป็นสุขมากเราก็จะชอบนั่งสมาธิสุขอันนี้ไม่มีใครให้เราได้เราก็จะติดในอารมณ์เป็นสุขเนี่ยฉะนั้นเราจะไปเปรียบเทียบกับเทวดาหรือพรหมไม่ได้เขาสุขกว่านี้สุขเจนเขาเนี่ยไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากเปลี่ยนภพไม่อยากเปลี่ยนชาติการที่เขาไม่อยากเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติถึงว่าอายุยืนยาวนานอายุเป็นหมื่นๆเป็นกับปีเป็นแสนปีเงี้ยถือว่าความสุขของเขายาวนานเขาหลงฉะนั้นจึงว่าเทวดาและพรหมก็ตกอยู่ในอำนาจของยักษ์สามตัวเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันกัดกินเหมือนกันแต่ถ้าเรากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาลงเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันจากพรหมจากเทวดาเพราะนั้นคนที่จะโชคดีได้นะคือการบุคคลที่เจอพระอรหันต์ที่เจอพระพุทธเจ้าได้คำสั่งสอนที่ไม่ให้หลงจิตตัวเองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วก็ไม่หลงแล้วใครเราจะรู้จิตตัวเองกินเดินนั่งนอนคนเราก็หลงจิตตัวเองคิดตัวตัวเองคิดดีคิดตัวตัวเองทำอะไรก็คิดดีทั้งนั้นเวลาเราเถียงกันเนี่ยทะเลาะกันกับสามีก็ดีภรรยาก็ดีที่ทำงานก็ดีจะไม่มีใครยอมรับเลยว่าตัวเองโง่และตัวเองผิดเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีใครบอกฉันผิดไม่มีถ้าผิดแล้วไม่เถียงกับใครไอ้ที่ทะเลาะกันไปเถียงกันไปเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองถูกตัวเองฉลาดตัวเองดีมันมีความหลงเข้าไปเจือปนความฉลาดของมนุษย์ทุกวันนี้จึงไม่มีใครคำว่าผิดไม่มีใครคำว่ายอมแพ้กันอันนี้ถ้ามันละเอียดอ่อนจนเราไม่รู้เลยว่าไอ้การที่เราพูดคุยเนี่ยมันมีกระแสความหลงอยู่ในตัวมันตอนนี้เราเอามันมีทั้งหยาบหลงในความหยาบถ้าหลงหยาบหยาบหลงปานกลางหลงละเอียดนะถ้าหลงละเอียดนี่คือใครคือพระอริยเจ้าเช่นพระอนาคาเนี่ยหลงนิดเดียวหลงเพียงยังมีมนะคำว่าตัวตนความมนะว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองได้ตัวเองถึงแต่ความโกรธไม่มีความโลภไม่มีมีเพียงความหลงอยู่นิดเดียวถ้าหลุดจากความหลง

วันนั้นด้วยการวิปัสสนาไปแล้วจับจิตดวงนั้นละนิวรณ์อันนั้นไปได้ก็เป็นพระอรหันต์ก็หมดความหลงคนที่จะหมดความหลงนี่มีทางเดียวคือปฏิบัติธรรมนอกนั้นหลงทุกคนนะแต่ว่าหลงมากหลงน้อยหลงทุกคนแค่คำว่าหลงเนี่ยถ้าละเอียดนะคำละเอียดที่ว่าเราเนี่ยลืมตัวเวลาเราทำอะไรนี่ลืมตัวมือทำแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นเท้าเดินแต่ใจเราไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอดีตมั่งคิดเรื่องอนาคตมั่งนี่ก็หลงแล้วแค่เราทำอะไรไปเนี่ยเข้าห้องน้ำไปทิ้งใจเราไปอยู่นอกห้องน้ำทำงานไปทิ้งใจเราไปอยู่โน่นอยู่นี่นั่นก็แค่

ไปเนี่ยเข้าห้องน้ำเป็นทิ้งใจเราไปอยู่นอกห้องน้ำทำงานเป็นทิ้งใจเราไปอยู่โน่นอยู่นี่นั่นก็แค่หลงนะคำว่าไม่หลงเลยเนี่ยเราจะมีสติอยู่ทุกลมหายใจนะและนี่ทำยากคนที่จะไม่หลงก็คือพวกที่เจริญสติเป็นสัมปชัญญะหมายถึงรู้ตัวทั่วพร้อมไม่มีอดีตอนาคตมีสติสัมปชัญญะเป็นอริยะแล้วจึงไม่ลืมตัวเองเลยจึงทำยากนะคนบางคนนั้นจะเป็นผู้ไม่ตกมาที่ต่ำเพราะเวลาเราโกรธเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาโลภเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาเราไปรักใครสักคนความหลงก็ครอบงำเราไปเกลียดใครสักคนอิจฉาใครสักคนมองใครในแง่ร้ายทุกคนความหลงก็ครอบงำไอ้ความหลงเนี่ยเป็นตัวมารร้ายเป็นตัวยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาแฝงอยู่ตลอดเวลามันจะเข้ามาตอนนั้นเพราะเผลอตัวความหลงจะเกิดทันทีพอเราขาดสติปุ๊บเราพูดขาดสติเราเดินขาดสติเรานั่งขาดสติเรานอนขาดสติเราทำการงานขาดสติความหลงจะเข้ามาครอบงำทันทีพอครอบงำปุ๊บไอ้สิ่งอารมณ์ที่ว่าเจตสิกหรือสังขารฝ่ายไม่ดีฝ่ายกิเลสก็จะเข้ามาตรงใจเราเลยถ้าได้ยินที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าได้ยินที่ไม่ดีมาก็จะปรุงแต่งไม่ชอบใจถ้าเห็นที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีมาก็จะเกลียดจะไม่ชอบใจฉะนั้นโอกาสของความหลงเนี่ยเข้าครอบงำมนุษย์ทุกรูปนามทุกหมู่เราจนไม่เห็นตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นข้อผิดตัวเองเห็นแต่ถูกข้างเดียวเห็นแต่เจริญอย่างเดียวไม่เห็นทางเสื่อมนะมันไม่เห็นทางเสื่อมถ้าเห็นความเสื่อมแล้วจะแก้ไขได้ทันทีเพราะพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ดูความเสื่อมดูความไม่เที่ยงดูความเปลี่ยนแปลงดูความไม่น่ารักดูความน่าเกลียดดูความไม่แน่นอนดูความไม่มีอะไรในตัวเราท่านสอนให้ดูตัวเองเนี่ยไม่ดีแต่ดีเนี่ยก็มีตรงที่เราได้ดูตัวเองแต่คนเราถ้าไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองก็ยังหลงอยู่นั่นเองแล้วหลงนี่มันก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้สำคัญตนอย่างนี้พวกนี้จะเป็นตัวทิฏฐิตัวมานะเป็นตัวที่เกาะกินเหมือนสนิมลึกไม่มีใครจะขัดเกลาออกไปให้ขาวสะอาดได้นอกจากวิชาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่กำจัดโลกความหลงแต่วิชาตัวนี้จะต้องแสวงหาจากสติปัฏฐาน4หรือตามมรรคองค์8หรือตามมรรคองค์8หรือตามหลักปฏิบัติของอริยสัจธรรมคือการเจริญสติปัฏฐาน4มีทางเดียวถ้าไม่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วกำจัดความหลงไม่ออกนะสติปัฏฐาน4นี่เราต้องเรียนไปตลอดชีวิตจนยันตายตายไปกับเรากรรมฐานนี่ต้องตายไปกับเราภาวนาต้องตายไปกับพุทโธหรือตายไปกับการประพฤติปฏิบัติแล้วความหลงนี่จะไม่ตามเราไปน้อยลงฉะนั้นบางทีหลงด้วยกรรมพันธ์ก็มีเอาแค่หลงกรรมพันธ์เนี่ยนะเราลองดูตัวเราว่าปู่ย่าตายายเราหลงไหมถ้าเรารู้ว่าปู่ย่าตายายเราหลงเนี่ยเราต้องระวังตัวเราว่าเราจะต้องหลงอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้ความหลงก็มีอยู่ในตัวเราแล้วแต่ว่าจะยังไม่ถึงขั้นคนแก่ถึงขั้นคน60-70ไปแล้วเนี่ยความหลงจะมากขึ้นยังเราไปเห็นคนแก่เนี่ยกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนแล้วก็โมห่วงแต่เรื่องลูกห่วงหลานคือใจของคนหลงเนี่ยนะไม่เป็นตัวของตัวเองคือรักแล้วหลงแล้วลืมตัวเองจะบ่นถึงคนโน้นจะบ่นถึงคนนี้จะห่วงคนโน้นจะห่วงคนนี้มากกว่าห่วงตัวเองห่วงคนนั้นจะลำบากห่วงคนนี้จะลำบากเช่นเรารักใครสักคนลูกเราหลานเราเนี่ยเราจะห่วงเขาจนไม่เป็นตัวของตัวเอง

แล้วไอ้สิ่งเนี้ยมันมีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไปหลงตอนแก่ตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราไม่ได้มีวิชาความรู้ในหลักธรรมะปล่อยให้มันครอบงำเราไปทุกวันทุกวันทุกวันจนติดยึดบ้านเราลูกเราหลานเราพอแก่ตัวแล้วก็กันไม่อยู่คนนี้ก็เผลอตัวเรื่อยบางทีเคยไปบ้านคนแก่ที่หลงกินข้าวยังหลานบอกกินแล้วเนี่ยหิวยังไม่ได้กินเลยเนี่ยมันไม่ให้ข้าวฉันกินเลยเป็นนั้นว่าเหมือนอยู่กับคนละโลกกับคนเขาจะพูดไม่รู้เรื่องทั้งที่เป็นสาวเป็นหนุ่มก็เหมือนพวกเราเนี่ยสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำการทำงานแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสังคมได้แต่พอแก่พวกเราคนละคนเลยนี่หลงกรรมพันธ์กรรมพันธ์เนี่ยจะแก้ได้แต่ในเมื่อลูกหลานคนที่เห็นโทษว่าเรามีเชื้อกรรมพันธ์เนี่ยเราต้องแก้เข้าวัดแก้ด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเพราะว่าแก่ตัวแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนย่าเหมือนยายเหมือนปู่เหมือนตาแน่นอนนี่ความหลงอันนี้น่ากลัวแล้วก็น่ารังเกียจน่ารังเกียจหลงให้น่ารังเกียจอาตมาเอาคนแก่มาเลี้ยงหลายคนจึงได้รู้ว่าความหลงเป็นอย่างไรคนหนึ่งเป็นคนจีนอายุ90กว่าแกก็หลงแต่แกไม่บ่นคนหลงมีเงินเนี่ยบ่นเก่งคนหลงคนจนเนี่ยบ่นไม่ได้เพราะไม่กล้าจะบ่นใครไอ้คนมีเงินมีทองมีลาภมียศมีอำนาจมันเนี่ยจะหลงมากเพราะแก่ตัวก็ยังมีอำนาจที่จะบ่นจะหลงทำให้คนอื่นเนี่ยเบื่อหน่ายฮะไอ้นี่ถ้าคนจนๆก็ไม่กล้าบ่นอะไรใครให้กินไงก็กินแต่ก็ความหลงก็มีแต่ได้คนหนึ่งก็มาอีกนั่นก็หลงแต่หลงคนละแบบอันนั้นหลงหิวมาอยู่วัดให้ลูกหลานก็ทำการงานเป็นราชการก็ไม่มีเวลาก็อยากจะให้ยายเนี่ยป้าเนี่ยมาอยู่วัดจะได้หายหลงมันแก้ไม่ได้มันหลงเสียแล้วมันต้องมาก่อนหลงพอมาอยู่วัดก็ใช้เก้าอี้เดิน6ขาเก้าอี้ไปไหนก็เดินแล้วแม่ชีเขาก็ปฏิบัติดีแต่ว่ามันจะปฏิบัติให้เหมือนกับเฝ้าทุกเวลาก็ไม่ได้เวลาหิวขึ้นมาแกก็หิวร้องหิวไอ้คนแก่อีกคนหนึ่งก็สงสารไอ้ที่หลงไอ้คนอายุ90ก็ข้าวก็มีไอ้แกก็ไปถ่ายอุจจาระแกก็เปื้อนหมดเปื้อนเละหมดแกก็ไปมามันก็ติดมือแกก็หยิบไอ้มือที่เปื้อนอุจจาระแดงๆน่ะแกก็ขยำข้าวขยำให้ไอ้คนหลงหิวนี่กินไอ้คนหลงหิวมันรู้ว่าข้าวเนี่ยขยำอุจจาระบอกไม่เอาแล้วไม่หิวแล้วไอ้คนหลงนี่ขยำข้าวให้กินสงสารแต่คนหลงหิวนั่นไม่กินรู้ว่ามันเป็นอุจจาระยังดีถ้าหลงนะกินเลยหายหิวไม่หิวแล้วหายร้องไปได้นี่คือความหลงซึ่งโลกของคนแก่ที่หลงเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจเนี่ยเราพวกราชการพวกคนมีเงินมีทองพวกเนี้ยคนนี้จะหลงมากตอนวัยหนุ่มวัยสาวตอนมียศมีตำแหน่งพวกนี้จะหลงไม่เข้าวัดไม่หาธรรมะแล้วบั้นปลายชีวิตเนี่ยก็จะไปรับผลกรรมอันนี้มากน่าสงสารถ้าเราจะเรียนรู้ไม่มีวิทยาลัยที่ไหนเรียนเราดูคนแก่ในบ้านเราคือดูคนเอาคนแก่มาเลี้ยงเราจะรู้เลยว่าเราแก่ก็เหมือนกันสมัยนี้คนไม่เลี้ยงคนแก่หรือคนแก่ไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีเลยแต่ถ้าเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตาดายที่แก่อยู่ในบ้านเราเราจะมีครูบาอาจารย์ที่ดีเตือนสติว่าถ้าเราแก่เราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนหรือบางทีถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยเราจะเป็นมากกว่าคนนี้อีกเพราะความหลงเนี่ยมันกำจัดสัตว์ชนิดนี้ไปสู่ทางเดียวกันหลงกลางคืนหลงกลางวันนะนี่จึงว่ายักษ์อวิชชาตัวเนี้ยมันกินคนทั้งโลกนะด้วยความหลงอยู่อำนาจมันหมด
สมมติเราหลงลูกเราเนี่ยเราลืมไม่หลงหรอกยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหลงเท่านั้นยิ่งห่วงเท่านั้นมีหลานมาก็ยิ่งหลงมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราแก่ตัวแล้วเราจะหายหลงไม่ใช่ลูกมันโตแล้วเราจะหายหลงเราก็ยิ่งหลงมากขึ้นไอ้สิ่งเนี้ยใครไม่มีหัวใจมีลูกมีหลานจะไม่รู้เลยว่ามันหลุดไม่ได้เลยแต่นั้นถ้าเรารู้โทษทุกข์อย่างนี้เราเรียนธรรมะเนี่ยเราจะรู้โทษทุกข์ว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันแก้ยากจริงๆมันเป็นอันตรายต่ออนาคตของเราแล้วก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกทุ่งหลานไม่รู้จักจบจะสิ้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ความหลงเนี่ยเป็นอวิชชาครอบงำสัตว์ให้ตายแล้วเกิดอีกท่านเห็นด้วยปัญญาท่านเลยว่าต้องหาทางกำจัดเพราะมันมีเขาบอกว่ายักษ์ตัวนี้มันมีกะโหลกอยู่บนหัวมันเนี่ยห้าหัวก็เรียกว่าขันห้าลุกร้อนเป็นไฟตลอดเวลาแล้วมันมีดอกไม้ทัดหูยักษ์ตัวนี้เป็นกรรมคุณทั้งห้ามันหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีกำไลมีโซ่กำไลทองมัดข้อเท้ามัดเท้ายักษ์ตัวนี้ข้อเท้าคือห่วงทรัพย์สมบัติไม่มีลืมสมบัตินี้และไม่มีให้ใครจะไปให้ก็ให้ลูกให้หลานทำบุญบางทีไม่ทำเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานไอ้ที่ไม่ทำบุญเพราะอะไรคิดว่าไม่ใช่ลูกหลานตัวเองคิดว่าเอาไปไม่ได้ก็เลยเก็บสมบัติอันนี้ไว้ให้ลูกให้หลานไว้ให้ตัวเองอันนี้คือความหลงก็เลยมัดอยู่ที่ข้อเท้าไปไหนไม่หลุดเขาเรียกว่ามัดบาทาไว้นั่นคือทรัพย์สมบัติแล้วมัดข้อมือไว้เวลาแต่งงานเนี่ยจะหลงมากขึ้นเป็นสาวเป็นหนุ่มมีอิสระไปไหนไปได้พอแต่งงานแล้วไปไหนไม่ได้เพราะมีสัญญาผูกมัดจะต้องหลงสร้างตัวตนขึ้นมาต้องสร้างบ้านต้องเรือนต้องทำการงานต้องหากินดิ้นรนให้มากขึ้นเพราะเรามีคู่ครองแล้วนี่มัดข้อมือไปไหนไม่รู้นี่ก็หลงมากขึ้นกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวพอมีลูกปุ๊บหนึ่งห่วงคล้องคอหลงมากเลยคนนี้ไปไหนไม่รอดเลยคนนี้ตัดไม่ขาดนี่เรียกว่ายักษ์ตัวเนี้ยมันมีห่วงต้องสามห่วงคล้องคอคล้องข้อมือคล้องเท้าจึงว่าตายไปกับห่วงนี้จมลงไปกับห่วงนี้ทั้งกลางคืนคือตาดำกลางวันคือตาขาวอวิชชาตัวนี้จึงก็เป็นยักษ์ตัวใหญ่กินคนไม่หลุดจับสัตว์และไม่หลุดคนที่จะหลุดไปได้เนี่ยตามพระพุทธเจ้าไปคนเดียวตามพระพุทธเจ้าไปก็คือตามพระพุทธเจ้าไปเพื่อไปปฏิบัติทางองค์มรรค8อริยสัจ4ในสติปัฏฐาน4หรือในโพคยปัตถธรรมที่พุทธเจ้าแสดงไว้หลักธรรมของท่านเราต้องไปค้นหาต้องไปเสาะแสวงหาพระพุทธเจ้าท่านเสาะแสวงหาแล้วเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เรากลัวโทษทุกข์อันนี้เราก็ต้องเสาะแสวงหาแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดทำลายอวิชชาคือยักษ์ตัวนี้ให้ตายดังนั้นคนเราเนี่ยแค่ลืมตัวหลงนะความหลงนี่มีอยู่ทุกลมหายใจมีอยู่ทุกขณะจิตแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เราจะไม่หลงก็คือการเรานึกว่าเราเกิดมาทำไมเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายพอเรารู้สึกตัวเนี่ยว่าคนเรารู้ว่าตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็หายหลงพอรู้จักตัวเองแล้วหายหลงพอลืมตัวเองก็หลงต่อเช่นเราไปคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องหลานใจลอยไปสู่อดีตอนาคตหลงทันทีฉะนั้นคนเราเนี่ยจะอยู่กับความหลงมากกว่าความไม่หลงดังนั้นหลงกรรมพันธ์หาทางแก้โดยการทำบุญตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะถ้าแก่ตัวแล้วแก้ไม่ได้แต่ถ้าหลงโดยคนเราเกิดมาแล้วต้องหลงทุกคนสิ่งนี้จะใครจะหลงมากหลงน้อยขึ้นอยู่ว่าความโลภใครมากน้อยเท่าไหร่เช่นความโลภใครมากน้อยเท่าไหร่ถ้าคนไหนมีความโลภห่วงทรัพย์สมบัติมากคิดจะยื้อคิดจะเอาไปคิดไม่ให้ใครคิดไม่ให้ทานเลยเนี่ยคนคนนี้ก็จะหลงมากกว่าคนธรรมดาหรือคนที่ผูกความพยาบาทไว้เนี่ยฮะ
มีความพยาบาทไว้ไม่ยอมอภัยให้ใครเช่นโกรธภรรยาโกรธลูกโกรธสามีโกรธเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็จะมีความหลงที่ผูกไว้เพราะไม่อภัยดังนั้นถ้าความโกรธนี้ครอบงำแล้วความหลงก็ติดอยู่ผูกมัดอยู่เป็นอวิชชาผูกให้อยู่กับความพยาบาทผูกอยู่กับความริษยาผูกกับความคิดคนอื่นไม่ดีในแง่ไม่ดีใจเราจะเศร้าหมองใจเราจะเป็นทุกข์ตลอดวันตอนนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเรามากำจัดความหลงกันได้แล้วเราจะได้บุคลากรที่ดีมากเลยอย่างนายเนี่ยนายที่ดีเนี่ยต้องไม่หลงไม่หลงอยากได้ยศไม่หลงตำแหน่งหน้าที่ไม่หลงสำคัญว่าตัวเองเป็นนายคือต้องคิดว่าเราเนี่ยมีค่าเท่ากันจริงๆเราก็เรียนวิทยาลัยมาโรงเรียนเดียวกันเราก็เกิดมาทางเดียวกันก็แก่ทางเดียวกันตายทางเดียวกันไอ้ตำรับตำราการล่ำเรียนอะไรก็ไม่ต่างกันการเป็นอยู่ในชีวิตอะไรเราก็กินข้าวเหมือนกันกินน้ำเหมือนกันเจ็บป่วยเหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันไอ้เสื้อผ้าก็ตัดเหมือนกันทำอะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกันไอ้จะไม่เห็นมีอะไรต่างกันไอ้รถมันก็ขี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคาแพงราคาถูกไอ้บ้านก็มีบ้านเป็นอิฐเป็นปูนเหมือนกันเป็นไม้เหมือนกันก็ไม่ใช่เป็นวิมานทองอะไรคุดแล้วคนเรามันก็มีค่าเท่ากันทุกคนแต่เราไปสำคัญตนว่าเราได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็เลยวางตัวเป็นนายคนเป็นเจ้าคนเป็นคนสำคัญกว่าคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฮะไม่มีใครวิเศษกับกันพอเราคิดถึงเรื่องคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าพูดกันทำโบราณก็บอกว่าไม่มีอะไรวิเศษกับกันเกิดมาทางเดียวกันแล้วก็ตายทางเดียวกันไอ้สำคัญความหลงนี่สิมันยกตัวเองให้ใหญ่กว่าคนอื่นให้สำคัญกว่าคนอื่นให้เก่งกว่าคนอื่นให้รู้มากกว่าอื่นไอ้นี่หรอกที่มันใหญ่กว่าเขามันตัวหลงตัวสมมุติตัวบัญญัติชื่อขึ้นมานะมันติดมันหลงสมมุติหลงสมมุติเนี่ยมันหลงที่คนเราทุกวันเนี่ยหลงสมมุตินะโยมทุกคนหลงสมมุติยังชื่อโยมเนี่ยถ้าเขาไม่ด่าตรงชื่อโยมเนี่ยโยมไม่โกรธหรอกเพราะเขาสมมติชื่อโยมสมมติโยมชื่อพิษสมัยไงนะพิษสมัยเขาก็แหมพิษสมัยเดิมเพราะละเกินเนี่ยพิษสมัยเนี่ยตอนนี้ไอ้ชื่อนี้อย่าแตะต้องชมว่าดีอย่างเดียวจึงจะชอบแต่ถ้าใครมานินทาว่าพิษสมัยไม่ดีงั้นพิษสมัยไม่ดีโหยโกรธเป็นปืนเป็นไฟเจ็บช้ำน้ำใจกูต้องหาทางแก้ไขหรือพยาบาทกันถึงเอาเป็นเอาตายนี่พอเราหลงสมมุติชื่อเราว่าชื่อพิษสมัยแต่ที่จริงแล้วไอ้ชื่อเนี่ยเมื่อก่อนเราก่อนเกิดเนี่ยเราไม่ใช่ชื่อพิษสมัยหรอกชื่อนี้ไม่ใช่เราไม่มีชื่อกับสักคนเดียวตอนที่เราอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราไม่มีชื่อเลยเป็นหญิงก็ไม่มีชื่อมีชายเมื่อโลกเนี่ยเขาฉลาดจัดมนุษย์ในฉลาดว่าถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราจะเรียกยังไงกันถูกลูกออกมาทุกคนใน7คน10คนก็ต้องช่างชื่อมันสิจะได้เรียกมันถูกแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อตั้งไปแล้วมันไปยึดชื่อมันว่าเป็นตัวมันพอชมก็ชอบพอติก็ไม่ชอบเมื่อเราหลงชื่อเราติดสมมุติอย่างนี้แล้วเราจึงเป็นตัวตนเป็นอัตตาแค่ชื่อนี่ก็ไม่ใช่ของเราโยมมันสมมุติเวลาตายแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งชื่อนี้ไว้กับโลกนี้นะเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาชื่อมาแต่เราหลงว่าเป็นของเราแล้วยศนี่ก็เหมือนกันโยมยศเนี่ยตำแหน่งนี่เขาสมมุติให้เราเขาไม่ใช่ของเราหรอกโยมสมมติตอนยศในประปาเนี่ยโยมหัวหน้ากองหัวหน้าหมวดเป็นผู้ผอ.อะไรเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกโยมเรามาใช้ชั่วคราวมันเป็นของประปาเขาสมมติไว้
แต่พอเรา60ไปแล้วเราก็ไม่ได้ตำแหน่งนี้หรอกโยมคนอื่นก็มานั่งแทนเรากลายเป็นคนนั้นโดนสมมุติเข้าไปแล้วเราพ้นสมมุติแล้วตัวเรานี่พ้นสมมุติไปแล้วเพราะ60ไปแล้วก็พ้นสมมุติไปแล้วเขาไม่ให้เราแล้วโยมจะมานั่งตำแหน่งนี้เขาไม่ให้แล้วบอกคุณหมดหน้าที่แล้วเดือนตุลาวันที่เท่านั้นคุณหมดหน้าที่แล้ว60แล้วไปเพราะเขาไม่สมมุติเรา

อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขท่านอยู่กับการนิพพานของท่านแต่อันนั้นสมมติเพื่อให้หน้าที่ตำแหน่งนั้นมีขั้นตอนโดยความเคารพโดยการเอามาใช้ให้เกิดว่าสาวกควรนั่งทางไหนเบื้องขวานั่งทางขวาพระพุทธเจ้าผู้เบื้องขวาต้องทำหน้าที่อย่างนี้ผู้เบื้องซ้ายต้องทำอย่างนี้อุปถัมภ์ต้องทำนี้แต่การสมมุตินั้นเขาไม่ได้หลงเลยนี่สมมุติกับผู้มีวิมุตติถ้านอกนั้นแล้วไม่มีใครไม่หลงเลยโยมนะมีคนที่สมมุติแล้วไม่หลงสมมุติอย่างเดียวก็คือพุทธเจ้าสมมุติให้พระอรหันต์เท่านั้นเองนั่นแหละธรรมศาสตร์ผู้ไม่หลงไม่หลงธรรมศาสตร์ศาสตร์ของธรรมที่ท่านเรียนจบจิตแต่นี้ทุกวันเนี่ยเรามานึกแล้วจริงๆก็สลดใจสงสารคนหลงฮะแล้วเขาก็ไม่เข็ดไม่หลาบนะไม่เข็ดไม่หลาบบางคนเนี่ยล้มลุกคุกคานด้วยการที่ตัวเองทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นมาลงมาขึ้นไปดิ้นรนต่อสู้นั่นแหละเพื่อหวังจะมาเป็นใหญ่ให้ได้ตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยความทุกข์ทรมานก็เอาบางคนทะเลาะกันอิจฉากันวางแผนกันหาพรรคหาพวกกันเพื่อจะเป็นใหญ่ให้ได้เพื่อจะได้สมมุติอันนั้นถึงกันทำกันเดือดร้อนดังนั้นความเป็นจริงโยมตั้งหัวข้อในถูกแล้วล่ะแต่อาตมาคงจะไม่อธิบายให้มันขาวสะอาดละเอียดละออลึกซึ้งอะไรอย่างกับพระพุทธเจ้าหรือผู้ทู่เข้าใจที่อธิบายก็คงจะอธิบายไปตามภาษาของธรรมที่พอจะพูดไปตามที่ตัวเองรู้เห็นแต่ถ้าพูดถึงความหลงเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีความหลงอย่างเดียวไม่มีสงครามเลยไม่มีสงครามศาสนาไม่มีสงครามการเมืองไม่มีสงครามไม่มีการฆ่ากันเลยเพราะหลงตัวนี้ทำให้ฆ่ากันที่ทำอาวุธนิวเคลียร์ทำอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเพราะความหลงเพราะหลงเขาไอสไตล์คิดว่าสิ่งนี้เป็นการทำให้โลกสงบแล้วพวกเราก็เรียนรู้ความหลงต่อกันมาตอนนี้คำว่าสมมติของพุทธเจ้าเนี่ยสมมติเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปติดใช้ได้ชื่อเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงชื่อเรายศเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงยศเราเงินทองเนี่ยใช้ได้อย่าไปหลงเงินทองลูกหลานครอบครัวนี่อยู่ได้แต่จะไปหลงลูกหลานท่านบอกว่าใช้ได้ทุกอย่างแต่จะไปหลงเราหลงเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวอย่างเช่นทองคำเนี่ยใส่เพื่ออะไรเครื่องประดับใส่เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยไม่น่ารังเกียจในสังคมเราแต่งตัวเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสังคมได้สังคมเขาแต่งตัวอย่างนี้เราก็แต่งไปไม่ใช่ว่าฉันสวยกับเขาฉันดีกับเขาฉันรวยกับเขาถ้าแต่งอย่างนั้นเราหลงหลงสมมุติเพราะไอ้เพชรนินจินดาทองคำอะไรมันของมาจากแผ่นดินของพวกนี้มันของมีค่าจริงสำหรับคนมีบุญสำหรับคนมีปัญญาแต่มันไม่รู้เรื่อง

มันพูดอะไรกับเราไม่ได้มันไม่รู้เรื่องกับเราคุณจะทำไงก็ทำคุณจะไปผูกคอใครก็ได้เอาจะไปแต่งใครก็ได้เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราผู้ใช้มันหลงเองแต่ว่าใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้สมมติให้ถูกเหมือนอย่างเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินมันก็เป็นกระดาษเมื่อสมัยก่อนเนี่ยของมีค่าเนี่ยเพื่อมาไว้แลกเปลี่ยนทองคำก็ดีเงินก็ดีของหายากเนี่ยเอามาเป็นค่าการตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกำลังที่สติปัญญาที่ใครหาได้แต่ที่จริงแล้วของพวกนี้เราก็ต้องไปหามาจากธาตุทั้งสี่เอามาสมมติใช้กันเพื่อให้สังคมนี้มีการแลกเปลี่ยนแต่ที่จริงมันไม่วิเศษอะไรนะมันวิเศษในการแลกเปลี่ยนให้ความสะดวกแก่เราเหล่าเท่านั้นเองสมมติเราเมื่อสมัยก่อนก็เอาควายไปแลกงัวแลกงัวแลกควายกันแลกข้าวแลกอะไรมันจะเอาของหนักไปเนี่ยลำบากใช่ไหมเขาก็เลยเอาเงินมาใส่ห่อไปเงินเอาทองมาหนักๆเท่านั้นหนักเท่านี้ช่างแล้วก็พกไปแลกนั้นแลกนี้มามันง่ายดีดีกระจุงงัวดุงควายถ่อเรือไปแลกกันอย่างนั้นคือสมมติใช้ให้เกิดสะดวกสบายยิ่งอยู่นี้ยิ่งสมมติเก่งขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ไม่ต้องพกเงินแล้วพกอะไรเครดิตการ์ดใช่ไหมเขาสมมติเนี่ยเขาก็สมมติให้เร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นแต่เรามีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยของอันนี้จะวิเศษดีกว่าคนอื่นนะก็คือของใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตเราตายแล้วเราก็ไปไม่ได้แต่เราจะยึดมันเป็นของเราตลอดไปมันก็กลายเป็นความหลงบางคนเนี่ยตายเพราะสมบัติตายเพราะสมบัติเพราะหลงตายเพราะสมบัติยังก็ไปยังว่ายังก็สร้อยเราเนี่ยฮะพอมันมาแย่งมันก็ตุกเราก็คิดดูของเราดึงกันไปดึงมามันเห็นไม่หลุดมันแทงเราตายเลยมันตีเราตายมันยิงเราตายเลยหรือไม่มันก็เล่นเรางอมไปเลยเพราะเราหลงว่าเป็นของเราเราต้องคิดตามธรรมะว่าเออมันถึงคราวแล้วนะที่จะเจ้าของเขาจะมาเอาถ้าของโจรก็โจรเอาไปเธอเอาไปหยิบไปเลยถ้าของฉันก็อยู่กับฉันถ้าเราไม่หลงสมมติไม่เจ็บตัวนะบางคนตายไม่ยอมให้ยอมให้เขาเชือดคอตัวเองขาดเสียดายสมบัติการที่เราหลงเกินไปไม่ให้ทานเลยไม่สละเลยเนี่ยเราต้องมาตายกับสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งไร้สาระมันไม่มีค่าอะไรเลยถ้าตายเนี่ยนะไอ้เงินทองพวกนี้ถ้าเราตายไปแล้วไม่มีค่าอะไรสำหรับเลยจะว่าแต่เท่านี้เลยให้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีค่าสำหรับเราสู้เรามีชีวิตมีค่ากว่ามีค่ากว่าเพราะชีวิตซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ดังนั้นคนเราเนี่ยการที่คนเราหลงมากๆเนี่ยมันทำให้เรามองแยกแยะอะไรไม่ออกเลยนะทำให้เราตั้งแต่เริ่มโตมาเนี่ยเราก็หลงมาเลยว่าเราเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่เรื่อยๆมาจนถึงทำการทำงานได้เนี่ยยิ่งเราไม่ได้เข้าหาธรรมะเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราเนี่ยไม่เป็นตัวตนตลอดเป็นอัตตาที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีจำพวกของความคิดที่เป็นอัตตาตลอดเช่นอัตตาที่ประเตยยะถือตนเป็นใหญ่โลกาที่ประเตยยะถือโลกเป็นใหญ่คนจำพวกนี้จะถืออย่างนี้ตลอดเวลาถือว่าตนเป็นใหญ่ถือว่าโลกเป็นใหญ่แต่คนที่เข้าถึงธรรมจะมีธรรมาที่ประเตยยะจะถือว่าธรรมทั้งหลายนี้ทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเกินกว่าธรรมชาติธรรมชาติอยู่เหนือทุกคนเขาเข้าใจถึงธรรมชาติพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยเข้าใจถึงธรรมชาติว่าทุกคนสู้ธรรมชาติไม่ได้เหมือนไอ้ตึกถล่มเนี่ยมันมาจากธรรมชาติใช้ธรรมชาติไม่เป็นมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติยุบลงไปสู่ธรรมชาติเป็นดินไปแล้วโยมสมมติใช้พักหนึ่งอันนี้มันเป็นโทษแหละสมมติอันนี้เพราะใช้ธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติมันอยากจะกลับไปสู่ความเดิมเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยนะเมื่อเราเดินเนี่ยไอ้ร่างกายเรานี่หนักใช่ไหมเราพยายามแบกธรรมชาติเรานั่งเนี่ยเราพยายามแบกธรรมชาตินอนเนี่ยก็แบกธรรมชาติกินเดินนั่งนอนเราแบกธรรมชาติเลยนะโยมใช่ไหมธรรมชาติในน้ำมันก็หนัก
ดินก็หนักไฟก็หนักลมก็หนักล้วนแต่ว่าสิ่งที่ไม่หนักก็คืออย่างเดียวคือจิตเท่านั้นเองที่ปล่อยวางได้และไม่หนักแต่ตัวธาตุทั้งสี่เนี่ยเป็นของหนักเป็นของที่ก่อสสารกันได้เป็นพิษได้ในเมื่อมันเกาะกลุ่มกันอยู่ดังนั้นที่จริงแล้วเราเดินแบกโลกใช่ไหมฮะเราเดินแบกโลกนะโลกภายในคือโลกกดหลงโลกภายนอกคือร่างกายร่างกายเราเดินไปพอแบกไปถึง70-80บอกไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยตาไปไม่ไหวแล้วยายไปไหวไม่ไปแล้วเหนื่อยเดินแค่19-29ก็เหนื่อยแบกโลกไม่ไหวยอมนอนแล้วผลสุดเป็นไงโยมเวลาตายแล้วไปไหนก็โลกมันหนักมันก็เลยอยู่กับโลกไม่มีอะไรก็กลายเป็นขี้เถ้ากองปอนเป็นดินไปทุกวันนี้เราแบกอยู่ได้เพราะเรามีพลังมีกำลังอายุที่มันเพิ่งสร้างใหม่ถึงว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็สร้างมาใหม่โลกนี้คล้ายๆว่าพัฒนามาใหม่มันก็วิ่งอะไรได้เร็วกำลังมันดีเพราะมันแบกโลกไหวพออายุ20-30มันก็ยังแข็งแรงเพราะมันมีพลังที่จะแบกโลกต่อไปได้แต่พอไป60-70แล้วมันแบกโลกไม่ไหวมันก็ค่อยอ่อนลงเพราะพลังเราไม่มีจะแบกโลกพูดกันแล้วตามภาษาของศัพท์ก็คือว่าเราแบกโลกกันทุกคนร่างกายเรานี่เป็นโลกหนึ่งมนุษย์โลกมนุษย์โลกเราแบกโลกในทุกวันแล้วโลกข้างในเราตัวเราเนี่ยถ้าหากว่าแบคทีเรียเข้าไปหรือไวรัสอะไรเข้าไปถ้ากำลังเราอ่อนหย่อนยานขึ้นมามันจะมีตัวเชื้อโรคของมันเข้าไปกัดกินในร่างกายนั่นยิ่งแบกโรคนั้นยิ่งทุกข์นะแล้วเราเป็นมะเร็งเนี่ยเดินไปไหนมะเร็งเป็นไวรัสเป็นพีบีหรือปวดท้องปวดหัวความดันสูงโรคหัวใจยิ่งเป็นโรคเอดส์เนี่ยแบกโรคทุกข์เลยใช่ไหมทุกวันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวโรคแบกโรคหนักยิ่งหนักก็ไปทุกวันอยู่ไม่ใช่เบานะจะเบาก็ตอนเราเป็นเด็กๆในโลกมันยังไม่หนักมันยังไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมากความโลภโกรธหลงอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีอยากแข่งขันอะไรไม่มีเพราะมันยังเป็นเด็กมันยังคล่องตัวอยู่แต่พอ20ไปแล้ว30ไปแล้วคนนี้มันก็เกิดโลภมากขึ้นโลภในใจก็มีความโลภมากขึ้นโลภทางกายก็มีความเจ็บปวดมากขึ้นถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราแบกโลภหนักอยู่ทำไงจะให้มันเบากายเนี่ยมันไม่มีเบาหรอกมันมีน้ำหนัก50-60-70ร่างกายมีน้ำหนักอยู่แล้วแต่ใจเนี่ยถ้ามันหนักไปด้วยกับกายยิ่งหนักใหญ่อย่างนี้สมมติโยมนั่งฟังธรรมะเนี่ยถ้าโยมไม่สบายใจโยมนั่งไม่ได้นะแต่ถ้าเจ็บปวดยังทนไหวเจ็บปวดทนไหวเอาเราชั่วโมงครึ่งนี่ทนไหวแต่ถ้าหนักใจฉันนัดกับคนวันไว้ที่โน่นที่นี่ฉันยังไม่ทำโน่นทำธรรมะมันใจยังคอไม่สงบพอหนักใจโยมลุกไปแล้วทั้งที่ตัวยังไม่หนักแต่ใจมันหนักแต่ถ้าใจมันเบาเนี่ยตัวมันก็พลอยเบาไปด้วยฟังรู้เรื่องฉะนั้นเรื่องความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียนจบแล้วก็มาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ทิ้งสมมุติเอาสมมุติใช้ให้เป็นประโยชน์สมมุติความเป็นพ่อคนสมมุติความเป็นแม่คนสมมุติความเป็นลูกคนสมมุติเป็นนายคนสมมุติเป็นลูกน้องคนเรามาอยู่ในโลกสมมุติทั้งหมดเลยยังเหมือนโยมมาทำงานนะโยมอยู่ในโลกสมมุตินะสมมุติว่าเขามีตำแหน่งหน้าที่อันนี้โยมจะต้องรักษาตำแหน่งหน้าที่อันนี้ให้ดีไม่ให้เสียหายทำให้ถูกต้องตามหน้าที่นี่ก็เรียกว่าตามทำสมมุติให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าโยมมาทำงานเขาสมมุติให้โยมเป็นหน้าที่ตำแหน่งนี้แต่เวลาเซ็นชื่อแล้วโยมก็ไปเซ็นชื่อก็ไปเลยเถลียถลายไม่รับงานผิดชอบกลายไปว่าสมมติไม่ถูกต้องบัญชีก็ขาดกลายไปว่าเราเนี่ยรับสมมตินี้ไม่ถูกต้องใช้สมมติไม่เกิดประโยชน์หรือเราเป็นนายคนเนี่ยเราเอาตัวตนทิฏฐิมานะเรามาเขาไหนเป็นคนไหนมาพูดกับเราบ่อยๆประจบประแจงทำอะไรก็ได้ผิดถูกไม่เป็นไรขอให้เชื่อเราคนเดียวเราก็รัก
แต่คนไหนมันหัวแข็งมันไม่เชื่อเรามันจะทำถูกไงเราก็ไม่รักเราก็หาทางกำจัดไอ้คนนี้ออกไปนี่คือเรียกว่าสมมติไม่ถูกต้องกลายเป็นว่าไอ้คนที่หัวแข็งก็สมมติตัวเองไม่ถูกต้องไอ้คนหัวอ่อนก็สมมติไม่ถูกต้องไอ้นายก็สมมติไม่ถูกต้องไม่รู้จะใช้สมมติให้ถูกต้องได้ยังไงสิ่งที่สมมติให้ถูกต้องคือว่าเราต้องปรับตัวเข้าหากันเราต้องปรับตัวเข้าหากันเป็นนายมีหน้าที่จะต้องปรับตัวเข้าหาลูกน้องก่อนเพราะลูกน้องมีหลายคนนายมีคนเดียวปรับได้ง่ายเมื่อนายเนี่ยปรับตัวเข้าหาลูกน้องปุ๊บแล้วน้องก็เห็นใจว่าขนาดนายยังไม่มีตัวตนเลยไม่มีทิฏฐิมานะอุตส่าห์มางอนง้ออุตส่าห์มาพูดดีกับเราโอ้เราต้องทำให้นายสบายใจสิ่งนี้เหมือนกับพ่อแม่สอนลูกยงพ่อแม่ที่สอนลูกลูกรักได้ลูกเชื่อได้โดยมากพ่อแม่จะงอนงอลูกโดยหาสติปัญญาหาเหตุผลเข้าไปหาลูกได้และจึงจะเข้ากับลูกแต่ถ้าพ่อแม่มีทิฏฐิมานะถือว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่นะไม่ยอมเข้าใจลูกเนี่ยสอนลูกไม่ได้นะเหมือนกับเรารักกันใหม่ๆอ่ะเราเข้าใจกันเรางอนงอกันหนุ่มงอนง้อสาวสาวงอนง้อหนุ่มตกลงกันได้แต่พอเราแต่งงานกันเราไม่งอนง้อกันเอาละไงก็เป็นกันก็ไม่เข้าใจกันทั้งที่คุ้นเคยกันมากเมื่อก่อนในคุ้นเคยแค่วันเดียวยังถูกคอกันไม่เดือนเดียวนี่ยังหูยลืมกันไม่ลงแต่เรามาอยู่กันหลายปีกับไม่เข้าใจกันแสดงว่าเราใช้สมมติไม่ถูกต้องการลดทิฏฐิมานะเราไม่มีเรายิ่งอยู่ไปตัวตนเรามากขึ้นถือว่ากูอย่างนั้นกูอย่างนี้สำคัญงั้นนี่คิดความสำคัญของหญิงของชายเนี่ยไม่ทิ้งสมมตินี้ออกการที่เราไม่ละสมมติอันเนี้ยตัวตนอุปาทานมากขึ้นสิ่งนี้เนี่ยคือปัญหาหัวใจที่สังคมทุกวันนี้อยู่กันยังไม่มีความสงบถูกเพราะปล่อยวางไม่เป็นจะพูดกันแล้วก็เหมือนความหลงหลงสำคัญผิดตัวตนสำคัญดีกว่าคนอื่นแต่นี้ถ้าเราคนเราเนี่ยพุทธเจ้าจะให้ปลดทิฏฐิมานะปลดทิฏฐิมานะนี่คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสินนพตุปตะปามาสคือยสกายทิฏฐิเนี่ยเวลาเราเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ให้ไปมองใครมองกายกับใจมองกายเนี่ยคือกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องพิจารณาเลยว่าอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ทุกข์นั่งนานก็ไปทุกข์นอนนานก็ไปทุกข์กินมากก็ไปทุกข์เดินมากให้เห็นความหนักของร่างกายเห็นความทุกข์ของร่างกายเหงื่อใครออกมาก็ความไม่สะอาดของร่างกายทั้งนั้นพอพิจารณาเองตัวเองมากขึ้นมากขึ้นกายไม่ดีกายเราไม่ดีต้องว่ากายตัวเองไม่ดีจึงจะละได้ถ้าว่ากายฉันสวยกายฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยฉันดีคนอื่นถ้าอย่างนั้นไม่เข้าหลักของความกำจัดความหลงต้องพิจารณากายตัวเองนี่จะน่าเกลียดจะเห็นว่าเป็นซากศพเป็นอสุภะเป็นของเน่าเปื่อยนั่งจนเห็นว่าหนอนกินตัวเองเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเสลดน้ำลายไหลออกจากร่างกายคือนั่งเห็นหรือพิจารณาเห็นเช่นว่ากายเราเนี่ยไปเทียบเปรียบกับซากศพได้ไปเปรียบกับซากศพที่ตายไปภายใน3วัน7วัน3เดือน7เดือนตายไปทั้งเก่าทั้งใหม่นั่งจนเอากายตัวเองเนี่ยไปเทียบเปรียบกับร่างกายที่ซากศพพวกนั้นได้นั่นแหละจึงจะกำจัดความหลงครั้งเดียวก็ยังไม่พอนะถ้าคนมีบารมีก็หายหลงเลยถ้าคนไม่มีบารมีเนี่ยจะต้องพยายามสะสมมานั่งเมื่อไรก็มาพิจารณาเอาละเอาหนังออกไปนั่งแล้วก็พิจารณาเอาหนังออกไปกองไว้ข้างหน้าลอกหนังออกเอาหนังศีรษะเนี่ยลอกออกไปลอกออกไปเหมือนสัตว์อื่นไปกองไว้ข้างหน้าเพื่อกำจัดความหลงแล้วก็มาลอกเนื้อออกอีกเอาแก้มออกหูออกเอาตาออกหน้าอกสะโพกแขนขาออกเอาไปกองไว้อีกชิ้นหนึ่งพิจารณาไปไงสวยไหมหล่อไหมทีนี้ก็มาจกเอาลิ้นออกหลอดคอออกเอ็นเส้นเอ็นออกเอาไปกองไว้อีก
แล้วก็มาจกเอาหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่ม้าม

0: ังผืดตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารเข้ามาก็มากองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มารวมกระดูกมากองไว้อีกส่วนหนึ่งกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขาก็มากองไว้สี่กองแล้วก็นั่งพิจารณาพิจารณาอยู่นั่นน่ะพิจารณาว่าเออเป็นไงสวยไหมบอกว่าโอ้เหมือนกันทุกคนเลยนะเหมือนกับงัวเหมือนกับควายเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนกันพอพิจารณาไปนี่เข้าความหลงนี่จะหมดไปแล้วก็พอพิจารณาไปก็จะเห็นร่างกายนั้นเน่าเหม็นออกกลิ่นคลุ้งไปภายใน7วัน15วันทุกคนเหมือนกันหมดแล้วก็เห็นว่าส่วนเหลวเนี่ยเป็นดำๆเหมือนขี้น้ำคลำไหลออกไปเป็นดินแล้วส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นน้ำส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นไฟส่วนหนึ่งกายเราไม่มีอะไรเลยแค่หมดลมเนี่ยกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของโลกเราก็บังคับบัญชาไม่ได้เราก็วิเศษไม่ได้เราก็เก่งไม่ได้เราก็สวยไม่ได้เราก็รวยไม่ได้เราก็ฉลาดไม่ได้เพราะกายอันนี้มันไม่มีของใครนะเห็นไหมเหมือนตึกถล่มแล้วพอไม่มีลมแล้วมันก็เหม็นเลยนะเหม็นแหละไอ้กายสวยๆกายหล่อๆมันก็เหม็นคือพอละกายตัวเองได้เนี่ยการทุกข์ทรมานในความเจ็บความตายจะน้อยลงเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเรายอมรับความจริงความจริงนี่อยู่เหนือสมมุตินะอยู่เหนือสมมุติคือเรียกวิมุตติหลุดพ้นจากกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วก็มั่นคงในศีลธรรมตลอดชีวิตตอนนี้คนเราถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้นะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นสกิทาคานาคาไปสู่วิชาญาณความรู้ไม่ได้นี่เรียกว่าวิชาความรู้เป็นแสงสว่างที่พุทธเจ้าพบพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะเรียนอนาปานสติก็คือมาดูกายตัวเองตามความเป็นจริงจนไม่หลงถ้าเราจะไปเรียนอย่างอื่นมันก็หลงโยมเรียนให้จบอะไรก็หลงอ่านพระไตรปิฎกจบก็ยังหลงเลยจบแล้วจบอีกก็ยังหลงเพราะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยในตำราให้พิจารณาร่างกายเน่าเปื่อยเป็นของเกิดรากซากศพในตำราเขาบอกงั้นแต่ใจเราไม่เคยพิจารณาแต่เมื่อเราเรียนพระไตรปิฎกจบเราต้องมาพิจารณานี้ทั้งวันทั้งคืน7วัน7เดือน7ปีจนกว่าจะเห็นความจริงนั่นแหละจึงจะไม่หลงแล้วคนเราหลงเนี่ยนะตายไม่เป็นเวลาจะตายแล้วไม่ยอมตายที่จริงน่าตายนะคนเรานะขนาด ICU แล้วมันน่าจะไปไม่น่าจะอยู่มันไม่น่าอยู่ถ้าเราเจ็บมากๆแล้วเนี่ย 70-80 แล้วเราไม่ต้องอยู่แล้วฮะเราไปอยู่เป็นเทวดาดีกว่าใช่ไหมเรื่องอะไรจะมาอยู่ห้อง ICU ทรมานจะตายโง่ตายเลยคิดอยู่ได้ทำไมจะอยู่ทำไมใช่ไหมยอมจะอยู่ไหมถ้าไม่มีทางหายแล้วคุณเนี่ยหมอบอกแล้วว่าเนี่ยภายใน7วันเนี่ยไม่รอดแล้วภายใน15วันไม่รอดแล้วร่างกายมันเซลล์โลกนี้มันเสื่อมแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วจะอยู่ไปทำไมทรมานเสียเงินเสียทองก็เปล่า ICU มันนอนภาวนาตายไม่ดีกว่ายังพยายามจะไม่ให้ตายนั่นแหละมันน่าสงสารมันน่าสังเวชน่าสังเวชนะบางคนนี่น่าสังเวชจะมาไปเยี่ยมหลวงพ่อช่วยทีช่วยทีนี่เรานึกว่าช่วยให้ตายดีมั้งจะได้สบายนึกเลยนึกอยากเขาไปดีแหมเนี่ยแต่คนปฏิบัติธรรมะเขาก็อยากตายเขาไม่อยากอยู่หรอกทำไมมาหลงขนาดนี้เลยตีนบวมมือบวมเขียวอื้อรื้อยังไม่อยู่ยังจะอยู่ทำไมออกมาก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วอ่ะใช่ไหมมันน่าไปแต่ถ้ายังน่าตายผู้โยมทำงานได้น่าอยู่แต่ถ้ามันไม่ไหวจะอยู่ทำไมใช่ไหมมันน่าจะหาที่ไปดีๆกว่านี้ใช่ไหมเพราะเราไปเราก็ไม่ได้จนที่อยู่นี่เราไปเป็นเทวดามันก็หมดเจ็บปวดมานั่งดูความคนอื่นเขาทุกข์เห็นแล้วก็น่าสงสารเพราะความหลงตัวเดียววงการแพทย์จึงวิวัฒนาการมากมายเพื่อไม่ให้คนตาย
1: ขนาดอย่างนี้ทำไงฝรั่งมันหลงกว่าเรานะโยมนะเราก็หลงตามมันเพราะคนไทยเนี่ยหลงตามฝรั่งฝรั่งหลงไงกูหลงด้วยคิดว่าฝรั่งฉลาดยอมฝากชีวิตไว้กับฝรั่งฝากสมองไว้กับฝรั่งเลยทุกวันเนี่ยจะมาไปดูฝรั่งมันโง่ก็โง่ด้วยฝรั่งมันฉลาดก็ได้ฝรั่งมันหลงก็หลงด้วยฝรั่งมันฉลาดแบบคนหลงนะแต่มันก็ทำให้โลกเจริญหรือทำให้โลกพินาศเหมือนกันมันเป็นผู้สร้างโลกใช่ไหมมันก็จะเป็นผู้ทำลายโลกเหมือนอย่างการนิวเคลียร์เนี่ยบางประเทศเนี่ยอยากจะให้เมืองไทยเอามาใช้เพราะประเทศมันบอกกากสารพิษนี่มันจะไปไว้ที่ไหนอาตมาไปถามพวกด็อกเตอร์บอกเอาไปไว้ที่ไหนบอกหลวงพ่อเอ้ยอาจารย์ที่ด็อกเตอร์อยู่ที่ออกฟอร์ดเอาไปขวางลึก20เมตรเอาปูนหนาขนาด4เมตร5เมตรแล้วมันยังระเบิดออกมาได้เลย20ปีสารมันยังไม่ละลายมันยังมาทำลายชีวิตและสัตว์ได้เลยไม่รู้จะไปซ่อนไว้ที่ไหนเนี่ยไอ้กากของมันเนี่ยปรมาณูที่จะทำพลังนิวเคลียร์ไปแล้วเนี่ยทำไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยที่ตอนนี้ถ้าเมืองไทยเอาไปได้เขาก็โมทนาเต็มที่แล้วนี่คือความที่เราเชื่อฝรั่งเราก็แหมเราจะได้สมัยใหม่เรามีพลังไฟฟ้านิวเคลียร์เราจะได้ก้าวหน้าทันโลกใกล้เคียงหารู้ไหมว่าถ้าเผื่อมันยุบยังไอ้ตึก6ชั้นนี่ทำไงเกิดไอ้ถังมันระเบิดมาประเทศไทยเราไม่พออยู่หรอกมันไปโดนตรงไหนก็เสียตรงนั้นเลยร่างกายตรงไหนโดนตรงไหนก็พังตรงนั้นเลยทีนี้ฝรั่งก็ที่ควรจะมีได้กับประเทศใหญ่ๆประเทศเล็กๆอย่างอังกฤษอย่างอังกฤษก็เล็กกว่าเราเขาไม่อยากได้ทุกวันนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: A translation of teachings by Wat Sangathan's most venerable abbot หลวงพ่อสนองMind is important.
2: ใจนี้สำคัญ
1: Through mind training, we discover whether or not our mind is peaceful. To practice meditation, bhavana.Correctly, we must only be aware of the state of our own mind and not be concerned about other matters.
2: การภาวนานี้ทำให้เราได้รู้สึกในตัวเราว่าใจอยู่ในลักษณะสงบหรือไม่สงบอย่างใดการที่เราภาวนาถูกต้องนั้นต้องรู้เรื่องของใจเราเป็นหลักไม่ได้ไปรู้เรื่องอย่างอื่น
1: In order to obtain peace and tranquility we need to observe how thoughts can continuously create impulsesAnd emotions. So we can say the mind is very important.
2: การที่เราว่าสงบอันนั้นแหละเราก็พยายามจับหลักความสงบเช่นรู้ว่าความคิดนึกปรุงแต่งได้ตลอดเวลาความสงบก็จะมีขึ้นจึงว่าใจนี้สำคัญ
1: If we know our own mind, there is nothing left to know. Dukkha, suffering, and sukha, happiness, are within our own minds. Depending on this contemplation, we understand the Dhamma and our ownfeelings and what kind of aramana emotions or tendencies we have
2: ถ้าเรารู้ใจตัวเองได้แล้วก็ไม่มีอะไรความทุกข์ความสุขก็ยกไว้ให้ที่ใจของเราเราก็อาศัยพิจารณาการภาวนานี้ทำให้เราเข้าใจธรรมะเข้าใจความรู้สึกของเราให้มากขึ้นใจเรานั้นมีอารมณ์อย่างใดที่มันหนักไปในทางไหน คติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง
3: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ภิกษุตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทฌานภิกษุตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในสุญญตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายนอกละถึงภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและในภายนอกละถึงภิกษุนั้นใส่ใจอเนนชะสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอเนนชะสมาบัติจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนนชะสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอเนนชะสมาบัตินั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอเนนชะสมาบัติจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนนชะสมาบัติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอเนนชะสมาบัตินั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

ภิกษุนั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นในสมาธินิมิตในเบื้องต้นนั้นแลภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายนอกและถึงภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและในภายนอกและถึงภิกษุนั้นใส่ใจอเนญชสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอเนญชสมาบัติจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอเนญชสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอเนญชสมาบัตินั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอเนญชสมาบัติจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอเนญชสมาบัติภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอเนญชสมาบัติด้วยอาการอย่างนี้

อานนท์หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการเดินจงกรมภิกษุนั้นจึงเดินจงกรมด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้เดินจงกรมอยู่อย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการเดินจงกรมนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการยืนภิกษุนั้นจึงยืนด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้ยืนอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการยืนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการนั่งภิกษุนั้นจึงนั่งด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้นั่งอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการนั่งนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการนอนภิกษุนั้นจึงนอนด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้นอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการนอนนั้นด้วยอาการอย่างนี้

หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการพูดเธอใส่ใจว่าเราจะไม่พูดเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมซึ่งเป็นเรื่องเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด

พื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจะพูดเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่ง

นายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้

ากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการตรึกภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจักไม่ตรึกในวิตกเห็นปานนี้คือกามวิตกความตรึกในกามพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในการเบียดเบียนซึ่งเป็นวิตกเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการตรึกนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจักตรึกในวิตกเห็นปานนี้คือเนกขัมมะวิตกความตรึกที่จะออกจากกามอพยาบาทวิตกความตรึกในการไม่พยาบาทอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนซึ่งเป็นวิตกของพระอริยะเป็นเครื่องนำออกที่นำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ทำตามภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการตรึกนั้นด้วยอาการอย่างนี้

อานนท์กามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นห้าโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดอานนท์กามคุณห้าประการนี้ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในเพราะกามคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราหรือหากภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในกามคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดข้อที่จิตฟุ้งขึ้นนั้นอย่างนี้ว่าฉันทราคะในกามคุณห้านี้เรายังละไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในฉันทราคะในกามคุณห้านี้ที่ยังละไม่ได้นั้นด้วยอาการอย่างนี้แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในเพราะกามคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีแก่เราเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ข้อที่จิตฟุ้งขึ้นนั้นอย่างนี้ว่าฉันทราคะในกามคุณห้านี้เราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในฉันทราคะในกามคุณห้านี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้

นี่ความเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณภิกษุนั้นผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้านี้อยู่ย่อมละอสมิมานะในอุปาทานขันห้าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอสมิมานะที่ละได้แล้วนั้นอย่างนี้ว่าอสมิมานะในอุปาทานขันห้านี้เราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอสมิมานะในอุปาทานขันห้านี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้

อานนท์อุปาทานขันธ์ 5 นี้เป็นธรรมที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาละถึงอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้

ธรรมเหล่านี้เนื่องมาจากกุศลโดยส่วนเดียวไกลจากข้าศึกเป็นโลกุตระอันมารผู้มีบาปอย่างลงไม่ได้อานนท์เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือสาวกพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้อานนท์สาวกไม่ควรติดตามศาสดาเพียงเพื่อฟังสุตตะเคยยะและเวยากรณะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมทั้งหลายอันเธอทั้งหลายสดับทรงจำคล่องปากเพ่งพินิจด้วยจิตรู้แจ้งแทงตลอดดีแล้วสิ้นกาลช้านานแต่สาวกก็ควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิดเพื่อฟังเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัทวะของอาจารย์จึงมีได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัทวะของศิษย์จึงมีได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์จึงมีได้

อุปัทวะของอาจารย์เป็นอย่างไรคือศาสดาบางคนในโลกนี้พักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อศาสดานั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วศาสดานั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากมากศาสดานี้เราเรียกว่าอาจารย์มีอุปัทวะด้วยอุปัทวะของอาจารย์บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าศาสดานั้นอานนท์อุปัทวะของอาจารย์เป็นอย่างนี้

อุปัทวะของศิษย์เป็นอย่างไรคือสาวกของศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสงัดตามศาสดานั้นจึงพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากมากสาวกนี้เราเรียกว่าศิษย์มีอุปัทวะด้วยอุปัทวะของศิษย์บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าสาวกนั้นอานนท์อุปัทวะของศิษย์เป็นอย่างนี้

อุปัฏฐวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตนั้นย่อมพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อตถาคตนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วตถาคตนั้นย่อมไม่ยินดีความหมกมุ่นไม่ถึงความอยากได้ไม่เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆส่วนสาวกของตถาคตผู้ศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสงัดตามตถาคตผู้ศาสดาพระองค์นั้นย่อมพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทย่อมพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะกลับเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีอุปัฏฐวะด้วยอุปัฏฐวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าสาวกนั้นอานนท์อุปัฏฐวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างนี้อานนท์บรรดาอุปัฏฐวะทั้งสามประการนั้นอุปัฏฐวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีวิบากเป็นทุกข์มีวิบากเผ็ดร้อนกว่าอุปัฏฐวะของอาจารย์และอุปัฏฐวะของศิษย์เป็นไปเพื่อความตกต่ำอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงประพฤติต่อเราด้วยวัดของมิตรเถิดอย่าประพฤติต่อเราด้วยวัดของศัตรูเลยข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน

สาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของศัตรูไม่ประพฤติด้วยวัดของมิตรเป็นอย่างไรคือศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมสอนสาวกทั้งหลายว่าเรื่องนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกของศาสดานั้นกลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของศัตรูไม่ประพฤติด้วยวัดของมิตรเป็นอย่างนี้สาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของมิตรไม่ประพฤติด้วยวัดของศัตรูเป็นอย่างไรคือศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกของศาสดานั้นก็ตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะรู้และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของมิตรไม่ประพฤติด้วยวัดของศัตรูเป็นอย่างนี้อานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเรียกร้องเราเพื่อเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเราเพื่อเป็นศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานอานนท์เราจักไม่ประคับประคองเธอทั้งหลายเหมือนช่างหม้อประคับประคองภาชนะดินดิบที่ยังดิบอยู่เราจักกล่าวข่มแล้วข่มอีกจักกล่าวยกย่องแล้วยกย่องอีกบุคคลใดมีแก่นสารบุคคลนั้นจักดำรงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสุญญตสูตรที่สองจบ

3. อัจฉริยภูตธรรมสูตรว่าด้วยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตัดปปัญจธรรมได้แล้วทรงตัดต่อแห่งวัฏฏะครอบงำวัฏฏะล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีโคตรกูลอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีศีลอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีธรรมอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีปัญญาอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีวิหารธรรมอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีวิมุตติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างเมื่อภิกษุเหล่านั้นสนทนากันอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏและประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเรื่องนี้แลที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จไปที่หอฉันประทับนั่งบนพระพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตัดปปัญจธรรมได้แล้วทรงตัดต่อแห่งวัฏฏะครอบงำวัฏฏะล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วจักทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้มีโคตรตระกูลอย่างนี้

ทรงมีศีลอย่างนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้ทรงมีปัญญาอย่างนี้ทรงมีวิหารธรรมอย่างนี้ทรงมีวิมุตติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏและประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเรื่องนี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าข้า

ธรรมอันน่าอัศจรรย์20ประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอจงอธิบายธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปเถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 1. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 2. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจึงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 3. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนตลอดอายุแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตตลอดอายุนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 4. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระครรภ์ของพระมารดานี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 5. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตก้าวลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นๆจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 6. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาเทพบุตรสี่องค์เข้าไปอา

ักขาพระโพธิสัตว์นั้นประจำทั้งสี่ทิศด้วยตั้งใจว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ใดๆอย่าได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 7. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดามีปกติทรงศีลคือเว้นจากปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เว้นจากอทินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามเว้นจากมุสาวาทการพูดเท็จเว้นจากสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 8. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นผู้ที่บุรุษผู้มีจิตกำหนัดใดๆไม่สามารถล่วงเกินได้แม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 9. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ทรงได้กามคุณห้าเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 10. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรนัยดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่านี้คือแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรนัยดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นเหมือนกันแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค

11ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค12ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้9เดือนหรือ10เดือนส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเท่านั้นแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค13ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูติเท่านั้นแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค14ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาในตอนแรกเทพทั้งหลายจะทำพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์แม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค15ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตรสี่องค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องพระพักของพระมารดาแล้วกราบทูลว่าโปรดพอพระทัยเถิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่แม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค16ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเสด็จออกอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเปรียบเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้ากาสิกพัดย่อมไม่ทำให้ผ้ากาสิกพัดแปดเปื้อนถึงผ้ากาสิกพัดก็ไม่ทำให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธิ์หมดจดแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาย่อมประสูติอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นเหมือนกันแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค17ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค18ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกันบนพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไปเจ็ดก้าวขณะที่หมู่เทวดากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จทอดพระเนตรไปยังทิศทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจา
พูดอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปแม้ข้อนี้ละถึงข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 19. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นๆจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 20. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอานนท์เธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่เวทนาของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่าท่านพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระอานนท์ดังนี้แลอัจฉริยภูตธรรมสูตรที่3จบ

4. พระกุลเถรัจฉริยภูตสูตรว่าด้วยอัจฉริยธรรมของพระพระกุลเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระพระกุลพักอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแหลปริพาชกชื่ออเจละกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของท่านพระพักุละเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์เข้าไปหาท่านพระพักุละถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระพักุละว่าท่านพักุละท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วท่านพระพักุละตอบว่าท่านผู้มีอายุเราบวชมา80พรรษาแล้วตลอดเวลา80พรรษานั้นท่านเสพเมถุนธรรมมากี่ครั้งขอรับกัสสปะผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนี้ว่าตลอดเวลา80พรรษานั้นท่านเสพเมถุนธรรมมากี่ครั้งขอรับแต่ท่านควรถามเราอย่างนี้ว่าก็ตลอดเวลา80พรรษานี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นกับท่านกี่ครั้งท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ากามสัญญาเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพักุละไม่รู้สึกเลยว่ามีกามสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมา

ตลอด 80 พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านภกุละไม่รู้สึกเลยว่าพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา 80 พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด 80 พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ากามวิตกเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านภกุละไม่รู้สึกเลยว่ากามวิตกเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา 80 พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด 80 พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ามีพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านภกุละไม่รู้สึกเลยว่าวิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา 80 พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด 80 พรรษาเราไม่รู้สึกยินดีขหบดีจีวรเลยข้อที่ท่านภกุละไม่รู้สึกยินดีขหบดีจีวรเลยตลอด 80 พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภกุละท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด 80 พรรษาเราไม่รู้จักการใช้มีดตัดผ้าเป็นจีวรเลยเราไม่รู้จักการใช้เข็มเย็บจีวรเลยไม่รู้จักการใช้เครื่องย้อมจีวรเลยไม่รู้จักการเย็บจีวรที่ไม้สะดึงเลยไม่รู้จักการจัดทำจีวรของเพื่อนพรหมจารีเลยไม่รู้สึกยินดีกับกิจนิมนต์เลยไม่รู้สึกเลยว่าเคยเกิดความคิดอย่างนี้ว่าขอใครๆพึงนิมนต์เราเถิดไม่รู้จักการนั่งในละแวกบ้านเลยไม่รู้จักการฉันในละแวกบ้านเลยไม่รู้จักการถือนิมิตแห่งมาตุคามโดยอนุพยัญชนะเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่มาตุคามโดยที่สุดแม้คาถาสี่บาทเลยไม่รู้จักการเข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่ภิกษุณีเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สิกขมานาเลยไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สามเณรีเลยไม่รู้จักการให้บรรพชาเลยไม่รู้จักการให้อุปสมบทเลยไม่รู้จักการให้นิสัยเลยไม่รู้จักการใช้สามเณรเป็นอุปถากเลยไม่รู้จักการสงน้ำในเรือนไฟเลยไม่รู้จักการใช้จุนสงน้ำเลยไม่รู้จักยินดีการนวดเฟ้นตัวของเพื่อนพรหมจารีเลยไม่รู้จักอาพาธอันเคยเกิดขึ้นแล้วโดยที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคเสร็จเลยไม่รู้จักฉันยาโดยที่สุดแม้เท่าชิ้นสมอเลยไม่รู้จักการนั่งพิงพนักพิงเลยไม่รู้จักการนอนเลยข้อที่ท่านภกุละไม่รู้จักการนอนตลอดเวลา 80 พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภกุละ

ท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาเราไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเลยข้อที่ท่านพระกุละไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพระกุละท่านผู้มีอายุเราเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลข้อที่ท่านพระกุละเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลนี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพระกุละท่านพระกุละขอให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดอเจละกัสสปะได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้วเมื่อบวชแล้วไม่นานหลีไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยต่อมาท่านพระพักกุละถือลูกดานเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้จักเป็นวันปรินิพพานของเราท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพักกุละถือลูกดานเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้จักเป็นวันปรินิพพานของเราเราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละครั้งนั้นท่านพระพักกุละนั่งปรินิพพานในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านพักกุละนั่งปรินิพพานในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์นี้เราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพักกุละดังนี้แลพักกุลัตเถรัชริยภูตสูตรที่4จบ

5. ทันตภูมิสูตรว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสมานุเทศชื่ออจิรวัตะอยู่ในกระท่อมใกล้ป่าครั้งนั้นพระราชกุมารนามว่าชยเสนทรงดำเนินเล่นไปโดยลำดับเข้าไปหาอจิรวัตะสมนุเทศถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรชยเสนราชกุมารได้รับสั่งกับอจิรวัตะสมนุเทศว่าท่านอคิเวสนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกคตาสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวได้จริงหรืออจิรวัตะสมนุเทศถวายพระพรว่าพระราชกุมารข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกคตาได้ดีละขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแก่ข้าพเจ้าเถิดพระราชกุมารอาตมภาพไม่สามารถแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเพราะถ้าอาตมภาพจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแต่พระองค์ไม่ทรงทราบอัดแห่งพระสิทธิ์ของอาตมภาพข้อนั้นจะเป็นความยากจะเป็นความลำบากแก่อาตมภาพขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาบางทีข้าพเจ้าอาจทราบอัดแห่งพระสิทธิ์ของท่านอคิเวสนะก็ได้พระราชกุมารอาตมภาพจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาถ้าพระองค์ทรงทราบอาจแห่งภาสิทธิ์ของอาตมภาพได้นั่นแหละเป็นความดีถ้าไม่ทรงทราบขอพระองค์พึงดำรงอยู่ในภาวะของพระองค์เถิดอย่าได้ซักถามอาตมภาพในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเลยขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาถ้าข้าพเจ้าทราบอาจแห่งภาสิทธิ์ของท่านอคิเวสนะได้นั่นเป็นความดีถ้าไม่ทราบข้าพเจ้าจะดำรงตนอยู่ในภาวะของตนข้าพเจ้าจักไม่ซักถามท่านอคิเวสนะในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปลำดับนั้นอจิรวัตะสมนุเทศได้แสดงธรรมแก่ชยเสนราชกุมารตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเมื่ออจิรวัตะสมนุเทศกล่าวอย่างนั้นแล้วชยเสนราชกุมารได้ตรัสว่าท่านอคิเวสนะผู้เจริญเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกคตาได้ต่อจากนั้นชยเสนราชกุมารทรงประกาศความเป็นไปไม่ได้แก่อจิรวัตะสมนุเทศทรงลุกขึ้นจากที่ประทับแล้วเสด็จจากไปครั้งนั้นเมื่อชยเสนราชกุมารเสด็จจากไปแล้วไม่นานอจิรวัตะสมนุเทศได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่ได้สนทนาปราศัยกับชยเสนราชกุมารทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเมื่ออจิรวัตะสมนุเทศกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่าอคิเวสนะชยเสนราชกุมารพึงได้ประโยชน์จากข้อความนั้นในภาษิตของเธอนี้แต่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสนราชกุมารผู้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตกรุมเร้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่จากทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งจิตเตกคตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนกขัมมะได้อคิเวสนะ
ช้างที่ควรฝึกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกคู่หนึ่งที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วกับช้างที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเลยเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วพึงสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะส่วนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดแล้วเหล่านั้นนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วจะสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วเหมือนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกฝึกดีแล้วหัดดีแล้วเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะอาคิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสนราชกุมารผู้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตกรุมเร้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่จักทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งจิตเตกคตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนกขัมมะได้อักขิเวสนะมีภูเขาใหญ่อยู่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมสหายสองคนออกจากบ้านหรือนิคมนั้นแล้วจูงมือกันเข้าไปยังที่ที่ภูเขาตั้งอยู่สหายคนหนึ่งยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างสหายคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาสหายคนที่ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างจึงกล่าวกับสหายผู้ยืนอยู่บนภูเขานั้นอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยท่านยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างสหายผู้ยืนอยู่บนภูเขานั้นตอบอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมสหายผู้ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาแล้วจะพึงมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมได้สหายผู้ยืนอยู่บนภูเขาจึงลงมายังเชิงภูเขาเบื้องล่างแล้วจูงแขนสหายคนนั้นให้ขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นให้พักเหนื่อยครู่หนึ่งแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยท่านยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างสหายคนนั้นตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมสหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนแล้วนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้บัดนี้เองว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาแล้วจะพึงมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมได้และสหายผู้ขึ้นไปทีหลังนั้นกล่าวว่าเรารู้คำที่ท่านกล่าวอย่างนี้บัดนี้เหมือนกันว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมได้สหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนแล้วนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยความเป็นจริงเราถูกภูเขาใหญ่ลูกนี้กั้นไว้จึงมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นอาคิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสนราชกุมารผู้ถูกกองอวิชชาใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้ปิดบังไว้รึงรัดไว้ห่อหุ้มไว้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตกรุมเร้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการแสวงหากามจักทรงรู้ทรงเห็น
หรือทรงทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนกขัมมะได้อคิเวสนะถ้าเธอพึงอธิบายอุปมาสองข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนราชกุมารได้ชยเสนราชกุมารจะพึงเลื่อมใสเธออย่างน่าอัศจรรย์และชยเสนราชกุมารผู้เลื่อมใสแล้วจะพึงแสดงอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสแก่เธอพจิรวัตตะสมนุเทศกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอธิบายอุปมาสองข้อนี้ที่น่าอัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนราชกุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วรับสั่งเรียกพรานผู้ชำนาญป่าที่ช้างอาศัยอยู่มาแล้วตรัสว่ามาเถิดพ่อพรานช้างเพื่อนยากท่านจงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงเถิดพรานป่าผู้เป็นควานช้างรับพระราชองค์การแล้วจึงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจึงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงช้างหลวงจึงนำช้างป่านั้นออกมาสู่ที่กลางแจ้งได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ช้างป่าจึงมาอยู่กลางแจ้งความจริงช้างป่าทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือโรงช้างอยู่พรานป่าผู้เป็นควานช้างจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่กษัตราธิราชว่าขอเดชะช้างป่าของพระองค์มาอยู่ที่กลางแจ้งแล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นกษัตราธิราชจึงรับสั่งเรียกควานช้างมาตรัสว่ามาเถิดพ่อควานช้างท่านจงฝึกช้างป่าจงไปเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการเถิดควานช้างรับพระราชองค์การแล้วจึงฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยิน

ดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการควานช้างร้องเรียกช้างป่านั้นด้วยคำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเพราะช้างป่าถูกควานช้างร้องเรียกอยู่ด้วยคำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเห็นปานนั้นช้างจึงตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะเรียนรู้ควานช้างจึงเพิ่มอาหารคือหญ้าและน้ำให้ช้างนั้นยิ่งขึ้นอคิเวสนะเพราะช้างป่ารับอาหารคือหญ้าและน้ำของควานช้างควานช้างจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ช้างป่า

านช้างควานช้างจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ช้างป่าจักดำรงชีพอยู่ได้ละจึงให้ช้างป่านั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ารับไปพ่อวางลงพ่อเพราะช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการรับและการวางควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่าเดินไปพ่อถอยกลับพ่อเพราะช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการเดินไปและการถอยกลับควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ายืนขึ้นพ่อหมอบลงพ่อเพราะช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการยืนและการหมอบควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่ชื่อว่าอเนนชะไม่หวั่นไหวคือผูกโล่ใหญ่ไว้ที่งวงช้างนั้นจัดบุรุษถือหอกซัดนั่งบนคอช้างจัดบุรุษถือหอกซัดหลายคนยืนล้อมรอบส่วนควานช้างถือของง้าวยาวยืนอยู่ข้างหน้าช้างนั้นได้รับการฝึกถึงขั้นอเนชะอยู่จึงไม่ขยับเท้าหน้าไม่ขยับเท้าหลังไม่ขยื่นกายไปข้างหน้าไม่ขยื่นกายไปข้างหลังไม่โคลงหัวไม่กระเดกหูไม่เหวี่ยงงาไม่แกว่งหางไม่ขยับงวงเป็นช้างหลวงผู้อดทนต่อการถูกหอกทิ่มแทงถูกด่าฟันถูกลูกศรเสียบแทงและถูกเครื่องประหารของศัตรูอื่นอดทนต่อเสียงอึกระทึกแห่งกลองศึกมโหระทึกสังและกลองเล็กกำจัดนิสัยดื้อรั้นทุกอย่างและหมดพยศจึงนับว่าเป็นช้างสมควรแก่พระราชาอันพระราชาควรใช้สอยเป็นองค์สมบัติของพระราชาแม้ฉันใดอคิเวสนะตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนขหบดีบุตรขหบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต

ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้

0: หาขึ้นยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หาขึ้นเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะอย่าเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะแบบจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าช้าก้าวหนึ่งยกส้นซ้ายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดตรงสี่ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าช้าหนึ่งยกส้นขวาสองก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงช้าช้าแล้วก็ยกหนึ่งส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าวสองก้าวไปช้าช้าก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเย็นแล้วก็สองก้าวไปก้าวไปสองขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านนี่จะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1
0: าขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส
1: ้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท ้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติมาฐานสี่ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะนี่ในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่า

0: เดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าช้านี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าช้านี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
1: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
2: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัจจะว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเราพวกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสภณหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณ

0: บุรีพระครูบาฎีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: โอตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีป้องมือชนกันตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งเพื่อให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายสังฆทานถวายพระป่าแล้วก็มาบวชพระภิกษุลูกหลานของเราเราก็ทำปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญโดยการทำจิตของเราให้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดก็จะรู้รูปนั่งของเราลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราทำอย่างนี้แหละเป็นหนึ่งเดียวทำอย่างนี้แหละเป็นบุญเป็นยอดบุญเวลาลมหายใจเข้าก็นึกพุทเวลาลมหายใจออกก็นึกโทพุท ลมเข้าโอลมออกหรือหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งพูดลมเข้าโทออกนับสองพูดลมเข้าโทออกนับสามพุทโทนับสี่นับเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออกเก้า8 7 6 5 4 3 2 1นับลงมาแล้วขึ้นไปพุทลมเข้าโทออก2พุทลมเข้าโทออก3ไปจนถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่นี่เป็นการนับลมหายใจเพื่อให้จิตของเราหยุดคิดเพราะใจคนเราเดี๋ยวนี้เล่าร้อนสงบยากเพราะรับรู้มากรู้มากเห็นมากคิดมากกังวลมากทุกข์ใจมากก็ต้องมากำจัดความทุกข์ทางใจที่เล่าร้อนด้วยความวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกข์ก็มาอยู่กับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเพื่อความเรียบเพื่อความสงบเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นบุญกุศลประคับประคองไว้ในทางธรรมไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้เกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่บุญเท่านั้นเองที่จะเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกก็เป็นของคนอื่นเป็นผู้อาศัยอยู่ต้องทำทรัพย์ภายในทำจิตของเราให้ผ่องใสเบิกบานทำให้เย็นลงสงบลงเช่นจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจของเราจิตของเราก็จะเบาสบายเข้ามาวัดก็รู้จักว่าวัดนี้สงบดับทุกข์ได้คลายความร้อนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็หมดไปในเรื่องการงานเรื่องหน้าที่ก็หมดไปก็ทำจิตให้เราผ่องใสเบิกบานเสียบ้างดีก็เราไปปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายอยู่กับโรคจนเต็มหัวใจมีเรื่องโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันนินทากันพูดลายใส่กันทำร้ายกันแช่งกันว่ากันนินทากันนั่นไม่เกิดสุขแก่ทนคนทำเกิดทุกข์กับคนทำแล้วก็เกิดทุกข์กับคนที่ถูกทำทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนว่าก็เป็นทุกข์คนถูกว่าก็เป็นทุกข์สู้ทำใจไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่ทุบตีกันไม่เอาเปรียบเอารัดกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่อิจฉาริษยาเบียดเบียนทั้งกายใจกันคนผู้ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุขคนผู้ไม่ว่าใครก็สบายใจคนที่ไม่ถูกว่าก็เป็นสุขเพราะไม่มีใครว่าเราไม่มีใครคิดร้ายต่อเราคนที่ทุกข์ก็คือคนคิดร้ายต่อคนอื่นคนที่เป็นทุกข์โต้ตอบก็คือกลัวเขาคิดร้ายต่อตัวเองคิดไม่ดีต่อตัวเองจึงไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันการที่ไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราจึงต้องทำความคิดให้ดีความคิดด้วยกายวาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนมีความสงบหรือเป็นคนรู้จักวางเฉยอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอยดับทุกข์คนอื่นไฟไหม้ไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็ไม่ไหม้ไม่มีใครจุดมันก็ไม่ลุกไปร้อนบ้านใครแต่เมื่อไฟไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็เดือดร้อนความโกรธเหมือนไฟความโกรธเหมือนไฟความเกลียดกันเหมือนไฟเดือดร้อนหมด คนโกรธก็เดือดร้อนคนถูกเกลียดก็เดือดร้อนคนถูกโกรธก็โกรธตอบเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ที่พุทธเจ้าทำบอกความโกรธเป็นทุกข์เป็นไฟเมื่อไม่ไหม้ใจเราก็ไม่ไปร้อนใจคนอื่นอย่างนี้คือเป็นธรรมเราควรปฏิบัติควรมีไว้ในบ้านเราบวนมีไว้ในใจเราให้เป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นถ้าเราเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนกันกรองแล้วค่อยพูดกันกรองแล้วค่อยทำเมื่อเราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วนั่นแหละเป็นคนมีธรรมที่ทำอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แก่ตัวเราไม่ทุกข์แก่บ้านเราไม่ทุกข์แก่ครอบครัวเราแล้วไม่ทุกข์แก่บ้านคนอื่นแก่เมืองคนอื่นคนทุกวันนี้ที่ทุกข์มีปัญหามากทุกวันนี้มันเรื่องจิตใจทั้งหมดมันเรื่องไม่ชอบใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมันเรื่องของคนที่มีกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกกับคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าคนทำใจได้เนี่ยปัญหาจะไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่สงบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกใจเขาสงบที่บ้านไหนเมืองไหนไม่สงบใจเขาไม่สงบใจเขามีความโกรธใจเขามีความพยาบาทใจเขามีแต่ศัตรูเขาจึงไม่มีความสุขบ้านเมืองจึงไม่มีความสงบสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเล่าร้อนอย่าให้เราเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นผู้ร้ายอย่านำผู้ร้ายมาในใจเรามันไม่ดีเกลียดเขาโกรธเขาอิจฉาเขานินทาเราคิดร้ายไม่พอใจเขานั่นคือใจเราไม่ดีจิตเราไม่ดีจิตเราก็จะร้อนทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีธรรมะในใจมีพุทโธไว้หัดทำสมาธิหัดภาวนาบ้างจะได้มีมงคลแต่ตัวเราจะได้มีมงคลกับครอบครัวเราเราจะได้มีพระเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีคำสอนที่สอนใจเราให้รู้จักคำว่าเย็นลงสงบลงแล้วก็มากันกรองดูมากันกรองดูว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่มานั่งสมาธิโคนไม้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นด่าแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นนินทาเราเป็นยังไงร้อนใจไหมเพราะเขาว่าเราไม่ดีเราเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะว่าเขาตอบไหมเขาแสดงความไม่ชอบใจเราจะเป็นทุกข์ไหมเรามานั่งโคนไม้นี่เราก็คิดได้กลับไปเราก็จะเป็นคนไม่ใช่ว่าเวลามาอยู่วัดแล้วก็สงบเรียบร้อยแต่เราไปพูดกับพี่กับน้องกับผัวกับเมียแล้วพูดจาไม่ดีเลยพูดใส่อารมณ์พูดใส่เดือยแต่มาวัดให้พูดดีสงบดีอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้กลับไปบ้านยังเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ใช้ไม่ได้กลับไปบ้านก็ต้องพูดดีดีขึ้นกว่าเดิมไม่กระทบกระเทียบใครไม่ใส่อารมณ์ใครเย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมนั่นแหละความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแล้วครอบครัวเราก็จะยอมรับยอมรับว่าใจของเรานั้นเป็นคนมีธรรมที่กันกรองไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยทุกวันนี้คนไม่อยากกินน้ำประปาเพราะกลัวไม่สะอาดคนอยากกินน้ำโปโลริสกินน้ำขวดสมัยปู่ย่าตายายเราไม่รู้จักแค่น้ำประปาก็ถือขอให้ได้กินเถอะ ือว่าวิเศษสุดและดีกระนำบ่อ

น้ำคลองคนไหนกินน้ำประปาก็คนนั้นเจริญแล้วทันสมัยแล้วไปกินน้ำประปาอาบน้ำประปาเดี๋ยวนี้คนกินน้ำประปาก็คนไม่มีทุนทรัพย์เป็นคนไม่เจริญเป็นคนไม่มีเกรดดีอย่างอดอย่างลำบากก็ต้องกินน้ำประปาต้องกินน้ำโพโลริสกินน้ำในขวดจึงจะเรียกว่ากินน้ำสะอาดกินน้ำดีก็แสดงถึงใจคนเราเนี่ยใจคนเราเนี่ยมันแสวงหาแต่สิ่งที่ดีสิแสวงหาแต่สิ่งที่ดีอยากจะได้สิ่งที่นำที่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยถึงจะโรคเจริญเท่าไหร่ก็อยากได้คนที่ดีมาเป็นผู้นำมาเป็นคนอยู่ใกล้เราคนใจไม่ดีนี่ไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารใจไม่ดีพี่ไอ้เหมือนน้ำประปาเนี่ยใจคนโลภใจคนโกรธใจคนหลงใจคนเอาเปรียบคนอื่นใจมีตำหนิติเตียนใจไม่บริสุทธิ์กับตัวเองและครอบครัวและสังคมก็เหมือนน้ำที่มันไม่สะอาดคนรังเกียจกลัวเกลียดไม่กล้าอาบไม่กล้ากินคนใจดีมีศีลธรรมคนใจบริสุทธิ์ก็เหมือนน้ำในขวดนั่นเองที่มีเกรดดีมันใสเชื่อได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีพิษภัยน่าคบหาไม่ต่างกันคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายวาจาใจเรียบร้อยตามศีลธรรมกลับไปบ้านก็กายวาจาใจเรียบร้อยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พูดดีเสมอต้นเสมอปลายซื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนน้ำที่อยู่ในขวดใครก็คงไม่รังเกียจราคาแพงก็ต้องซื้อคนที่ใจไม่ดีก็เหมือนน้ำประปาไหลมั่งไม่ไหลมั่งบางทีก็ออกมาคุณมันออกมาแดงบางทีก็ออกไม่สมบูรณ์ทุกคนรังเกียจน้ำประปากันทั้งที่น้ำประปาเมื่อก่อนนี่เป็นยอดน้ำของคนที่เจริญแต่ด้วยความที่มันกันกรองไม่สมบูรณ์เนี่ยคนก็เลยเปรียบเทียบลงไปต่ำลงฉะนั้นคนเจริญแต่ทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนน้ำประปานั่นแหละเจริญแต่น้ำวัตถุอย่างเดียวไม่เจริญศีลทานภาวนาคนที่มีน้ำดีน้ำในขวดน้ำโพโลริสน้ำอย่างดีที่อย.ยอมรับแล้วเนี่ยน้ำไม่มีเชื้อโรคเนี่ยก็เหมือนคนที่กลั่นกรองจิตใจที่ดีแล้วจะพูดกับการกรองจะคิดกับการกรองจะทำอะไรก็การกรองที่ดีแล้วค่ำครวญดีแล้วจึงทำพวกนี้เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไม่น่ารังเกียจสังคมยอมรับฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญคนที่จะยอมรับเราเนี่ยคือคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ตัวเราถ้าคนอยู่ใกล้ตัวเรายอมรับฉะนั้นจบดีจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาชมว่าดีก็ยังไม่เท่าคนอยู่ใกล้ชมว่าดีบางคนเนี่ยคนทั่วเมืองสรรเสริญแต่ว่าคนอยู่ใกล้ไม่ชอบคนอยู่ใกล้ไม่ชอบเพราะว่าน้ำใจมันไม่ดีเท่านั้นคนถ้าอยู่ใกล้กันชมเฉยว่าดีนั่นถือว่านั่นแหละเขาดีพร้อมอยู่ไกลก็ชมว่าดีอยู่ใกล้ก็ชมว่าดีนั่นดีสมบูรณ์แต่บางคนเนี่ยคนอยู่ใกล้บอกดีคนอยู่ไกลบอกไม่ดีบางคนอยู่ใกล้บอกไม่ดีคนอยู่ไกลบอกดีมันดีไม่พร้อมบางคนเนี่ยพูดกับผัวกับเมียนี่ดีแต่กับคนอื่นไม่เอาไม่คุยไม่คุยไม่ดีนี่ถือว่าดีอยู่ใกล้กับผัวกับเมียกับลูกกับผัวกับเมียดีแต่กับคนอื่นไม่เอาด้วยไม่คบด้วยเรียกดีคนอยู่ใกล้บางคนก็รู้กับเมียพูดไม่ดีกับผัวก็อะไรพูดไม่ดีแต่ไปพูดกับคนอื่นดีหมดเลยเนี่ยใกล้ไม่ดีไกลดีบางคนพูดกับรู้กับผัวกับเมียก็ไม่ดีพูดกับคนอื่นก็ไม่ดีใกล้ก็ไม่ดีไกลก็ไม่ดีคนมีปัญหาใครอยู่ใกล้ก็

พูดไม่ดีใครอยู่ไกลก็พูดไม่ดีนี่คนมีปัญหาปัญหามากเลยล่ะอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีอยู่ไกลก็พูดไม่ดีแต่ถ้าคนอยู่ใกล้นี่ดีแต่อยู่ไกลนี่ดีดีในสังคมใกล้ๆแต่สังคมไกลไม่ดีก็ดีส่วนเดียวดีไม่สมบูรณ์แล้วคนนี้กับคนอื่นนี่ดีหมดมาวัดมาวาก็คนคบกับใครดีหมดแต่กับลูกกับผัวกับเมียไม่ดีใจของุดหงิดพูดจาไม่สุภาพเอาใจอารมณ์ตัวเองไกลดีใกล้ไม่ดีก็มีปัญหาอีกปัญหาทุกวันนี้จักแต่ว่าอยู่ใกล้ก็ไม่ดีอยู่ไกลก็ไม่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลไม่ดีอยู่ไกลดีอยู่ใกล้ไม่ดีปัญหามันจึงเกิดขึ้น

อยู่ไกลก็ไม่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลไม่ดีอยู่ไกลดีอยู่ใกล้ไม่ดีปัญหามันจึงเกิดขึ้นจะทำยังไงอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีดีเสมอต้นเสมอปลายใจนี้ต้องกันกรองเหมือนน้ำในขวดเนี่ยที่เขากรองมาแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ในขวดก็ดีอยู่ในแก้วก็ดีเอาไปเอาที่ไหนก็ดีเพราะน้ำมันมีคุณค่าดีแล้วไม่ใช่ดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเหมือนน้ำประปาแล้วมันน้ำคลองใจเราเป็นคนธรรมชาติเนี่ยคือธรรมะธรรมชาติเลยเป็นข้อเปรียบเทียบคือธรรมะที่เราให้เห็นความจริงฉะนั้นเราต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติตัวเราก็ต้องพยายามทำดี ปรุงตัวเราคนเราถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองแก้ก็เป็นคนที่ตามใจตัวเองต้องฝืนใจต้องแก้ใจจริตนิสัยเราเนี่ยต้องฝืนเหมือนอย่างคนติดบุหรี่เนี่ยถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้คนติดเหล้าถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้หรือคนคบเพื่อนสูบบุหรี่คบเพื่อนกินเหล้าคบเพื่อนเล่นการพนันถ้าไม่ฝืนเป็นคนดีไม่ได้ต้องไปติดตามเขาไปเล่นตามเขาต้องฝืนใจฝืนความชอบใจหรือความไม่ชอบใจตรงนี้ให้ได้จึงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้เหมือนคนเป็นเสมียนเก็บเงินนั่นแหละเป็นลูกจ้างเขาเก็บเงินนี่ต้องฝืนใจมากเลยต้องซื่อสัตย์ต้องยึดความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์เงินมันแหมอยู่ใกล้มือหยิบผ่านมือทุกวันมันอดจะใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ก็อดไม่ซื้อไม่ได้เราก็ต้องห้ามใจไม่จะเงินจะผ่านมือไปมามือมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาเพราะเงินไม่ใช่ของเราเงินกิจการเงินที่เราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนสิ่งเหล่านี้เราจะเอาเป็นของเราไม่ได้ยักยอกไม่ได้ต้องฝืนใจถ้าไม่ฝืนใจมันก็ต้องเอาอะแต่ที่ช่อโกงกันหนีกันไปต่างประเทศเนี่ยให้คนพวกนี้มันฝืนใจไม่ได้ไม่ยินดีเฉพาะของตนไปยินดีของคนอื่นการคบค้าสมาคมอันนี้เราต้องพยายามมีกฎของตัวเองก็คือการไม่โลภไม่โกรธมากไม่หลงมากต้องมีธรรมะในใจต้องมีทางดับทุกข์ต้องเชื่อการกระทำตัวเองว่าทำดีแล้วความดีต้องให้ผลทุกเวลาความสุขก็จะเกิดขึ้นจากความดีที่เราคนบางคนเนี่ยดูหน้าตาสวยเนี่ยแต่พอล้างหน้าออกมาหน้าใช้ไม่ได้เลยล้างหน้าออกมาใช้ไม่ได้เลยเพราะใจเขาไม่สวยเพราะใจเขาไม่สวยพอล้างหน้าออกมาใจเพราะใจมันไม่สวยหน้ามันก็เลยไม่สวยบางคนเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าเลยหน้าพองใสนวลเพราะใจของเขาบริสุทธิ์เขาคบกับใครเขาอยู่ยังไงเขาบริสุทธิ์ด้วยศีล5บริสุทธิ์ด้วยศีล8เขาจิตใจเขาบริสุทธิ์เขาไม่เคยคิดจะมุ่งร้ายใครเขาคิดดีตลอดเขาบริสุทธิ์ใจเขาสุจริตในใจใจเขาบริสุทธิ์มันก็มีรัศมีออกมาหน้าตาเขาพองใสเบิกบานไม่เศร้าหมองนี่แสดงว่าทุกข์ที่ใจสุขที่ใจเนี่ยสำคัญกว่าภายนอกตอนนี้คนเราไม่แสวงหาความสุขใจว่าอิทธิพลของความดีในใจเนี่ยมันทำให้ผ่องใสทั้งนอกทั้งในตอนนี้คนบางคนเนี่ยก็ต้องปิดบังพอหน้าตาเนี่ยมันไม่ผ่องใสเพราะใจมันไม่ผ่องใสก็ต้องตบแต่งพอกทากันไปทั่วล้างหน้าแล้วโอ้ใจเขาเศร้าหมองเขาไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมไม่มีมารยาทผู้ดีไม่พูดจาดีไม่คิดดีไม่ทำดีเขาเป็นคนหยาบคายเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนไม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนการกระทำคนนั้นก็จึงจะออกมาจากจิตทั้งหมดจึงทำให้เขานั้นไม่มีความสุขถ้าเราจะมีความสุขก็ไม่ยากอะไรเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วสิทธิของเราที่เราจะทำได้เราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเหมือนอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยหัดพุทโธไปหัดทำใจให้

บ้างหัดภาวนาให้เป็นทำจิตให้หยุดคิดให้ได้คือทำจิตให้เบาบางให้ได้คือทำคณิกะสมาธิให้เกิดขึ้นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นทำจิตให้เป็นอัปปนาคือว่างให้เป็นสงบให้เป็นเนี่ยความดีที่ใจเราสร้างได้ใครมาสร้างให้เราก็ไม่ได้ไอ้ความสุขทางใจเนี่ยความสงบทางใจเนี่ยไอ้ผัดหน้าทาแป้งไปแต่งเล็บแล้วต้องไปจ้างคนอื่นทำต้องร้านนั้นร้านนี้คนนั้นทำดีคนนี้ทำดีช่างตัดช่างเย็บช่างแต่งหน้ารู้สึกให้คนอื่นแต่งให้เราแล้วเราก็ว่าสวยร้านนั้นแต่งสวยร้านนี้แต่งไม่สวยโอ้ไปนิยมร้านสวยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้สวยเลยตัวเองไม่ได้งามเลยตัวเองก็มีจิตใจโกรธโลภหลงอิจฉานินทาเขาให้ร้ายเขาคนอยู่ใกล้ชิดก็เดือดร้อนคนอยู่ไกลก็เดือดร้อนเขาแต่งแต่หน้าแต่งแต่ตัวแต่ใจเขาไม่แต่งเขาไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนงามเป็นคนที่ย้อมเหมือนกับใส่หน้ากากเข้าหากันเขาก็สวยไม่ได้เขาก็มีความสุขไม่ได้ก็สวยตอนที่ไปเขาเอาอนุนมาใส่ให้เอานี่มาใส่ให้ผัดหน้าทาแป้งแต่งคิ้วก็ดูว่าเออสวยแต่ที่จริงเขาสวยแต่ภายนอกใจเขาไม่มีความสุขทำยังไงคนอย่างนั้นจะสวยทั้งนอกทั้งในเขาทำยังไงใจเขาจะสวยใจเขาจะเย็นใจเขาจะสงบใจเขาจะนิ่งใจเขาจะมีความบริสุทธิ์กับทุกคนถ้าใจเขามีเมตตามีความบริสุทธิ์ทุกคนใครจะแต่งให้เขาหรือไม่แต่งเขาก็งามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนี่คือสำคัญทำไมโลกจึงไม่นิยมกันโลกเขาไปนิยมโลกซะจนหมดก็เลยไม่เจอคนงามไม่เจอคนที่มีความสุขเพราะโลกไปยกย่องในการสวยข้างนอกหมดงามข้างนอกหมดก็ต้องไปเสริมสวยต้องไปดัดหน้าทาแป้งต้องไปดัดจริตกันอย่างนั้นแต่ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากครอบครัวเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยเพราะใจของเขาไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมเขาต้องแต่งใจให้งามศีลต้องรู้จักสมาธิต้องรู้จักความสงบใจต้องรู้จักต้องวางใจเป็นต้องเป็นคนมีสติมั่นคงไม่เป็นคนโกรธวันยังค่ำร้ายวันยังค่ำเอาแต่อารมณ์วันยังค่ำอย่างนั้นมันจะแต่งอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแต่งใจกันแต่งใจกันให้เรียบร้อยแต่งใจกันให้สงบถ้าจะเอาความดีก็ต้องเอาความดีที่ใจเอาความสวยก็ต้องสวยที่ใจงามที่ใจไม่ใช่ไปแต่งแต่เพียงข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ไปชมเชยยกย่องคนนั้นดีคนนี้ดีแล้วความสุขเขาได้หรือเปล่าเวลาตายนะเวลาตายเขายังแต่งศพให้สวยเลยแต่เขาไม่มีใครอยากได้แต่งศพสวยๆเจ้ามันสวยไปไม่ได้แหละไอ้คนสามีมันก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาแต่ตัวเองก็เอาไปเอาความสวยตัวเองไปเอาความขี้เหร่ตัวเองไปก็คือเอาความสงบไปถ้าตัวเองใจไม่สวยก็เอาความขี้เหร่ไปเกิดชาติใหม่ก็ขี้เหร่เพราะใจร้ายแต่ถ้าคนใจดีตอนสงบใจตายมีศีลธรรมใจตายตอนจะขาดใจเอาความดีไปก็ไปงามไปสวยเพราะใจนั้นมันดีใจนั้นเป็นทิพย์ใจนั้นละเอียดอ่อนมันต้องแต่งเอาเองอย่างที่เรามาวัดเนี่ยเรามาแต่งตัวเองมาแต่งความรู้สึกที่คิดดีๆไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดชั่วกับใครกลับไปบ้านก็ไปคิดดีไม่คิดร้ายกับใครหัดเป็นคนสงบเป็นคนหักข้ามใจอย่างนี้คือเราต้องมาแต่งกันอย่างนี้มาแก้ไขกันอย่างนี้สังคมทุกวันนี้มันขาดกำลังใจความขาดความเจริญทางใจไอ้วัตถุมันเจริญแล้วแต่เขาไม่เจริญทางใจไม่เจริญทางศีลสมาธิสมัยก่อนทำไมเจริญสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีปู่ย่าตายายเขาเจริญทานศีลภาวนาสมบูรณ์ทุกคนเกิดมาสมบูรณ์หมดทุกคนให้ทานเป็นหมดสมัยก่อนทุกคนให้ทานเป็นรักษาศีลเป็น
ตอนหนุ่มตอนสาวก็ทำบุญเป็นพอแก่ก็เข้าวัดเข้าวาคนถืออุโบสถจึงมีทุกวัดในสมัยก่อนสมัยนี้มีไหมร้อยวัดจะมีไม่กี่วัดคนถืออุโบสถคนทุกวันนี้โกหกกันเป็นว่าเล่นเล่นอยู่ที่คนโกหกเป็นเรื่องสังคมถ้าคนไม่โกหกก็คบไม่ได้ก็กลายไปคบคนโกหกคนกินเหล้าจึงคบได้คนไม่กินเหล้าก็คบไม่ได้คนเล่นการพนันคบได้คนไหนไม่เล่นคบไม่ได้สมัยก่อนกินเหล้าคบไม่ได้เล่นการพนันคบไม่ได้คนโกหกคบไม่ได้คนมีศีลมีธรรมคบได้แต่สังคมอย่างนี้กลายไปว่าไม่ชอบอย่างนั้นซะแล้วต้องคบคนกระร่อนปิ้นป้อนต้องคบคนกินเหล้าเก่งเล่นการพนันคนโกหกคนเอาตัวรอดกลายเป็นว่าเราได้เพื่อนดีเพื่อนเจริญแล้วถ้าอย่างนี้โรคมันจะไม่เสื่อมเลยโรคมันจะไม่วินาศเลยโรคจะไม่วุ่นวายเลยถ้าเราไปยกย่องคนที่ไม่เจริญมาว่าเจริญเนี่ยสมัยก่อนก็ว่าคนพวกนี้คนมีปัญหาสังคมคนไม่เจริญมีน้อยหมู่บ้านหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งอย่างทุกหนุ่มๆเนี่ยถ้าหมู่บ้านไหนมีคนกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้ทุกคนจะประณามเลยว่าไอ้นี่คบไม่ได้นักเลงผู้หญิงไม่เอาเลยผู้หญิงไม่คบหาแฟนไม่ได้ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็หาสามีไม่ได้ต้องไปหานู่นไกลๆไปหาเมียไกลๆหาผัวไกลคนทางบ้านเขาไม่เอาเพราะคนไม่ดีกินเล่นกะล่อนปิ้นปอนนี่ไม่มีใครคบเลยเขากลัวครบแล้วไปทำบาปกลัวแล้วไปนรกด้วยกันแต่สมัยนี้คนไหนไม่พูดไม่คุยคนไหนสมถะไม่กินไม่เล่นไม่ปิ้นป้อนหาว่าโง่หาว่าล้าสมัยไม่มีใครครบจะแหละแล้วมันจะเจริญได้ไงระยมจะพัฒนาได้ไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่สรรเสริญคนดีเขาไม่สรรเสริญศีลธรรมนั่นเองเขาไปบูชาเงินเป็นใหญ่บูชาลาภเป็นใหญ่ยศเป็นใหญ่ชื่อเสียงเป็นใหญ่ไม่บูชาจิตใจคนดีสมัยก่อนเขาบูชาจิตใจคนเขาสรรเสริญจิตใจคนเขาเคารพคนดีอย่างนั้นจึงจะเจริญอย่างนั้นอันนี้เราต้องพัฒนาสังคมจิตใจกันใหม่ว่าทุกวันในที่มันเสื่อมนี่ไม่ใช่อะไรใจมันเสื่อมจิตมันเสื่อมเพราะคนมีศีล5หมอหมดแล้วน้อยแล้วคนมีศีลอุโบสถหมดแล้วคนฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความเสียสละมันมีน้อยแล้วมันเป็นสังคมเห็นกันได้ไปแล้วสังคมเห็นกับความอยากไปแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาอยู่เพื่อศีลธรรมศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้เขาถือว่าศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้ถ้าเขาหมดศีลธรรมเขาก็อยู่ไม่ได้แต่สมัยนี้บอกถ้าคนไหนมีศีลธรรมก็อยู่ไม่ได้คนไหนไม่มีศีลธรรมก็เอาตัวรอดมันจึงวุ่นวายกันมากขึ้นมากขึ้นจนหาที่แก้กันไม่ได้หาปมหาเงื่อนไม่ได้วิเคราะห์กันไม่ออกเลยว่าทำไมมันจึงวุ่นวายก็ไม่มีคนเสียสละนั่นเองก็คือขาดศีลธรรมนั่นเองอย่างกับรถติดเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันขาดคนเสียสละขาดคนมันมีคนเห็นแก่ตัวลองสิถ้ามีคนจะเสียสละหมดเนี่ยสังคมมันแก้ได้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวในสังคมแก้ได้หมดเลยแก้ได้มานานแล้วด้วยอย่างเมืองอื่นเขาเสียสละเขาแก้ได้อย่างเมืองญี่ปุ่นเขาเสียสละเพื่อประเทศเขาทำรถไฟใต้ดินบนดินเขาเสียสละหมดเลยเขาไม่โกงกินเอาเงินงบประมาณมาทำเสียสละถึงบ้านเขาไม่ต้องกลัวเลยเขาแก้ได้เราไม่มีใครเสียสละก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจศีลธรรมน้อยไปเราต้องเข้าใจศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมเนี่ยจะเป็นคนเสียสละเหมือนอย่างในหลวงเราเห็นไหมในหลวงเราเสียสละนะท่านมีศีลธรรมบริบูรณ์ในท่านเสียสละสูงสุดแต่ถ้าเกิดคนชายคนไทยชายเราผู้หญิงเราเสียสละเหมือนพระเทพเหมือนพระสมเด็จแม่หรือเหมือนในหลวงเนี่ยประเทศเราก็เจริญกว่าประเทศอื่นอีกมีศีลธรรมให้ลึกซึ้งอย่างนั้นกันแล้วกัน
ในหลวงท่านไปหาพระทิ้งนะไปหาหลวงพุทธเทศทิ้งเนี่ยไปคุยทิ้งไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไปฟังธรรมะไปถามธรรมะอยู่นั่นนะหลายๆชั่วโมงกว่าจะออกมาข้าราชการผ่านเนี่ยมายืนคอยอยู่นั่นเนี่ยไอ้พวกข้าราชการผ่านไปไหนตามเสด็จอย่างเดียวไม่เคยตามธรรมะเลยข้าราชการผ่านพวกนั้นนะพวกประจบสพพวกนั้นนะตามเสด็จอย่างเดียวตามประจบสพว่าฉันได้ไปตามในหลวงแต่ไม่เคยตามธรรมะเลยแล้วจะเจริญได้ไงโยมมันไม่เจริญเพราะเจริญท่านองค์เดียวไอ้ผู้ที่ตามเสด็จก็ตามเสด็จเนี่ยไม่เจริญด้วยกันตามธรรมะถ้าทุกคนไปฟังธรรมะอย่างท่านดิโอ้ท่านฟังธรรมะยังไงท่านเข้าใจธรรมะไงทุกคนเสียสละพอเข้าใจธรรมะอย่างท่านเนี่ยทุกคนจะเสียสละหมดไปบ้านเมืองจึงเจริญโยมนี่พูดกันจริงๆว่าคนที่ตามในหลวงเนี่ยคือตามเสด็จอย่างเดียวไม่ได้ตามปฏิบัติธรรมไม่ได้ตามเสียสละแต่ถ้าคนไทยทุกคนตามอย่างนั้นนะเหมือนเราเป็นชาวพุทธนิยมเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ตามคำสอนพุทธเจ้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้จักอริยสัจสี่เลยรู้จักมรรคองค์8เลยรู้ธรรมะอย่างนี้ก็ช่วยได้แหละสังคมนี้อยู่ได้สัมมาสติสัมมาสมาธิทุกคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญาก็ช่วยคนอื่นไม่ให้โง่ช่วยกันช่วยดับทุกข์กันช่วยแก้ไขปัญหากันทุกคนหันหน้าเข้าหากันมีแต่คนที่อยากจะช่วยกันสิทุกวันนี้ถ้ามีคนอยากจะช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยโลกนี้ก็จะมีความสุขอย่างมากเลยฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะเราขาดกันมากศึกษาธรรมะอ่อนไปอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วโยมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยศึกษาธรรมะเท่าไหร่เขาเรียนแข่งขันกันไปทางฉลาดทางโลกหมดแต่ถ้าเราจะให้โลกนี้เจริญกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือต้องศึกษาศีลธรรมศึกษาธรรมะเอามาควบคู่กับวัตถุที่เจริญคนก็จะใจเย็นลงใจเนาะใจไม่ใจร้ายก็ดูทุกวันนี่โยมเป็นพ่อก็ร้ายหมดแล้วเป็นพ่อก็ร้ายเป็นแม่ก็ร้ายไม่ได้รับผิดชอบลูกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งขังขยะเอาไปทิ้งตำรงพยาบาลลูกไปทำแท้งกันทำคลอดทิ้งกันแล้วก็พอออกมาแล้ว 4-5 ขวบก็เมาลืมตัวข่มขืนลูกไปพ่อก็ไม่มีศีลธรรมไอ้แม่ก็ไม่มีศีลธรรมนี่แสดงว่าไม่ใช่ขาดอะไรโยมขาดทางศีลธรรมแม่ก็เลยหน้ามืดเลี้ยงลูกไม่เป็นไปทิ้งลูกให้มีปัญหาพ่อก็หน้ามืดเพราะขาดศีลธรรมสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนยังมากก็แค่เมาเมาเย็นพวกก็ว่าแล้วเมาเช้าพวกก็ด่าแล้วเมามากก็ไม่ได้อย่างนี้เมา24ก็ไม่มีใครว่าอะไรไอ้ความเมามึนความเสียจริตตัวเองนี่เองทำให้ไม่รู้จักครอบครัวตัวเองไม่รู้จักความรักความรักที่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความรักที่บริความรักที่เป็นความสุขนี่คือความรักเป็นผู้ให้ถ้าเราได้ทำอะไรให้ลูกเรามีความสุขเนี่ยเรามีความสุขมากเลยนี่ความรักของพ่อทำยังไงให้ลูกสาวเรามีความสุขทำยังไงให้ลูกชายเรามีความสุขเป็นความรักที่มีความสุขมากโดยไม่ต้องสัมผัสเลยทำไงเราจะเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขลูกเราให้มีความดีให้เป็นเด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเป็นผู้ให้เดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่แต่พอความรักตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วคนไม่รู้จักเลยว่าความรักคืออะไรความรักต้องรักตัวเองรักตัวเองทำไมเพราะตัวเองรู้ว่าสุขทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเราอยากให้ทุกคนเห็นใจเราอยากเราต้องการมีความสุขเราไม่อยากเจ็บอยากป่วยไม่อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจไม่อยากลำบากเรารักตัวเราอยากให้เราสบาย
พอเรารักตัวเราอย่างนี้เราก็อยากรักลูกเราให้ลูกเราดีอย่างนั้นอยากให้ลูกเรามีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการก็เลยทุ่มเทให้ลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกแล้วพ่อคนไหนจะใจร้ายแม่คนไหนจะใจร้ายมันไม่มีพ่อแม่ใจร้ายแล้วหมดเพราะความรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมตรงนี้สำคัญนะเรามาคุยกันเรามาพูดกันว่าเราควรจะทำกันไม่สายเกินไปควรเผยแพร่กันธรรมะเนี่ยยังคลองเรือนได้อยู่โยมยังคลองโลกได้อยู่ต้องเอาไปใช้ครอบครัวไหนไม่มีธรรมะครอบครัวนั้นวิบัติไม่เจริญยังคุ้มครองเราได้อยู่โยมศีลธรรมทุกวันเนี่ยเอาเถอะให้รวยยังไงให้สวยยังไงให้ฉลาดยังไงแต่ถ้าขาดศีลธรรมแล้วบั้นปลายชีวิตจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงไม่มีบ้านนั้นไม่มีเมืองนั้นไม่มีเพราะขาดธรรมะพุทธเจ้าแล้วไปไม่ได้เหมือนกับเรือนะไม่มีน้ำจะวิ่งได้ไงนะเรือไม่มีแม่น้ำจะวิ่งได้ยังไงคนในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมจะอยู่ได้ยังไงไม่มีน้ำใจจะอยู่กันได้ยังไงต้องมีน้ำใจมีศีลธรรมจึงจะวิ่งไปได้จึงจะไปตลอดรอดฟังขอให้เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นบุคคลที่เอาศีลธรรมไปใช้การปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ยิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นยิ่งฉลาดมากขึ้นยิ่งพาสังคมไปทางพ้นทุกข์ได้มากขึ้นเราทำงานไม่ใช่เราไม่ปฏิบัตินะทำงานต้องปฏิบัติเช่นเราทำงานเนี่ยเราจะไม่โกรธกับใครเลยเราจะไม่ทะเลาะกับใครเลยถือว่าเอาธรรมะไปทำงานทำงานเราจะไม่มีศัตรูเลยจะมีธรรมิตรอย่างเดียวเนี่ยทำไงจะไม่มีศัตรูในบ้านเราทำไงจะไม่มีศัตรูในที่ทำงานใจเราไม่มีเป็นศัตรูใครเลยเนี่ยเอาธรรมะไปทำงานก็ต้องเสียสละช่วยเขาบ้างเสียสละให้เขามีความสุขบ้างทำไงมองคนอื่นบ้างช่วยเขาบ้างเสียสละบ้างอย่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขในการทำงานจะเรียกว่าเอาธรรมะไปทำงานได้ก็ต้องมีน้ำใจอย่างนั้นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวพูดต่อหน่อยพูดนอกเรื่องหน่อยคือการบวชเนี่ยที่โยมลูกหลานมาบวชเนี่ยนะคนไหนที่ลูกหลานได้บวชก็ดีใจคนไหนที่ลูกหลานไม่ได้บวชก็อย่าเสียใจบางทีเนี่ยการมาบวชวัดสังฆทานเนี่ยไม่ได้บวชง่ายต้องมาดูนิสัยกันก่อนต้องให้มาเลิกบุหรี่ก่อนแล้วก็มาเลิกแบบทางโลกก่อนต้องเป็นคนขยันก่อนพระโยมบางทีเลี้ยงลูกดีเกินไปให้แต่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ให้เคยซักเสื้อผ้าไม่ให้ทำอะไรหมดตื่นก็ตื่นสายแต่พอลูกมาบวชลูกก็ยังทิ้งนิสัยสบายไม่ได้ก็ยังไม่ยอมตื่นเช้ามืดอย่างเงี้ยไม่เขาอยากสวดมนต์ตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยช่วยหมู่คณะเงี้ยพี่เลี้ยงก็พิจารณาว่ายังบวชไม่ได้คนนี้ยังขี้เกียจอยู่ยังนอนตื่นสายอยู่ยังไม่ร่วมหมู่คณะยังไม่ยอมช่วยไม่มีสังคมไม่มีมารยาทเอาแต่ใจตัวเองก็พิจารณาแล้วบวชไม่ได้นิสัยไม่พร้อมโยมก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมลำเอียงไม่บวชลูกให้ฉันคนอื่นมาอยู่แค่ 6-7 วันบวชได้ลูกฉันมาอยู่ตั้งหลายวันที่จริงคนมาอยู่7วันเนี่ยก็นิสัยของเขารับได้หมดเขาทำตามได้หมดเลยคนมาอยู่เป็นเดือนไม่ทำคือรับไม่ได้เพราะเราไปสอนลูกหลบหลีกหลีกสะเคย
แต่พอมานี้เขาก็ไม่ปรับตัวเองก็เลยบวช

0: ได้บางคนก็แอบไปสูบบุหรี่พอเขาจับได้ก็บวชไม่ได้เพราะสูบบุหรี่นี่มันมีกลิ่นฮะคนที่ชอบไปดูดในห้องน้ำมีกลิ่นเขาถือว่าถ้าเป็นพระมาบวชมาสูบบุหรี่มันก็มีปัญหาที่บวชไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาบวชที่ได้บวชได้ก็คือคนที่ทำตามได้หมดตื่นแต่เช้ามืดสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอะไรเป็นคนขยันมีสังคมแล้วก็มีมารยาทผู้ดีไม่ไออีเมืองกูไม่ใช้นิสัยหยาบคายพระพี่เลี้ยงก็จะยอมรับแล้วก็บวชให้พิจารณาเข้าเป็นพระแต่บางคนก็รอดตานะโยมนะบางทีก็รอดตาถ้ามาบวชก็จะเยอะอย่างนี้40-50เนี่ยพี่เลี้ยงมองไม่ออกนึกถึงเป็นตุ๊ดยังมองไม่ออกนะเป็นตูดเนี่ยเอาตูดมาบวชยุ่งเลยฮะเป็นพระก็มาเดินบิดตูดไปบิดตูดมายุ่งองค์เดียววุ่นวายทั้งวัดเลยเงี้ยพี่เลี้ยงก็ลำบากหนักใจถ้าไปเอาใครมาบวชเขาก็สับพี่เลี้ยงทำไมท่านไม่ดูให้ดีเป็นพี่เลี้ยงไงงั้นเอาเลยพี่เลี้ยงก็โดนสับไปผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ยังไงยุ่งเลยก็ตะกอนมันไม่ตูดนี่มันเพิ่งมาตูดแต่เป็นพระมันก็ยุ่งอันนี้พระพี่เลี้ยงเนี่ยเสียหายลากเลยถ้าปีนี้คัดเลือกดีมาบวชหมดพี่เลี้ยงก็สบายใจไม่มีใครว่ากูแล้วพี่เลี้ยงก็ได้คัดเลือกบุคคลที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นจึงว่าคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่านะคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่าเอาหน้าอก80สูงเท่านั้น60เอาตีนมือไม่เสียไม่ผลพิการตาดีอะไรดีไม่มีโรคเป็นทหารได้แหละง่ายแล้วก็คนมันเยอะน่ะเอาสักมา1,000นึงเอาแค่200ก็พออันนี้มา100นึงถ้าไม่เอา100นึงเป็นปัญหาเกิดแล้วแค่ไม่เอาคนเดียวนะเกิดเรื่องเลยพ่อแม่เขาต้องว่าเราแล้วตัวเองก็เสียใจทำไมไม่เอาเขาจะเอาหมดก็ไม่ได้อีกถ้าไม่เอาหมดก็ไม่ได้อีกฉะนั้นคนบวชเนี่ยต้องสมบูรณ์นะโยมนะจะเอาคนติ้งต่องมาบวชไม่ได้โยมถ้าคนไม่ครบเนี่ยเอามาบวชเนี่ยก็ลำบากอีกพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าเอากับใครไม่ครบเรียกว่าอารมณ์ไม่ครบจิตไม่ครบขาดสัก5-1ก็ไปแล้วนี่พระบวชแล้วโยมโมทนาเนี่ยแสดงว่าผ่านแล้วโยมนะที่บวชวันนี้ผ่านได้จะผ่านได้ 100% ก็ถือว่า 100% แล้วฉะนั้นจึงว่าเราควรดีใจโยมควรดีใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาบวชได้สมบูรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดีแต่ตอนนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็ไม่บอกญาติโยมเพราะเราก็ควบคุมกันเองแก้ไขกันเองสื่อยับผิดชอบกันเองพระที่มาบวชเนี่ยนะก็พยายามช่วยกันที่สุดอะพยายามช่วยพยายามสงเคราะห์กันมาบวชเนี่ยอารมณ์อร่วยกันที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่อื่นเขาไม่กันกองโยมบางวัดเนี่ยตุ๊ดทั้งวัดเลยโยมสมภารก็ตูดลูกศิษย์ก็ตูดตูดทั้งวัดเลยตายเลยกันทำไงกลุ้มเลยเราไปอยู่องค์เดียวอยู่ไม่ได้เลยโยมเดี๋ยวตูดเอาตายเลยยุ่งจริงนะเอาไปบวชกันได้ไงโยมถ้าเกิดเป็นอุปัชฌาย์ตูดก็ยุ่งใหญ่กว่านี้ก็ปัญหาก็มีอย่างเงี้ยแต่นั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโยมนะผู้ชายเมื่อก่อนผู้ชายอกสามศอกอย่างนี้ผู้ชายตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงอะทำไงดีเป็นผู้หญิงไม่ชี้เหมือนกันตัวเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายเป็นถ่อมมันอะมาบวชมาเห็นไม่ชี้สวยหมดทั้งวัดเลยอะ อันนี้ก็มาบวชเห็นพระหล่อหมดทั้งวัดเลยอะถ่อมไอ้ตูดมาบวชอะโอ้พระองค์ไหนก็หล่อมาเลยยุ่งตายเลยคนนี้ต้องศึกกันโยมอยู่ไม่ได้ก็มีฮะ บางคนอาตมาไม่ให้บวชไม่ให้บวชมันมาถากหญ้าพระองค์ไหนรอมาถากอยู่หน้ากุฏิพระองค์รอนะโยมบอกทำไมเป็นงี้บอกอารมณ์เขามากกว่าผู้หญิงนิยมผู้หญิงก็ยังอายครับตุ๊ดไม่อายนิยมรักคนไหนต้องไปเฝ้าอยู่หน้ากุฏิเนี่ยลายก็ผู้หญิงนิยมพระบอกมึงเข้ามากูจะถีบให้อย่างนั้นเขาไม่กล้าเข้าไปคืออันนี้ก็ลำบากสังคมทีนี้มันวิปริตเยอะแล้วโยมเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องโทษพ่อแม่เลี้ยงลูกไงเป็นตุ๊ดเป็นถ่อมหมดเลยอ่ะถ้าเข้าต่อไปจะก็แย่สิคะนิยมบางคนได้ตัดผมสั้นๆซอยๆให้สมาถามเป็นตุ๊ดเปล่าไม่เป็นหรอกเขาเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจหญิงเอาหมดเรื่องไปเรานึกว่าเป็นนึกว่าเป็นถอมจะเห็นตัดผมสั้นๆบอกตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ถอมหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่ถอมเขาเป็นตำรวจอ๋อก็ตำรวจผู้หญิงเลยตัดผมสั้นๆหน่อยแต่ลักษณะมันเหมือนถอมอ่ะเขาพวกตำรวจผู้หญิงมันต้องขมัดขแมงใช่ไหมพอมาบวชแล้วมันไอ้เรามามองแล้วมันสัมผัสว่าเอ้ยมันเหมือนถอมจังแท้ๆเขาเป็นตำรวจก็หมดเรื่องไปบางองค์นี่มาบวชเป็นไงโยมพระบางองค์มาบวชนะมีแฟนเป็นตุ๊ดไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงแฟนพระน่ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวมันสวยมันผู้หญิงเลยนะแต่มันมีลูกกระเดือกเท่านั้นเองอ่ะทีนี้พระก็มีปัญหาอีกพระจะไม่ได้เป็นตุ๊ดหรอกแต่พระจะเป็นคิงอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคือไม่ยุ่งกับพระแต่มันมีแฟนเป็นอะไรน่ะเป็นกระเทยอ่ะโอ้กระเทยมันก็มานะแต่งตัวสวยเป็นพวกอะไรพวกเสริมสวยเนี่ยสงสัยพระก็จะชอบนะเพราะมันสวยอ่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรมันเป็นตุ๊ดก็ช่างมันแต่มันไม่ได้มาอยู่ในวัดก็มาเหมือนผู้หญิงไงโยมถวายโน่นถวายนี้ทำตะมิเหมือนผู้หญิงไงโยมตั้งก็เพียบเรียบร้อยนุ่งผ้ามันแล้วก็มันเสริมสวยมันหมดแล้วอ่อนแปลงเพศแล้วอ่ะพระมีแฟนเป็นตุ๊ดเนี่ยนะแต่เขาเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะสามเดือนก็สึกไปกลับไปเรื่องของเขาก็มีก็เหมือนกันไอ้ตอนนี้พระเป็นที่จริงมันก็มีปัญหากันแหละที่จะมีแฟนเป็นตุ๊ดก็ดีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีก็ต้องไม่มายุ่งนะพอบวชนี้ก็อาตมาก็ขอร้องไม่ให้มาแฟนเป็นผู้หญิงไม่ให้มายุ่งพ่อแม่มาได้ก็มาคุยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิพ่อแม่นะไม่ต้องมาถามทุกหรอกพอพระเนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วโยมไม่ต้องมาปนที่บอกนะปนจะทำให้พระใจอ่อนไม่ต้องเอาการโฟนมาให้นะไม่ต้องเอาโทรศัพท์การโฟนอะไรมาให้ไม่ต้องให้ตัดไปเลยห้ามเอาการโฟนมาให้แล้วแฟนทั้งหลายก็ไม่ต้องมาถามลุงพี่หรอกเป็นยังไงมาก็มาภาวนาเดียวไม่ต้องว่าฉันจะเจอลุงพี่บางคนมาถึงจะขอพบพระองค์นั้นองค์นี้เราก็ถามถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ให้พบถ้าเจอจะมาถามว่าเป็นอะไรกันเป็นพี่เป็นน้องเปล่าไม่ได้เป็นนะเป็นเพื่อนกันรู้แล้วแฟนละเราก็พระเขาอยู่ข้างในแล้วไม่พบละแต่พระบางองค์อยากพบอ่ะพระองค์ก็ไม่อยากพบไม่เอาเลยไม่ยอมแต่นี่คนของเราก็ต้องระวังอีกอะพระองค์ก็ไม่อยากพบอย่างนี้ก็สบายใจเพราะพระเราไม่มีอคติเพราะว่าไม่อยากพบแฟนก็รอ3เดือนแล้วค่อยสึกค่อยเจอกันพวกโยมก็ต้องช่วยกันนะพวกผู้หญิงเนี่ยที่เป็นแฟนพระเนี่ยก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรมพวกโยมพ่อแม่พระก็ต้องไม่มายุ่งก็ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาถามทุกคนไม่งั้นจะก่อกวนให้พระไม่มีสมาธิ เดี๋ยวก็ที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นนี่เดี๋ยวเอาโน่นมาให้เซ็นเอานี่มาเซ็นอะไรก็ไม่รู้สามเดือนที่จริงไม่ควรจะมายุ่งควรจะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมายุ่งกับพระให้พระท่านได้อยู่สงบในเขตของท่านเพราะพระไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นญาติกับพระก็ดีเป็นแฟนกับพระก็ดีก็ไม่ต้องควรจะเข้ามายุ่งก็ปล่อยให้ท่านบวชไป3เดือนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นอื่นเพราะอยู่ที่นี่ไม่เป็นอื่นหรอกนะแต่ถ้าออกไปก็คอยดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจพอมานั่งมาสมาธิได้ไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยอาจจะได้ไม่เอาแล้วมันไม่มีศีลธรรมเป็นคนเจ้าลมศึกไปหาคนศีลธรรมดีกว่าอาจจะเป็นงั้นก็ได้ตอนนี้โยมก็โอ้พอพามาบวชนี่ก็จะมองแล้วว่าไม่มีศีลธรรมก็ใช้ไม่ได้เราเป็นแฟนพระก็มาปฏิบัติมีศีลธรรมซะเอาศีลธรรมเข้าหาตัวซะเรายังน้อยเราก็ได้ศีลธรรมได้อย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายในเขตพระต้องการความสงบบางคนนี่มีเพื่อนนะโยมนะมาเยี่ยมพระเรื่อยแอบมาไงเป็นเพื่อนมาไงเอาบุหรี่มาให้เป็นหีบเลยปุ๊บเข้าไปตรงโน้นนะโยมอาตมาบอกถามดูสิเจอจริงจริงโยมหีบนึงเลยบุหรี่หีบนึง12ใช่ไหมเอาไปให้พระเพื่อนมาก็ร้ายเหมือนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องควบคุมเนี่ยไม่ให้เข้ามายุ่งเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีก็ให้อยู่คนละเขตท่านจะได้อยู่อย่างสงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเด

อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคล

0: านุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ

0: ิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ย

0: พยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
2: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก็เกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
4: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
5: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนัก แล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
4: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
6: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเออนี่คือสงขลาครับ
4: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัตสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดให้ใจแรงให้ใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมา

ติทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เรื่องเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บขนหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกเรียกว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กสีดำสีขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันสีใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจ
ันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามพระว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างใดตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างใดพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังหนังกวนเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10 วัน20 วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวัน2 วันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เนี่ยเพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปจนใจของเราจำได้อ๋อจริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยแล้วก็พิจารณาตามความจริงอันนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสีบนสีล่างสีกรามสีเล็กสีใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นสีสีเป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกควันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลา
มันพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แล้วก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังทันดาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเรียกว่าลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาแล้วไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรานี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่
พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัว

ไตปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสเร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสเร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสเร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็สุดแล้วแต่จะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกออกกลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนหวั่นไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรฉะนั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุขขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากข้าวหนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนแหละเหมือนกับไอ้คนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ย

พวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดหรือไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือน

ไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมันดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นเลยก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้หมูขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐาน

อันเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทำงั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสร็จแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตัวมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดเนื้อก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยกินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอเสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับปะเลอนั่นเองจิตนี่เหมือนสับปะเลอจิตเนี่ยมันตัวสับเปลือมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับเปลือคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสับเปลือสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณาอันนั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำระอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยโปร่งใจไม่อยากจะสึกไป
พอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่แล้วจะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราเคยรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองน่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็รื้อแร้แต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะหนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายไอ้คนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยเนี่ยอายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่แค่ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเอง
เราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขอเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี่เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นเนี่ยเราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินกวาดไปธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกไม่ว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให
ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมเข้าไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากกินอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเรียกว่าสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจ
ถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอ

หรือหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อรู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้เราก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดไปเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามาก
ม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาของเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้อหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้อหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูอ๋อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศจักอย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพุทธเจ้าบอกอานนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้าน

ซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวนไก่ไข่ที่ใดปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่า

อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงยึดถือ

0: คนที่กำลังจะตายนั้นถ้าจิตไปเกาะยึดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดวิญญาณที่ออกจากร่างก็ไปวนเวียนไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับผลไม้ที่ห้อยอยู่กับกิ่งบนต้นของมันถ้ากิ่งมันเอนไปอยู่ตรงที่ดีผลของมันก็หล่นลงมางอกตรงที่ดีถ้ากิ่งมันเอนไปอยู่ตรงที่ไม่ดีผลที่หล่นลงมาก็จะงอกตรงที่ไม่ดีนั้นคนที่ไม่มีสมาธิจิตใจมีนิวรณ์มีความกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนโน้นคนนี้เวลาที่ตายวิญญาณก็ไปเกาะอยู่ที่ลูกที่หลานบางคนกลับไปเกิดเป็นลูกของลูกตัวเองก็มีบางคนที่พ่อแม่ทิ้งมรดกที่สวนไร่นาไว้ให้ก็เป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตนพอตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในสวนอยู่ในนาก็มีบางคนก็ไปเกิดเป็นผีสางนางไม้เฝ้าทุ่งนาป่าเขาก็มีพวกนี้เป็นพวกสัมภเวสีคือวิญญาณลอยไปเที่ยวหาที่เกาะถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบุญกุศลเราก็จะมีสุขติเป็นที่ไปถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในบาปอกุศลวิญญาณของเราก็ไปสู่ทุคติไม่ได้ไปเกิดในโลกที่ดีโลกที่ดีนั้นคือโลกที่ไม่มีภัยเป็นโลกสวรรค์ที่มีแต่เทวบุตรเทวดานางฟ้าไม่มีความทุกข์ภัยใดๆในโลกของเทวดานั้นมีแต่เกิดกับตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บโลกมนุษย์มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายแต่โลกนิพพานไม่มีทั้งเกิดไม่มีทั้งตายทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่อะไรเล่าที่เป็นความสุขที่แท้จริงของตัวเราคิดว่าการกินนี้แหละก็พยายามหาให้มันกินพอกินมากก็อึดอัดคิดว่านอนก็นอนจนหลังแข็งไม่สบายอีกคิดว่าเงินทองทรัพย์สมบัติก็ไปหามาใช้จนเต็มที่ก็ยังไม่สุขอีกแล้วอะไรเล่าที่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นย่อมเกิดจากบุญกุศลคือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจความพ้นจากทุกข์ความดิ้นรนไม่มีกระสับกระส่ายไม่มีความเดือดร้อนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจประกอบบุญกุศลเพื่อจะให้เป็นทางที่พ้นไปจากโลกนี้นั่นแหละจะเป็นหนทางที่ถูกต้องพระธรรมคำสอนท่านพ่อลีธรรมัทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชสังวรญาณหลวงพ่อพุทธานิโยขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสนี้จะได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นแนวคิดของบรรดาท่านทั้งหลายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราเคยได้ยินได้ฟังไปได้ศึกษากันมามากพอสมควรแต่บางทีบางท่านอาจจะเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไปเสียหมดของเราเลยไม่มี ในเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นการที่จะแสวงหาธรรมะนั้นจึงเป็นของยากลำบากเหลือเกินจึงบางครั้งเราก็ไปเที่ยวแสวงหาธรรมะในสถานที่ต่างๆจากพระภิกษุสงฆ์บ้างจากสำนักครูบาอาจารย์บ้างซึ่งสุดแท้แต่เราจะมั่นใจว่าที่ไหนพอที่จะแจกธรรมะให้แก่เรา แต่ความจริงนั้นธรรมะเป็นของเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วธรรมะที่เป็นของเรานั้นหมายถึงสภาวะธรรมที่เรามีอยู่กันทุกคนสภาวะธรรมอันนี้หมายถึงกายกับใจกายกับใจเป็นธรรมะของเราเพราะฉะนั้นเรามีกายมีใจเป็นสมบัติของเราเองเราจึงมีธรรมะประจำกันอยู่ทุกคนธรรมะของเราเนี่ยทั้งส่วนกายและส่วนใจเราสามารถที่จะปรับปรุงให้เจริญเติบโตขึ้นได้ส่วนกายเราบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารที่เรารับทานเข้าเป็นคำคำแล้วก็ทำให้เนื้อหนังมังสังทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในกายนี้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอันนี้เป็นความเจริญเติบโตส่วนกายซึ่งเกิดจากการบำรุงเลี้ยงที่ในส่วนใจนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะปรับปรุงและบำรุงให้เจริญเติบโตได้ด้วยวิทยาการต่างๆเช่นอย่างบรรดาท่านทั้งหลายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นนักศึกษาก็ดีได้ผ่านการปรับปรุงจิตใจของเราให้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับเริ่มต้นแต่หัดอ่านหัดเขียนหนังสือระดับชั้นประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมาเป็นลำดับจนกระทั่งจบปริญญาชั้นสูงสุดคือปริญญาเอกอันนี้คือวิถีทางที่ เราปรับปรุงความเจริญให้แก่จิตใจของเราคือให้มีวิชาความรู้ตามอันดับนั้นซึ่งสุดแท้แต่ใครจะสามารถมากน้อยเพียงใดผู้ที่มีความสามารถมากน้อยก็สามารถที่จะเรียนจบถึงขนาดชั้นด็อกเตอร์หรือปริญญาเอกดังที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นอันนี้เป็นวิทยาการทางคดีโลกเป็นวิชาการสำหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างตนเองและฐานะจนกระทั่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับวิทยาการทางโลกนั้นเราสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปได้หลายทางทั้งทางที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมและทั้งทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นวิชาความรู้ทางคดีโลกนั้นถ้าหากขาดธรรมะหรือศีลและธรรมเป็นเครื่องควบคุมเราก็สามารถที่จะใช้วิชาการนั้นๆให้เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะถูกต้องซึ่งอาจจะยังผลให้สังคมต้องเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าเรามีศีลและธรรมเป็นเครื่องควบคุมหรือเป็นแนวทางปฏิบัติเราก็สามารถที่จะใช้วิชาการนั้นๆให้เป็นไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์หลักการที่จะใช้วิชาการ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กันอย่างจริงจังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับเอาหลักศีล5ประการมาเป็นหลักแห่งการควบคุมการใช้วิชาการนั้นๆ ใครมีวิชาความรู้มีความสามารถมากน้อยเพียงใดก็ตามหรือใครอาจจะมีกิเลสมากน้อยเพียงใดก็ตามเช่นมีตัณหาความทะเยอทะยานอยากในทรัพย์สมบัติและลาภยศสรรเสริญจะทะเยอทะยานมากมายเพียงใดก็ตามแต่เราเอาศีล5เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ศีล5จึงเป็นหลักการสำหรับใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ในสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีล5ประการนี้เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากว่าสังคมมีศีล5ประการนี้เป็นเครื่องควบคุมการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจา สังคมสามารถที่จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและมีความสงบและถ้าเมื่อมีศีล5บริบูรณ์ดีแล้วไม่เฉพาะแต่จะทำให้สังคมอยู่กันด้วยความสงบสุขเท่านั้นยังต้องทำให้หมู่คณะในสังคมนั้นๆเกิดความพร้อมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกันความสามัคคีเนี่ยเป็นหลักธรรมที่เราต้องการและเป็นหลักธรรมที่เราปรารถนาอย่างยิ่งเคยได้ยินบางประเทศเราอาจจะคิดว่าเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ได้ยินคำบอกเล่าที่คนที่เขาไปรู้ไปเห็นแล้วเขาบอกเล่าให้ฟังเขาว่าในประเทศเกาหลีนั้นเขายึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติอยู่3ข้อ 1. อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน 2. วิริเยนะทุกขมัจเจติจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรประการที่3สามัคคีสมัคคานังตะโปสุขโขความพร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุขอันนี้เป็นหลักธรรมที่ประเทศเกาหลีเขายึดเป็นหลักปฏิบัติและได้ทราบว่าเขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องรณรงค์เพื่อให้ประชากรทั้งของประเทศได้ประพฤติปฏิบัติโดยทั่วกันคือเขาถือคติอย่างนี้เขาถือว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเขาถือหลักง่ายๆว่าในเมื่อเราประสบอุปสรรคใดๆจะยากง่ายเพียงใดก็ตามเขาถือคติว่าเขาจะต้องพยายามช่วยตัวเองจนกว่าจะหมดความสามารถในเมื่อเขาหมดความสามารถแล้วเขาจึงจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนี่เขาอบรมกันอย่างนี้

ทีนี้ประการที่สองความภาคเพียรความพยายามเขาอบรมให้ประชากรของเขามีความอุตสาหะวิริยะในการศึกษาในการค้นคว้าในการทำงานในการแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อความมีหลักฐานมั่นคงโดยอาศัยหลักธรรมคือความเพียรเป็นจุดสำคัญประการสุดท้ายคือความสามัคคีความพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันอันนี้เขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องอบรมสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานของเขาให้ประพฤติปฏิบัติให้ได้โดยทั่วกันเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังเกาหลีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวดเร็วนักอันนี้เป็นตัวอย่างของชาวต่างประเทศซึ่งได้ยินแล้วเอามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟัง แต่สำหรับณโอกาสนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงพากันสนใจในเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาเพื่อจะเป็นหลักจิตหลักใจเพื่อจะแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันเพื่อจะเป็นการสนับสนุนวิชาความรู้ให้มีความเข้าใจแตกฉานยิ่งขึ้นเพราะการทำสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าใครทำสมาธิได้อย่างถูกต้องจะเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนวิชาการที่เราเรียนมาเช่นอย่างท่านที่มีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาแขนงใดก็ตามที่เรียนจบมาแล้วถ้าสามารถทำสมาธิให้ถูกต้องได้สมาธิอันนั้นจะเป็นอุปกรณ์แก่วิชาความรู้และการงานที่เราทำหรือรับผิดชอบอยู่ซึ่งบางทีก็อาจจะมีตัวอย่างซึ่งท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิศวะที่ใช้วิชาสมาธิเนี่ยสนับสนุนไอ้วิชาการหรือการค้นคว้าต่างๆให้สำเร็จมาด้วยดีแต่สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาความหมายของคำว่าสมาธิซึ่งจะว่าตามหลักวิชาการในทางปริยัตินั้นหรือเรียกว่าพูดตามภาษาวัดสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นแต่สำหรับในที่นี้ขอใช้คำว่าสมาธิคือความมั่นใจภาวนาก็คือการอบรมกายวาจาและใจให้อยู่ในระบอบแห่งศีลธรรมที่ชอบดังนั้นอาตมาจะไม่พูดอะไรให้มากความเพราะท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะกันมาบ้างพอสมควรจะแนะวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นการที่จะทำสมาธิในเบื้องต้นถ้าหากว่าจะทำเป็นจิตจะลักษณะหรือตามแบบฉบับของการทำสมาธิโบราณอาจารย์ท่านสอนให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาคือเจริญพรหมวิหารนั่นเองอันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจทีนี้ในเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตามแบบฉบับที่พระพุทธแบบตามแบบที่เหมือนกับพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเอามือขวาวางเอามือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไปกำหนดในจิตใจของเราว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าไม่มีตัวไม่มีตนพระธรรมก็ไม่มีตัวไม่มีตนพระสงฆ์ก็ไม่มีตัวไม่มีตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุณธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติแม้ท่านชายสิทธัตถะที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะมีคุณธรรมความ

็นพุทธะและมีธรรมะอยู่ในจิตในใจและมีกิริยาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในจิตในใจท่านจึงได้เป็นทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์รวมอยู่ในจุดเดียวกันดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วจงกำหนดใจลงในระหว่างกลางกลางคือกลางระหว่างความยินดีระหว่างความยินร้ายทำใจให้เป็นกลางนึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโม

นึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็กำหนดลงที่จิตนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นนึกพุทโธเฉยๆนึกด้วยความเบาใจอย่าไปกดไปข่มประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออย่าไปบังคับจิตให้เกิดความสงบหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเฉยๆอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะเกิดอะไรขึ้นมาอย่าไปคิดทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวนึกพุทโธอยู่อย่างนั้นจิตสงบก็ตามไม่สงบก็ตามไม่ต้องไปกังวลเอาแต่ว่าเราได้นึกพุทโธให้มากที่สุดนึกจนกระทั่งพุทโธกับจิตของเราเนี่ยติดกันเหนียวแน่นไม่พลากจากกันจนกระทั่งความตั้งใจที่จะนึกพุทโธหายขาดไปแล้วจิตของเรายังนึกพุทโธโดยเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อจิตมาติดกับพุทโธและนึกพุทโธโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าจิตของเราเริ่มจะมีความสงบลงไปแล้วเมื่อจิตนึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้จิตนึกพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นครั้นนึกไปนึกมาพุทโธหายไปจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตที่นิ่งอยู่เฉยๆในช่วงนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปเอะใจหรืออย่าไปตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆในช่วงนี้บางครั้งผู้ภาวนาอาจจะเกิดมีอาการสั่นนิดหน่อยหรือมีอาการขนลุกขนพองมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวเบาจะลอยขึ้นบนอากาศมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวใหญ่โตสูงขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวนี่คือหลักการภาวนาในเบื้องต้นทีนี้ในเมื่อผู้ภาวนากำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวสิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจที่สุดก็คือความมีปีติในตอนนี้ปีติบังเกิดขึ้นในเมื่อปีติบังเกิดขึ้นความรู้สึกภายในจิตจะรู้สึกสว่างสวัยแล้วความสุขอันเป็นผลพลอยได้ก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วจิตก็สงบลงไปเรื่อยๆเกิดปีติเกิดความสุขในตอนนี้จิตของผู้ภาวนารู้สึกว่ามีความสุขอย่างยิ่งในเมื่อมีความสุขแล้วนิวรณ์ห้าคือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในการภาวนาก็หายสิ้นไปมีแต่ความสบายปลอดโปร่งภายในจิตผู้ภาวนาก็ควรจะกำหนดรู้จิตไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปอย่างจริงจังแล้วความรู้สึกว่ากายก็จะหายไปความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็จะหายไปจิตของผู้ภาวนาจะไปสงบนิ่งเน่งสว่างอยู่มีสภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นกายหายไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นไม่มีปรากฏมีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นอันนี้คือการภาวนาซึ่งสำเร็จด้วยการบริกรรมภาวนาเป็นการภาวนาในขั้นต้นอันนี้เรียกว่าขั้นแห่งภาวนา ขั้นแห่งบริกรรมภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นทำจิตให้สงบนิ่ง

เป็นสมาธิแบบดังที่กล่าวนี้บ่อยๆถ้าจิตมันไปติดอยู่ที่สมาธิขั้นนี้ความรู้ความฉลาดไม่เกิดขึ้นให้ผู้ภาวนาฝึกขัดพิจารณาการฝึกหัดพิจารณาควรจะน้อมเอาเรื่องของกายคตาสติอันเป็นแผนการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติกำหนดตามรู้กายสติกำหนดตามรู้กายนี้มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งกำหนดตามรู้กายภายนอกอีกอย่างหนึ่งกำหนดตามรู้กายภายในกำหนดรู้ตามกายภายนอกก็หมายถึงว่าทำสติรู้ในเวลาที่เราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติอย่างเดียวเดินรู้ว่าเราเดินยืนรู้ว่าเรายืนนั่งรู้ว่าเรานั่งนอนรู้ว่าเรานอนกินเดิมทำพูดคิดรู้ว่าเราคิดทำสติรู้อย่างเดียวอันนี้เป็นการกำหนดกายคตาสติในภายนอกส่วนการกำหนดกายคตาสติภายในนั้นหมายถึงการกำหนดอาการ32คือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นให้น้อมจิตน้อมใจไปในแง่แห่งความเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกคือพิจารณาว่าผมก็ไม่งามขนก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามหนังก็ไม่งามเพราะเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกหลักฐานที่เราจะพึงหยิบยกมาพิจารณาถ้าหากว่าผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราจะอาบน้ำทำไมจะฟอกสบู่ทำไมจะตกแต่งทำไมที่เราทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนั่นเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไปได้เดินได้กินดื่มทำพูดได้ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถึงขนาดนี้ถ้าหากสมมติว่ากายนี้ตายลงไปแล้วผมขนเล็บฟันหนังเกิดเน่าเปื่อยผุพังไปความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจะปรากฏมากน้อยเพียงใดอันนี้เราหมั่นพิจารณากันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นพิจารณาจนกระทั่งจิตของเรามันชำนาญในการพิจารณาคล่องต่อการพิจารณาในตอนต้นๆเราก็ตั้งใจนึกคิดเอาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามนึกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในที่สุดเมื่อจิตของเราเริ่มจะมีความสงบลงไปพอสงบลงไปได้นิดหน่อยเพราะอาศัยการฝึกการอบรมการปรับปรุงปฏิปทาการตกแต่งในการพิจารณานั้นๆแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาได้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำได้ถึงขนาดที่ว่าจิตของเราปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเรียกว่าพิจารณาเองโดยอัตโนมัตินักๆเข้าจิตก็จะสงบลงไปเริ่มแต่อุปจารสมาธิถึงอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิถ้าจิตนั้นจะมีสติปัญญาย่อมจะปรากฏนิมิตขึ้นมาให้มองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโดยภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้อย่างนั้นทุกท่านทุกคนบางท่านก็สักแต่ว่ามีความรู้ซึ้งถึงจิตถึงใจว่าสิ่งดังกล่าวเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วก็จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลการพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนั้นเป็นอุบายที่จะถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นคลุ้มลุมจิตใจ
จะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในขณะนั้นอย่างสะดวกคล่องแคล่วโดยไม่มีอุปสรรคใดๆอันนี้คือขั้นแห่งการภาอาการพิจารณาทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดไม่ทำดังที่กล่าวมาเมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิดีพอสมควรแล้วยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งสว่างอยู่เฉยๆทำทีไรก็นิ่งสว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาได้ผลของการบริกรรมภาวนาจะยังจิตให้สงบลงไปแล้วถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะเป็นนิ่งสว่างอยู่เฉยๆในขณะนั้นจิตจะไม่เกิดความรู้เพราะจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆในเมื่อจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกย่อมปราศจากความรู้เพราะฉะนั้นจิตจึงไปนิ่งอยู่ในท่าทีที่สงบสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นคอยสังเกตดูเวลาเมื่อจิตถอนออกจากความนิ่งคือออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อถอนมาถึงระดับอุปจารสมาธิจิตย่อมเกิดมีความคิดในเมื่อจิตมีความคิดให้ท่านผู้ภาวนาจงกำหนดทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่สักว่ารู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิพากษ์วิจารณ์หรือค้นคิดด้วยความตั้งใจเป็นแต่เพียงกำหนดจดจ้องอยู่ที่จิตคอยจ้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาแล้วกำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาแล้วกำหนดรู้รู้ไปเฉยๆเพราะความคิดนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอุบายที่ทำสติสัมปชัญญะให้มีพลังดีขึ้นในเมื่อสติมีกำลังดีขึ้นเรียกว่าสติพละสติพละสามารถทรงตัว สติพละสามารถทำจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ในท่าทีที่สงบนิ่งและกำหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตตลอดเวลาแต่ยังไม่สามารถที่จะปฏิวัติจิตให้เกิดภูมิรู้ภูมิธรรมขึ้นมาได้ด้วยอาศัยจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกย่อมทำให้สติมีกำลังขึ้นในเมื่อสติมีกำลังขึ้นสติตัวนี้กลายเป็นสตินรีย์คือเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้ก้าวไปสู่ภูมิความรู้ไปสู่ภูมิธรรมได้เองโดยอัตโนมัติอันนี้คือผลแห่งการภาวนาในขั้นต้นเป็นอันสรุปใจความได้ว่าการภาวนาหรือการทำจิตทำใจนั้นเราจะสรุปขั้นตอนได้เป็น3ขั้นตอน1ขั้นบริกรรมภาวนา2ขั้นฝึกหัดจิตให้รู้จักพิจารณา3ขั้นตามรู้ขั้นบริกรรมภาวนาก็มีในดังที่กล่าวมาแล้วมีการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นจนกว่าจิตบริกรรมภาวนาเองโดยอัตโนมัติแล้วยังจิตให้สงบเป็นสมาธิตามขั้นตอนขั้นแห่งการพิจารณาเป็นการฝึกหัดให้จิตก้าวเดินฝึกหัดให้จิตเกิดสติปัญญาฝึกหัดให้จิตมีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ขั้นตามกำหนดรู้หมายถึงตั้งใจกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นสภาวะธรรมในเมื่อจิตมีสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้เป็นสติมีสภาวะธรรมเป็นเครื่องระลึกย่อมสามารถที่จะสร้างสติตัวนี้ให้กลายเป็นมหาสติไปได้ด้วยประกาละชนี้ทีนี้ท่านทั้งหลาย ถ้าหากว่าจะเป็นนักภาวนากันอย่างจริงจังขออย่าได้ไปสงสัยในวิธีการนั้นๆอารมณ์ของกรรมฐานเพียงแค่สมถะก็มีอยู่ถึง40อย่าง
เริ่มต้นแต่อสุภะ10กับศีล10อนุสติ10เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีตั้ง40อย่างเราจำเป็นจะต้องทำให้ครบถึง40อย่างหรือไม่อันนี้ไม่จำเป็นทำเพียงอย่างเดียวก็ได้ชื่อว่าได้ผลหรือเรียนจบกรรมฐานทั้ง40ห้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดจะยึดอารมณ์อันใดเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาก็ดีเช่นจะภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นแต่เพียงอุบายชักจูงใจให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเท่านั้นจึงไม่สมควรที่จะไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติการบริกรรมภาวนาเป็นแต่เพียงเราหาอารมณ์มาเป็นคู่ของใจฝึกหัดให้ใจมันนึกอยู่กับสิ่งเดียวได้นานๆเพื่อเป็นการตัดความกังวลหรือตัดความวุ่นวายที่จิตมันแผ่ซ่านไปสู่อารมณ์ต่างๆให้มารวมจุดอยู่ที่จุดเดียวเช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นท่านภาวนาพุทโธเป็นต้นแม้จิตจะไม่สงบก็ตามหรือสงบก็ตามให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดจิตนึกพุทโธไว้ตลอดเวลานึกจนกระทั่งว่าจิตมันติดกับพุทโธพุทโธติดกับจิตจิตเป็นพุทโธพุทโธเป็นจิตแม้บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุทโธจิตของเราก็นึกขึ้นมาเองอันนี้เป็นการฝึกหัดให้จิตติดกับคำว่าพุทโธหรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีใครกล่าวว่าการภาวนาอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จึงดีอะไรทำนองนี้อย่าได้ไปสนใจเราจะเอาอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าจิตของเราเนี่ยมันไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นเช่นอย่างเราจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแต่มันไม่อยู่กับพุทโธมันชอบวิ่งไปหาสิ่งอื่นที่เราเคยติดมาแล้วก็ให้เอาสิ่งนั่นแหละมาบริกรรมภาวนาเช่นอย่างสมมติว่าในขณะที่เราภาวนามันคิดถึงใครคนหนึ่งก็เอาชื่อของคนคนนั้นมาบริกรรมภาวนาเพราะจิตมันติดอยู่แล้วมันจะได้ติดเร็วขึ้นในเมื่อจิตมีการติดมันก็ย่อมเกิดความสงบในเมื่อสงบแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวในเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็เกิดเป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแม้แต่บริกรรมภาวนามันก็ทิ้งไปในเมื่อมันทิ้งบริกรรมภาวนาแล้วมันก็เป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นเหตุให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ในเมื่อจิตมันปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวของตัวเองมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆไม่ได้พึ่งพาอาศัยอะไรมันก็เป็นอิสระในเมื่อเราฝึกหัดให้มันเป็นอิสระบ่อยๆเข้าพละคือกำลังมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีจนสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติตลอดไปความเป็นปกติของจิตนั้นความเป็นปกติของจิตในภายในหมายถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิสลัดอารมณ์ทั้งปวงแล้วจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้เป็นความปกติของจิตภายในในเมื่อจิตออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเช่นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเป็นแต่เพียงสัมผัสรู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอพูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่า ในเมื่อจิตไม่สนใจกับสิ่งใดๆจิตมันจะไม่กลายเป็นจิตที่ไร้สำนึกไม่เอาไหนหรือจะไม่กลายเป็นจิตที่ขี้เกียจขี้คร้านไม่เอาการเอางานหรือข้อนั้นไม่พึงสงสัยถ้าหากว่าจิตมันผ่านความเป็นสมาธิผ่านความเป็นตัวของตัวเองได้โดยเด็ดขาดแล้วมันจะเกิดความสนใจในหน้าที่การงานเกิดความสนใจในหมู่ในคณะเก
เกิดความสนใจในหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบผู้ซึ่งเคยขี้เกียจทำงานมันจะขยันขึ้นผู้

่ไม่เอาใจใส่กับจิตใจของตัวเองไม่เอาใจใส่กับการงานขาดความรับผิดชอบมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือผลของการทำสมาธิการทำสมาธิเช่นอย่างเราจะไปเข้าห้องกรรมฐานไม่เอาไหนเลยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยอันนั้นมันก็ไม่ดีเพราะเราทิ้งการทิ้งงานส่วนอื่นการทำสมาธินี่เรามีความมุ่งหวังที่จะให้เรามีพลังจิตมีสติสัมปชัญญะต่อสู้กับงานการที่เรารับผิดชอบอยู่สามารถที่จะแก้ไขชีวิตปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้ไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วไปหลับหูหลับตาไม่เอาไหนแบบนั้นไม่ถูกต้องแน่ทำสมาธิเป็นแล้วต้องสนใจในการงานสนใจในหมู่คณะสนใจในการรับผิดชอบสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสภาวะธรรมได้กล่าวแล้วว่ากายกับใจของเราเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติฉันใดบุคคลภายนอกสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกวินาทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนักปฏิบัติสมาธิต้องสู้ต่อการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการทำสมาธิเนี่ยทำให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นใจมั่นใจต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนี้คือผลของการทำสมาธิในขั้นนี้ถ้าหากเราฝึกหัดทำสมาธิในขั้นต้น พอที่จะจับหลักแห่งการทำสมาธิสามารถที่จะทำจิตให้สงบสามารถที่จะน้อมจิตไปพิจารณาสามารถที่จะทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆคือตามรู้เหตุการณ์นั้นๆจนทันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยประการฉะนี้ได้กล่าวธรรมะบรรยายมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประกาลฉะนี้พระอริยะเมื่อนอนหลับยังฝันอยู่เหมือนคนธรรมดาหรือไม่หรือเป็นนิมิตทุกครั้งไปการฝันเรียกว่าสุบินนิมิตถ้าคนธรรมดาฝันก็เรียกว่าสุบินนิมิตถ้าพระอริยะฝันเรียกว่านิมิตพระอริยะการฝันของพระอริยะนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญพระอริยะในเมื่อท่านนอนท่านหลับแต่กายแต่ส่วนจิตไม่ได้หลับอย่างบางท่านอาจจะเคยผ่านความเป็นเช่นนั้นมาแล้วในมาพูดถึงความหลับอาตมาก็จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้นเช่นเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นก่อนที่จิตจะเกิดความสงบลงไปคือการนอนหลับเพราะมันมีอาการเคลิ้มๆ เหมือนกับจะนอนหลับในเมื่อเคลิ้มแล้วก็มีอาการวูบลงไปพอวูบลงไปหยุดวูบจิตนิ่งในเมื่อจิตนิ่งถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดาแต่ถ้าวูบลงไปแล้วจิตนิ่งเกิดสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาถ้าหากกำหนดจิตดูลมหายใจหรือบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ความหลับจะช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างบางท่าน พอนั่งสมาธิบริกรรมภาวนา

ไปแล้วมันเกิดง่วงเลยไปเข้าใจว่าตัวเองจะนอนหลับเลยไปหยุดเอาซะแต่ความจริงนี่ควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาไปถ้ามันเกิดง่วงๆเหมือนอยากจะนอนหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปเลยมันจะหลับจริงๆเหมือนอย่างนอนหลับก็ให้มันหลับลงไปในเมื่อมันผ่านความหลับอย่างธรรมดาหลายๆครั้งเข้าเพราะอาศัยการบริกรรมภาวนาเมื่อหลับลงไปแล้วสมาธิมันจะเกิดเองไม่ต้องกลัวปล่อยให้มันหลับลงไปทีนี้ในเมื่อหลับลงไปแล้วถ้าหากว่าจิตของผู้หลับนั้นแม้แต่จะหลับในเวลานั่งก็ตามหลับเวลานอนก็ตามถ้าหลับลงไปแล้วจิตมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็สว่างส่งกระแสออกไปข้างนอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตอันนั้นคือความฝันทีนี้อย่างพระอริยะเมื่อท่านนอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยะนั้นคือนิมิตแล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่าหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนอย่างคนสามัญธรรมดา ท่านฝันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านรู้ท่านเห็นหรือบางทีอาจจะ เกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่านิมิตปัญหาต่อไปไอ้การฝึกจิตมีอะไรแวบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกหัดใหม่ทีนี้ความแวบเข้ามาของสิ่งที่แวบเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้ว ในเมื่อเราตั้งใจที่จะเอาใจใส่ต่อจิตของตัวเองหรือต่อบริกรรมภาวนานั้นๆเพราะอาศัยที่เราเคยคิดสิ่งต่างๆมาโดยไม่มีขอบเขตเมื่อเราตั้งใจจะเอาจิตของเราไว้กับสิ่งเดียวอารมณ์เหล่านั้นมันก็ย่อมแวบเข้ามาเรื่อยๆทีนี้การแก้ก็คือว่าพอรู้สึกว่ามันแวบไปทางอื่นเราก็เอามาหาคำบริกรรมภาวนาตามเดิมแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเร็วๆเข้าคือว่าพยายามอย่าให้ช่วงการบริกรรมภาวนานั้นมันห่างเช่นเราจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ให้พุทโธเร็วๆเข้าทีนี้พอนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วมันมีอาการหลงลืมอาการหลงลืมนั่นแหละจิตกำลังเริ่มจะสงบพอจิตกำลังเริ่มจะสงบแล้วอารมณ์แวบมันก็เข้ามาอีกเราก็ตั้งใจใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่หลายๆครั้งเข้ามันก็ชำนิชำนาญแล้วมันก็หายแวบเองทีนี้อีกอย่างหนึ่งในเมื่อจิตของเราเนี่ยผ่านความเป็นสมาธิมาพอสมควรแล้วมันก็มีสิ่งที่แวบเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่แวบเข้ามานั้นคืออารมณ์ที่จะมาเป็นเครื่องรู้ของจิตถ้าหากจิตของเรามีสมาธิดีมีสติดีอารมณ์แวบเข้ามานั้นจิตของเราจะรู้ทันทับจะกำหนดรู้สิ่งนั้นทันทีในลักษณะที่ตามรู้เราก็ได้สติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตกับวิญญาณมีความแตกต่างกันในด้านจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์อย่างไรจิตกับวิญญาณวิญญาณหมายถึงวิญญาจิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวอันนี้เรียกว่าจิตทีนี้วิญญาณนี่ก็อาศัยจิตเพราะมีจิตจึงมีวิญญาณทีนี้จิตนี่ดั้งเดิมของมันเป็นตัวรู้ตัวรู้นี้เรียกว่ามโนธาตุและตัวมโนธาตุนี่ก็เป็นตัววิญญาณอีกเหมือนกันเพราะวิญญาณตัวมโนธาตุซึ่งเรียกว่าวิญญาณนี่เพราะมันเป็นสิ่งที่รู้จักจุติปฏิสนธิรู้จักเกิดรู้จักตายเช่นอย่างมาเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักจุติคือตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอำนาจของกิเลสทีนี้ส่วนวิญญาณเนี่ย
วิญญาณนี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จักจุติปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทหรือวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนำไปผุดไปเกิดทีนี้อีกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันธ์วิญญาณในเบญจขันธ์นี่หมายเฉพาะตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าจักขุวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณกลิ่นกระทบจมูกรู้สึกขึ้นเรียกว่าคานวิญญาณลิ้นลิ้มรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณจิตรู้ธรรมมาจิตรู้อารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาจิตวิทยานี่หมายถึงวิชาการที่ศึกษาให้รู้เรื่องของจิตเป็นวิทยาการอันหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่ามาไม่ได้หมายถึงจิตตัวที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดเป็นวิชาการที่จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าจิตวิทยาอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารณาเอาเองเพราะอาตมาก็ไม่ได้เรียนจิตวิทยามา ทีนี้ในทางพุทธศาสตร์นั้นก็หมายถึงตัวจิตที่รู้นึกรู้คิดและในหลักอภิธรรมที่จำได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมสภาวะใดเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความชั่วสั่งสมกุศลอกุศลสั่งสมวิชาความรู้สั่งสมสิ่งต่างๆเอาไว้ในจิตสิ่งนั้นเรียกว่าจิตพระอภิธรรมท่านว่าอย่างนี้การที่จิตสามารถติดตามอารมณ์ต่างๆไปตลอดเวลาถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่จิตที่สามารถตามรู้อารมณ์ต่างๆ อันนั้นถือว่าเป็นจิตจิตเป็นสมาธิจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนาจิตที่จะติดตามรู้อารมณ์ได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าเราคิดอะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันใครด่ามาก็รู้ทันใครตำหนิมาก็รู้ทันใครยกย่องสรรเสริญก็รู้ทันจิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นคืออย่างไรจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้น หมายถึงจิตที่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้หมายถึงจิตที่อยู่ในฌานมันรู้เฉพาะเรื่องของฌานเท่านั้นความรู้อื่นๆไม่มีหมายถึงจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิขั้นที่เรียกว่าจิตนิ่งสว่างแล้วก็ไม่รู้สึกจนกระทั่งว่ามีตัวมีตนตัวตนหายไปหมดอันนี้จิตอยู่ในสมาจิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะย่อมไม่เกิดความรู้อันใดอันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นเป็นการที่จิตผ่านความเป็นสมาธิขั้นสมถะมาแล้วจนมีสติสัมปชัญญะดีสามารถตามรู้ทันอารมณ์ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าใครได้อย่างนี้แล้วสบายมากข้อ2จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเวลาทำสมาธิหรือไม่อันนี้น่าเด็ดทำความเข้าใจ การทำสมาธิคำว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตการกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาในจิตหรือการเอาจิตไปพิจารณาเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นการทำสมาธิแต่การนั่งยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถ
เราจะทำสมาธิในเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนหรือเวลาไหนๆก็ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาธิหรือแบบพระพุทธเจ้านั่งเนี่ยถ้ามันลำบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทำก็ได้ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิชำนิชำนาญยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับกายมันจะได้พักผ่อนสบายเพราะองค์ประกอบของความเป็นสมาธินี่กายเบาจิตเบาในเมื่อกายเบาจิตเบากายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าใครนอนพักผ่อนด้วยสมาธิบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็หายได้ปัญหาต่อไปการที่นั่งสมาธิแล้วสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้ใช่หรือไม่การทำสมาธิแล้วสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นไปทุกคนบางท่านก็ไม่รู้อะไรเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างอาตมานี่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่จิตของตัวเองและสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับจิตในบางครั้งมีผู้ไปขอร้องให้นั่งทางในดูโน่นดูนี่อาตมาก็บอกกับเขาว่าคุณอย่ามาสอนให้พระโกหกคือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าห้ามพูดแต่คำถามที่ว่าการนั่งสมาธิสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้หรือไม่นั้นอันนี้สามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้เช่นอย่างผู้ที่ทำสมาธิพิจารณาสภาวะธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสามารถรู้อดีตชาติของตัวเองเช่นอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็รู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติผลหลังได้แล้วก็รู้จุตูปปาตญาณรู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายรู้อาสวัคคายานรู้อุบายทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สำหรับการที่จะไปนั่งดูโน่นดูนี่เช่นนั่งดูปู่ย่าตายายหรืออะไรต่ออะไรนั่นมันก็ออกจะเฟ้อไปหน่อยที่แน่ๆจริงๆก็เวลานี้รัฐบาลกำลังค้นหาบ่อน้ำมันถ้าองค์ไหนเก่งๆแล้วจับไปนั่งส่องดูบ่อน้ำมันว่ามันอยู่ที่ตรงไหนรัฐบาลเจาะลงไปทีเดียวได้เลยเนี่ยนะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่เปลืองค่าใช้จ่ายถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างนั้นก็เก่งจริงแต่นี่ส่วนมากไปเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยอาตมาก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นักปัญหาต่อไปขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศจิตจับอยู่ที่เสียงก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิดีแต่จิตมิได้จับอยู่ที่เนื้อความของหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออธิบายด้วยว่าการทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมการทำสมาธิในขณะที่ฟังเทศจิตไม่ได้ยึดถ้าหากว่าจิตมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับไม่ได้ยึดกับคำพูดหรือคำบรรยายที่พูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารับรู้เฉยๆไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้างหรือบางทีเสียงที่ฟังอยู่นั้นหายไปเราฟังไม่ได้ยินอันนี้หมายถึงว่าจิตอยู่ในสมาธิเพียงแต่สักว่ากำหนดรู้ทีนี้ลักษณะอย่างนี้ถ้าหากสมมติว่าเรากำหนดจิตอยู่ในสมาธิกำหนดดูจิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าจิตมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันสักแต่ว่า
สักแต่ว่าเป็นความคิดแต่มันไม่ยึดในความคิดนั้นก็มี

0: ลักษณะเช่นเดียวกันกับฟังเสียงแล้วจิตไม่ได้ยึดกับเสียงที่ได้ยินอันนี้เป็นลักษณะของการปล่อยวางอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจแล้วใช่ว่าจิตมันไม่เข้าใจมันเข้าใจซึ้งๆอยู่ในท่าทีของมันแต่มันไม่ได้เข้าใจในลักษณะที่ว่าสามารถจำได้อธิบายได้แม้ว่าจิตมันเกิดความรู้อะไรขึ้นมาภายในก็ตามมันเกิดขึ้นมาแล้วสักแต่ว่าเป็นความคิดแล้วมันไม่ยึดมันก็มีแต่ความวางเฉยอย่างเดียวความวางเฉยอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้ไม่ชี้แต่มันมีลักษณะรู้ซึ้งๆของมันอยู่ในตัวอันนี้ต้องสังเกตดูให้ดีหรือบางทีเราอาจจะเคยทำสมาธิบริกรรมภาวนามาจิตมันสงบสว่างมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกคตาตามหลักขององค์ฌานแต่ในเมื่อทำไปแล้วก็คือในขั้นต้นเนี่ยพอนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวิตกจิตเคล้ากับอารมณ์เรียกว่าวิจารแล้วมันเกิดปีติเราก็รู้เกิดสุขเราก็รู้ทีนี้มันเกิดความเป็นหนึ่งคือสงบเราก็รู้ไปเป็นขั้นตอนแต่เมื่อทำหนักๆเข้าแล้วพอกำหนดจิตพับลงไปนึกพุทโธจิตมันสงบพรวดไปเลยไม่สามารถที่จะกำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชำนาญของจิตเพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วในเมื่อมันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าภาวนาเมื่อก่อนนี้ทำไมจิตมันสงบนิ่งสว่างเยือกเย็นดีนักหนาแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่สงบพอกำหนดจิตลงไปแล้วมันมีแต่ความรู้บังเกิดขึ้นมีแต่ความคิดบางท่านก็เข้าใจผิดว่าจิตของตัวเองฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงแล้วจิตมันเกิดปัญญาทีนี้เราข้อสังเกตมันมีอยู่อย่างให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินร้ายให้เกิดความดีใจเสียใจแต่เมื่อจิตผ่านสมาธิมาแล้วมันมีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความคิดอันนี้มันไม่สามารถที่จะดึงเอาจิตของเราไปให้มีอาการเป็นอย่างนั้นได้จิตอยู่ในสภาพปกติสักแต่ว่าสัมผัสรู้ทีนี้รู้ไปตามรู้ไปเพราะจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกมันอาจจะเกิดความสงบละเอียดลงไปแล้วความรู้สามารถที่จะพลั่งพลูออกมาเราสังเกตดูว่าความรู้ในขั้นนี้มันไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่มีดีใจเสียใจมีแต่ความปกติของจิตจิตอยู่อย่างสบายมีความสุขมีความแช่มชื่นในความรู้นั้นอันนี้ปัญญามันเกิดปัญหาต่อไปขณะที่นั่งทำสมาธิอยู่ขณะที่นั่งทำสมาธิพุทโธความรู้อยู่จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเริ่มจะนิ่งจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพุทโธหายไปไม่รู้สึกเฉยๆรู้สึกเฉยๆบ้างไม่รู้สึกตัวไม่ยกไปมาตัวไม่โยกไปมานั่งดำรงเป็นระยะนั่งตรงเป็นระยะหนึ่งอันนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตเริ่มจะสงบลงไปพอจิตเริ่มสงบลงไปแล้วคำว่าพุทโธมันจะค่อยเลือนลางหายไปในที่สุดจิตจะไม่ว่าพุทโธเลยแล้วจิตก็จะไปนิ่งรู้อยู่เฉยๆนี่บางทีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในตอนนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วทีนี้มันจิตมันไม่ว่าพุทโธแต่มันมีอาการเคลิ้มๆสงบลงไปก็เข้าใจว่าเรานี่เผลอสติไม่นึกพุทโธแล้วก็ไปกลับเลิกพุทโธมาใหม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยอันนี้สังเกตให้ดีถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตไม่ว่าพุทโธมันไปอยู่เฉยๆนิ่งเฉยๆอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่สงบละเอียดก็ตามให้กำหนดรู้อยู่ตัวนิ่งเฉย อย่าไปนึกว่าจิตมันเฉยหนออะไรหนอถ้าไปนึกอย่างนี้แล้วจิตมันจะถอนจากสมาธิให้ทำทีว่ารู้อยู่ในทีอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นปล่อยให้จิตมันว่างเฉยไปอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ทรงตัวอยู่เท่านั้นเองเมื่อมันถอนจากความรู้สึกเฉยๆว่างๆอย่างนั้นแล้วเราจึงค่อยกำหนดพุทโธพุทโธไปใหม่แต่ว่ามันเฉยว่างอยู่งั้นก็ปล่อยให้มันเฉยว่างอยู่อย่างนั้นทีนี้ทำไปนานๆเข้าจิตมันมีพลังขึ้นมันก็จะสว่างแจ่มใสขึ้นมาเอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

ดูก่อนอานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวา

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบๆอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกๆสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยปรอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอก

ิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนมิตรา
1: บาดาลนรกสวรรค์จิตไปหมดติดท่องเที่ยวหมดแล้วเมื่อเรามีสิ่งที่มันเหนือกว่าก็คือมีสื่อที่ทะลุทะลวงไปทุกที่ทุกแห่งถ้าเราเปิดจิตของเรารับเอาคำสอนโดยการมีตัวสื่อตัวช่วยก็คือคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ที่มันเป็นธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของมันอยู่ตามท้องฟ้าตามอากาศมันไปได้หมดถามว่าจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้ได้ยินได้ฟังเห็นไหมเห็นแต่จับว่าเสียงอย่างนั้นคลื่นอย่างนั้นรูปอย่างนั้นจับไม่ได้แต่สัมผัสด้วยอายตนะของพวกเราตาหูแล้วก็มโนจิตของเรานี้สัมผัสได้กับสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเน้นเรื่องการเผยแผ่โดยผ่านสื่อผ่านคลื่นที่มันมีอยู่กับธรรมชาติจัดสรรแบ่งปันเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจกรรมต่างๆภายในวัดสังฆทานและกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติณปัจจุบันนี้ทุกคนรับสื่อได้แต่เราจะรับสื่ออะไรโยมสื่อที่มีประโยชน์กับสื่อที่ไม่มีประโยชน์สื่อที่มีคุณกับสื่อที่ไม่มีคุณมีโทษเราจะรับอะไรมันก็ต้องอยู่ที่สติปัญญาของพวกเราฉะนั้นสิ่งดีๆเนี่ยมันรับกันยากเพราะเราไม่หักห้ามใจของเราเพราะเราตามใจของเราแต่ถ้าเราตามในสิ่งที่ดีๆนะมาเชื่อว่าทุกคนในประเทศชาตินี้ถ้าเชื่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมให้เกิดประโยชน์อันนี้ไม่มีการเสียเปล่าเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาแล้วถ้าเราไม่รู้จักขวนขวายบุญกุศลทำคุณงามความดีลมหายใจของเราก็มีกันทุกคนหายใจเข้าหายใจออกแต่ถามว่าหายใจเข้าหายใจออกให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นบุญนั้นทำได้ยังไงเพราะเรายังไม่รู้ไงไม่มีใครมาบอกเราหรือมีพ่อแม่ครูอาจารย์บอกแล้วว่าหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทแทนที่เราจะปล่อยลมของเราให้ทิ้งหายไปโดยที่เรานั้นไม่เอาลมของเรานั้นให้เกิดประโยชน์หายใจเข้าเป็นบุญหายใจออกเป็นบุญทุกคนมีลมหายใจไหมมีแต่ถามว่าจะทำให้มันเกิดบุญทุกลมหายใจเข้าออกไหมมันก็อยู่ที่ปัญญาของเราถามว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องฝึกหัดฝึกฝนฝึกอย่างเรามาเข้าคอร์สเข้าสมาธิอะไรต่างๆที่เขาจัดเนี่ยเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราฝึกกิเลสของเราฝึกสติฝึกปัญญาของเราแล้วเสร็จแล้วเอาไปหัดมาโยมฝึกแต่ไม่หัดมันจะเกิดความชำนิชำนาญอะไรไหมเรารู้แล้วแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติมันจะเกิดผลอะไรไหมก็แค่ว่ารู้ท่านเองแต่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันคืออะไรฉะนั้นต้องแยกแยะให้มันถูกตามขั้นตอนเรามาฝึกที่วัดแล้วถามว่าหัดที่ไหนหัดที่บ้านหัดกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรายืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานไปไหนมาไหนนี่หัดสิหัดพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็คือหมายความว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อเราพิจารณานี้บ่อยๆทั้งวันปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นสมาธิเมื่อเราฝึกหัดนี้ไปเรื่อยๆก็เกิดความที่นิยมนานปัญญามันก็เกิดฉ ฉะนั้นสำคัญเราฝึกเพราะช่วงเวลาที่เราฝึกแต่เราไม่หัดเหมือนเด็กอ่ะพ่อแม่ฝึกให้ว่าจะต้องเดินยังไงจะพยุงกายยังไงให้เกาะอะไรไว้ก่อนแล้วถ้าทารกนั้นไม่หัดเดินจะเดินได้ไหมอ้าวยังเดินไม่ได้ก็กระเดือกกระเดือกไปก่อนน่ะนอนกับพื้นน่ะมันก็กระดิ่งกระเดวกระเดวนั่นน่ะนี่ก็คือฝึกฝึกเพื่อให้มีความทิ้งที่สมานแล้วก็ฝึกแล้วก็หัดทุกวันมันกระเดือกกระเดือกไปทุกวันต่อไปขั้นตอนก็คืออะไรมันก็คุกเข่ายันเข่ามันก็คานมันก็ไปตามขั้นตอนเราก็เหมือนกันที่เรามาประพฤติปฏิบัติที่มาเข้าวัดก็เรามาฝึกแล้วก็เอาไปหัดที่บ้านไม่ใช่ฝึกหัดอยู่แค่ที่วัดที่ปฏิบัติที่สำนักนู้นสำนักนี้คอร์สนั้นคอร์สนี้แล้วถามว่ามันชำนาญไหมมันไม่มีความชำนาญไม่มีความชำนาญแล้วจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ต่างๆฝึกหัดให้จิตนั้นหยุดนิ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเพราะในวัดในที่สำนักมันไม่มีอะไรที่จะมารบกวนจิตใจของเรามันถูกปิดกั้นด้วยกำแพงด้วยสิ่งอะไรก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมต้นมงต้นไม้เราไม่เห็นสิ่งภายนอกแต่เราเห็นสิ่งภายในบุคคลกุฏิวิหารโบสถ์ศาลาเราเห็นพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะเกิดความชอบใจในสิ่งที่เราเห็นว่าโบสถ์นี้สวยศาลานี้สวยวิหารนี้สวยกุฏินี้สวยอันนั้นสวยเราเกิดความพอใจสิ่งไหนที่ไม่สวยห้องน้ำก็ไม่สะอาดไอ้ตรงนั้นก็รกไอ้ตรงครัวก็โอ้สกปรกอันนั้นไม่สวยไม่งามก็ไม่พอใจก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราฝึกหัดหรือสิ่งที่เรากั้นสิ่งภายนอกไม่ให้รู้ไม่เห็นเพื่อไม่ให้อารมณ์ออกไปภายนอกรู้แค่อารมณ์ภายในในที่สี่เหลี่ยมแค่นี้ฉันถึงบอกว่าวัดอยู่ตรงไหนก็คือวัดไม่ว่าอยู่ต่างประเทศอเมริกายุโรปอะไรก็แล้วแต่มันก็คือวัดวัดจิตวัดใจของเรามันก็แค่บริเวณจำกัดไม่ให้เราออกไปข้างนอกเมื่อออกไปข้างนอกแล้วเราต้องไปชนอะไรกับสิ่งภายนอก

อยู่ต่างประเทศอยู่ในบ้านในวัดอบอุ่นถ้าเป็นฤดูหนาวก็อบอุ่นเพราะมันมีเครื่องคลายหนาวเราก็ไม่ต้องต่อสู้อะไรกับอะไรมากมายนั่นเองนะเราก็อยู่สบายสบายของเราแต่เมื่อเราออกจากวัดออกไปสู่ภายนอกก็ต้องไปเผชิญกับธรรมชาติคืออะไรคือความหนาวความวุ่นวายความต้องกระตือรือร้นความรีบร้อนทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยู่ในวัดสบายสบายฉันก็เลยไม่ทำอะไรเลยปล่อยใจสบายกิเลสดึงไปตัณหาดึงมานะ

เดชดึงไปตัณหาดึงมานะอุปทานลากไปท่านก็สบายสบายให้มันลากไปนั่นแหละแล้วถามว่าได้อะไรฉะนั้นต้องตั้งสติต้องมีตัวรู้นั่นเองไม่มากทำสติคำเดียวเท่านั้นแหละโยมถามว่าทำกันได้ไหมทำได้แต่ไม่ทำไม่ตั้งใจทำเพราะอะไรเพราะฉันยังสบายสบายฉันยังไม่มีความทุกข์ฉันยังไม่เดือดร้อนฉันจะทำมันไปทำไมฉันก็ทำตามใจกิเลสของฉันนึกอยากจะพูดก็พูดนึกอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ฝังเป็นอุปนิสัยพอทำไปนานๆมันก็เปลี่ยนเป็นสันดานเห็นไหมสันดานขุดง่ายสันดานขุดยากเอานี่พูดกันจริงๆเลยนะพูดกันตรงๆเลยอ่ะไม่อ้อมค้อมหรอกเพราะธรรมะมันไม่ใช่อ้อมค้อมตรงเลยเป๊ะเลยจะเรารับได้ไหมรับไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเราไปหลงในสมมุติถ้าชี้หน้าโยมที่แก่จังเลยรับได้ไหมโอ้โยมนี่ยังหนุ่มยังสาวโอ้ยิ้มแต่ใครมาบอกว่าโอ้ปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยแก่นะปีนี้ทำไมแก่แค่นี้โยมโยมพอใจไหมเอาเรื่องนิดๆหน่อยๆเนี่ยพอใจไหมทั้งๆที่เขาพูดความจริงแต่คนเราไม่ยอมรับโอ้ไม่เจอกันนานโอ้ดูหนุ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นสวยขึ้นโอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสปลื้มใจทั้งที่เขาหลอกนั่นแหละแต่เราอย่าให้จิตใจของเราหลอกคนอื่นหลอกช่างเขาเราไม่ต้องไปติดคำพ่อยอเพราะถ้าคนมีปัญญามีสติโอ้ยมายอในฉันนี่แปดเก้าสิบแล้วนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยมันจะแข็งแรงอะไรไปหาหมอทุกวันถ้าตอบจิตใจของเรานี่มันก็เตือนสติเอออย่าไปหลงไอ้คำพูดของคนดีนะหลงปากคนดีนะมันก็ปอปั้นให้เราดีใจไปแค่นั้นแหละเราก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรอยู่ในขณะนี้ยอมรับสภาพตามความเป็นจริงว่าแก่แล้วมีอะไรดีโยมแก่แล้วมีอะไรดีเอาตอบให้ฟังหน่อยแก่แล้วมีอะไรดีใครบอกว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีเนี่ยไม่ใช่แก่แล้วมีจิตใจที่ดีไม่ใช่บอกหลวงพ่อบอกแก่แล้วไม่มีอะไรดีเถียงเลยหลวงพ่อพูดผิดเราต้องยกย่องตัวเราเองพอเขาบอกว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีเออจริงว่ะไม่มีอะไรดีเลยอันนั้นมันเรื่องของสังขารร่างกายมันไม่ดีเพราะมันเฒ่ามันแก่มันชรามันมีอะไรดีเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยปวดหัวตอนร้อนปวดเมื่อยทุกอย่างมันไม่มีอะไรดีเลยหายใจก็ขัดนะทานอาหารก็อืดท้องแน่นท้องเดี๋ยวท้องเสียไม่มีอะไรดีหรอกโยมแต่ถามว่ามีอะไรดีจิตใจที่ดีที่ฝึกหัดขัดเกลาฝึกฝนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราฉะนั้นเมื่อรู้ว่าร่างกายมันไม่ดีแล้วทำจิตใจให้มันดีสิโยมยกจิตใจของเราให้มันดีขึ้นใครเขาว่าไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่ฉันว่าใจฉันดีกว่าแต่ก่อนฉันไม่ได้เข้าวัดใจฉันไม่ดีเลยใครพูดอะไรก็ไม่ถูกใจลูกหลานพูดอะไรก็หงุดหงิดอารมณ์เสียฉุนเฉียวโมโหโทโสเลือดลมฉูดฉีดโอ้ใจเต้นแรงจะเป็นลมให้ดิทำลายตัวเองแต่เรารู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วถามว่าอะไรมันตายอยู่สังขารร่างกายมันตายแต่จิตใจมันตายไหมจิตใจไม่ตายนะ

ถ้าจิตตายก็คือพระอรหันต์แต่พวกเราเนี่ยจิตใจมันไม่ตายหรอกมันเปลี่ยนจากร่างมนุษย์ที่ต้องทนุบำรุงต้องฟัดต้องฟูต้องเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจุติอีกภูมิหนึ่งภูมินี้เป็นภูมิที่เราเลือกเองไม่ใช่มีใครให้เลือกเราตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในชาติปัจจุบันที่ได้สมมุติว่ามนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายชื่อนั้นชื่อนี้นามสกุลนั้นนามสกุลนี้แล้วเราได้ทำสิ่งดีๆที่เปลี่ยนจากภพภูมิของความเป็นมนุษย์ไปสู่ภูมิของเทวดาพรหมจากมนุษย์สมบัติเมื่อเรามันอยู่ที่พวกเราทั้งนั้นเองฉะนั้นจะมาเห็นพวกญาติโยมไปเข้าคอร์สกันก็ดีใจ ดีใจที่ยังไม่ประมาทแต่ถามว่าไปฝึกแล้วได้หัดไหมคนไหนเอาเฉพาะฝึกอย่างเดียวก็พอแล้ว ฉันก็ได้บุญแล้วนุ่งขาวห่มขาวรับศีลแปดอดข้าวเย็นได้บุญแล้วจะถามว่าฉลาดหรือเปล่าชนะกิเลสหรือเปล่าชนะความโลภได้ความหลงได้ไหมชนะความอยากได้ไหมถ้ายังไม่ได้ไปหัดหัดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อิจฉาตาร้อนไม่ริษยาใครทำดีโมทนาสาธุการไม่ใช่ใครทำดีก็อิจฉาตาร้อนอันนั้นก็ใจเป็นอกุศลทุกอย่างเป็นบุญทั้งนั้นเองทุกอย่างแต่ว่ามันจะเกิดกุศลทำให้เราฉลาดไหมฉลาดที่จะละจากกองทุกข์นี้ไปได้ไหมสังขารกายสังขารจิตจะสังขารละได้ไหมถ้าละได้แล้วโลกุตระถ้าละไม่ได้ก็โลกิยะก็ยังอยู่แบบโลกโลกนี่แหละอยู่แบบลวกๆเนาะลวกๆมันก็มีสองลวกกันนะโยมน้ำร้อนลวกกระพุกระพองก็ด่างก็ดวงแต่ถ้าลวกอาหารก็เป็นที่อร่อยก็เลือกเอาทุกอย่างโลกกับธรรมมันมีข้อเปรียบเทียบโยมไม่ต้องไปดูใครหรอกทางโลกเป็นยังไงทางธรรมก็มีงั้นรู้ว่าเราจะรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงหรือเปล่าจะไปลงมันหรือเปล่าฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราอย่ามัวเมากับโลกนะเราต้องอยู่เหนือโลกต้องอยู่เหนือเหตุเหนือผลเราถึงจะได้ที่ว่าเป็นลูกตถาคตแต่พวกเราทำกันตามกระแสค่านิยมนะถ้าออกใบประกาศให้ว่าฉันได้ไปฝึกหัดสำนักนั้นสำนักนี้แล้วก็ออกประกาศให้สงสัยแปะเต็มข้างฝาบ้านหมดเลยสมาก็ว่าทำดีเหมือนกันนะใครมาเทคนิคข้างนี้ก็แปะเอาประกาศไปเลยนี่ผ่านการอบรมเหมือนกับพระขนาดเป็นเจ้าว่าเองนะอยู่ในสำนักปฏิบัติเขายังให้ไปฝึกหัดเนี่ยนะวิปัสสนาจารย์แล้วก็ไปต้องไปนับกอไก่ขอไข่ขอขวดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าตามระเบียบเขาโยมจะเอาแบบนั้นไหมประกาศว่าได้มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดแล้วถามผลที่ไปฝึกหัดน่ะมันมีอะไรตามมาเขียนไปเลยหลังไอ้ใบนั้นก็ได้ฝึกหัดสำนักธรรมชัยสิริ3 วันเสร็จแล้วประเมินตั้งแต่วันแรกมี2ที่3
สรุปแล้ว3วันนี้ได้อะไรละอะไรได้บ้างจิตใจดีขึ้นมากขนาดไหนกับที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือว่ากับที่อื่นอันนี้เพื่อยืนยันตัวเองไงบางทีความคิดของเราบางทีเราก็ลืมสัญญามันเสื่อมสัญญาเสื่อมไม่ว่าสัญญาวิปลาสนี่นะสัญญาวิปลาสคือไปจำไอ้เรื่องบ้าๆบอๆทำให้เราบ้านะสัญญาอนิจจังมันก็เป็นธรรมะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมยิ่งเราอายุมากๆโยมสัญญามันไปแล้วไปก่อนเลยได้หน้าลืมหลังกินแล้วเพราะว่าไม่ได้กินที่สับแสงทางวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาว่าอัลไซเมอร์นะแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตั้งแต่แรกฝึกแล้วก็หัดตั้งแต่แรกคำว่าสัญญาวิปลาสคงไม่มีไอ้สัญญาเสื่อมมันมีอยู่แล้วน่ะเสื่อมมากเสื่อมน้อยแต่เราฝึกหัดขนาดไหนแต่ถ้าเรามีสติมากๆนี่สัญญามันไม่ค่อยเสื่อมหรอกโดยเฉพาะสัญญาเก่าๆเสื่อมไหมโยมโยมก็เถียงอีกหลวงพ่อบอกสัญญาอนิจจังเรื่องมันรู้กี่ปีทำไมยังไม่เห็นมันลืมเลยค้านอีกถ้ามันเป็นอนิจจังเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วก็ไม่ต้องไปจำมันดิแต่นี่มันจำชัดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ฝังใจอันนี้คือความยึดมั่นถือมั่นอุปทานโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากๆถ้าไม่ทำสมาธิไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็จะหวนไปกินของเก่าไอ้เรื่องเก่าๆก็มาคิดอยู่นั่นน่ะแล้วมาถามว่ามันได้อะไรปัจจุบันนี้เรายังมีสัญญาจำได้หมายรู้ว่าสังขารของเรามันเสื่อมไปเสื่อมไปจิตใจของเรามันจะเสื่อมไปเสื่อมไปจะทำยังไงให้มันหายเสื่อมสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิไอ้รุ่นเราๆเนี่ยนะมันจะไปเอาเป็นเอาตายคงไม่ได้แล้วโยมไอ้ตอนหนุ่มตอนสาวก็ไม่ทำตอนแข็งแรงก็ไม่ทำตอนหนุ่มตอนสาวก็ไม่เข้าวัดพอมาเข้าวัดให้นั่งนานๆหน่อยก็โอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกเดินนานหน่อยก็เมื่อไหร่ก็เมื่อยมันไม่พร้อมแล้วแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคหรือเปล่าไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนฝึกหัดได้ทั้งนั้นได้หมดเลยมีสติตัวรู้เท่านั้นแหละถ้าต้องดูลมหายใจไม่ออกก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธท่องกันคาถานี้แหละขลังที่สุดเลยไม่ต้องเอาคาถาใครคาถาพุทธเจ้าเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธขอให้มันอย่าขาดตอนอยู่ในจิตใจของเราพุทโธไปเรื่อยๆนั่งตรงไหนก็พุทโธนอนตรงไหนก็พุทโธพุทโธไปพุทโธไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็หลับก็ยังดีถ้าหลับแล้วไม่ฝันก็ดีคือไม่มีสัญญาอะไรในหัวคิดในจิตในใจของเราแล้วไม่มีอะไรฝังใจฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าภวังค์ได้แป๊บเดียวบางทีนโมตัสสะยังไม่ทันจบเลยดิ่งสมาธิไปแล้วไม่รู้ไปไหนไม่รู้ตัวคืออะไรคือสบายไม่ต้องคิดไงแต่ถ้า ออกไปนอกวัดไปใช้ชีวิตหรือว่าไม่ได้ฝึกไม่หัดมันก็คิดอยู่เนี่ยนะเพราะธรรมชาติของจิตมันคิดมันนึกอยู่ของมันอยู่แล้วหน้าที่ของเขาเป็นคนคิดคนนึกถ้าไม่ใช่คิดไม่มีนึกก็คือพูดง่ายกับคนตายนั่นแหละไม่มีวิญญาณฉะนั้นคิดนึกน่ะคิดนึกในสิ่งที่มันดีที่มันเป็นบุญที่เป็นกุศลคิดแต่อย่าปรุงแต่งคิดได้ฉะนั้นเราเข้าปฏิบัติฝึกหัดแล้วเนี่ยการคิดของจิตที่ฝึกหัดไปดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณา
ม่ใช่คิดฟุ้งซ่านไม่ได้คิดเพ้อเจ้อคิดมีเหตุมีผลใคร่ควรตามความจริงที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราได้สัมผัสคิดแต่ไม่ปรุงแต่งพิจารณาไปพิจารณาไปถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดความสุขความทุกข์ของเราพอคิดไปคิดไปปัญญามันเกิดแล้วเราจะไปยึดอะไรใหม่ๆเราก็ต้องยึดเพราะเรายังไม่มีฐานเรายังจิตใจของเรายังไม่แข็งแรงยังไม่แน่วแน่ยังไม่ตั้งมั่นก็ต้องยึดเหมือนกับการภาวนาแต่ถ้าเราชนิดชำนาญแล้วไม่ต้องยึดยึดแล้วถามว่าเป็นภาระไหมมันก็เป็นภาระเหมือนตอนนี้เราแก่เท่าแล้วเนี่ยเราต้องยึดอะไรอยู่ที่เดินไปไหนยึดอะไรก็ต้องยึดไม้เท้าถ้าไม่ยึดไม้เท้ามันก็ล้มเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็หัวที่หัวต่ำเราก็ต้องยึดเพื่อให้ทรงร่างกายสังขารมันอยู่ได้ไปไหนมาไหนได้จิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็ต้องยึดองค์ภาวนายึดบุญไว้ก่อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผลสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทิ้งหมดทุกอย่างไม่ยึดอะไรทุกอย่างยึดเพื่อปล่อยไม่ใช่ยึดเพื่อเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเหมือนกับคนนั่งสมาธิอ่ะพอจิตสงบแล้วก็ยึดว่าฉันได้ฌานนั้นได้ฌานนี้รู้นั่นรู้นี่แต่ที่จริงมันไม่ใช่รู้จริงแต่ไม่ให้ยึดแล้วก็ต้องละไปอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อข้ามขั้นให้มันไปสูงกันนั้นไปยอดกันนู่นมิฉะนั้นเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปยึดมันอยู่ชั้นหนึ่งนี่แหละเพราะมันสบายไงเพราะเราไม่เคยสบายเพราะจิตของเราที่ไม่เคยฝึกเคยหัดก็ว้าวุ่นวุ่นวายมีแต่ความทุกข์อยู่ในจิตใจแต่เมื่อเรามาฝึกหัดสมาธิแล้วหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่ว้าก้าพุทซ้ายก้าโทยืนพุทโทพุทโทมันเกิดความสบายเราคิดว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีอะไรเพราะเราไม่คิดปล่อยจิตปล่อยวางจากความไม่คิดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถามว่าอันนั้นมันมีความคงทนมันถาวรไหมความสุขตัวนั้นที่เราได้เอายกตัวอย่างเมื่อโยมนั่งสมาธิยอมจะให้นั่งอารมณ์เดียวเหมือนกันทุกวันทุกเวลาเป็นไปได้ไหมมันก็มีสงบมากไม่สงบมากสงบมากสงบน้อยฟุ้งซ่านมากน้อยมันก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเลยถ้าเราไปยึดในลักษณะนี้มันก็อยู่แค่นั้นเนี่ยขั้นต้นอะไรวิตกวิจารเพื่อจะให้จิตใจสงบยกจิตขึ้นมาในการวิตกวิจารณ์การลมหายใจเข้าออกหรือคงภาวนาหรืออาการ32อันที่2ในร่างกายของเราภายนอกภายในพอรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องวิตกวิจารณ์ไปจนเกิดสมาธิเกิดปีติเกิดความสุขมันก็ล่าจากวิตกวิจารไปสู่ปิติสุขไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่คนจะไปติดเขาเรียกว่าติดสมาธิส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ไปไหนแล้วมันก็อยู่มันอย่างนั้นแหละทื่อๆท่าๆไปงั้นแหละสบายๆไม่มีอะไรแต่ถามว่าเราจะรักษาอารมณ์ตัวนี้ไว้ได้ตลอดวันไหมเราออกไปสู่โลกภายนอกไปทำมาหารับประทานไปสู่สังคมภายนอกเราจะรักษาปิติสุขของเราให้เกิดขึ้นได้ไหมถ้าเรารักษาได้ว่าก็ถือว่ายังดีแต่รักษาไม่ได้มันก็จะทำ

สิ่งที่เราว่าอะไรอาวรณ์ว่าสิ่งที่เคยได้แล้วไม่ได้ฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วก็ต้องละต้องทิ้งไปเพื่ออะไรเพื่อไปเอาของใหม่วิตกวิจารละปิติสุขละท่านี้อะไรนะเอตกตาจิตของเราเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่ทรงไปอดีตไปอนาคตจิตของเราเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุอารมณ์ปัจจุบันในร่างกายในจิตใจของเราพอเสร็จแล้วก็ไปอะไรอ่ะเอตกตาเป็นหนึ่งแล้วก็ต้องวางลงในอุเบกขาวางเฉยทุกอย่างต้องวางเฉยหมดถ้าไม่วางเฉยแล้วมันวุ่นวายก็ต้องวางเฉยท่านี้คำว่าอุเบกขาความวางเฉยมันต้องประกอบไปด้วยปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาควายนะอุเบกขาแล้วโง่เง่าเนี่ยไม่ใช่ถ้าถามว่าจะให้มันอุเบกขาแบบมีปัญญายังไงก็ต้องย้อนกลับมาที่หนึ่งก็มาดูความคิดของเราเนี่ยความคิดนึกของเราเนี่ยมันคิดอะไรหรือไม่สิ่งที่เราเห็นแล้วเรามาพิจารณาดูว่ามันคืออะไรเห็นคนเกิดเราคิดยังไงเห็นคนแก่คิดยังไงเห็นคนเจ็บคิดยังไงเห็นคนตายอารมณ์เป็นยังไงพอเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วปัญญามาเกิดว่าคนเราก็แค่นี้เองแหละความเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายความสุขความทุกข์ความพัดผ้าความเสียอกเสียใจผิดหวังสมหวังมันก็มีอยู่แค่นี้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราจะไปยึดอะไรเมื่อไม่ยึดมันก็ไม่มีทุกข์ดังนั้นคนเราเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ใจของเราที่ไปยึดเหมือนกับเรานั่งนานๆนะถ้าเราไม่ยึดมันว่ามันเป็นของเราถ้ามันเป็นของเรามันก็คงบังคับมันได้ว่าไม่ให้มันปวดแต่ใจของเรามาเป็นของเราก็คงจะต้องบังคับมันได้ว่าไม่ให้มันคิดมันนึกมันปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราแต่เรานั้นเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมเขาฉะนั้นเองเราเป็นผู้รับรู้ว่าอย่างนี้ความสบายเขาเรียกว่าความสุขสิ่งไหนที่ทนยากเขาเรียกว่าความทุกข์สิ่งไหนที่ไม่สบายแล้วก็สบายแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาอะไรนั้นทั้งสบายทั้งไม่สบายทั้งสุขและทั้งทุกข์เราก็ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นผลสุดท้ายมันมีอะไรไม่มีอะไรว่างเปล่าสูญโยฉะนั้นจิตต้องฝึกหัดต้องขัดต้องเกาให้มันเป็นผู้ชนิดชำนาญไม่ใช่ไปตามกระแสจะไปเอาบุญก็เอาอนุโมทนาแต่มันได้บุญจริงหรือเปล่านะก็ต้องถามตัวเองบางทีเราว่าคิดจะเอาบุญแต่กลับบ้านไปเอาบาปมาอีกแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าติดตัวมาไปทำนู่นไปทำนี่โดยที่เราไม่รู้แต่ถ้าเรามีสติเรารู้เลยว่าสิ่งไหนที่มันกระทำไปแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งนั้นมันจะเป็นกรรมเป็นวิบากที่ตอบสนองเราไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าทำให้เราเห็นรู้เห็นด้วยอะไรด้วยจิตที่มีความสงบจิตที่ว่าวุ่นวุ่นวายโยมไม่รู้ไม่เห็นหรอกแม้กระทั่งตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรเพราะอะไรจิตมันไปข้างนอกเขาเรียกคนเหม่อลอยไงไม่มีการควบคุมคนขาดสติขับรถก็ขาดสติเหม่อลอยไม่มีสมาธิกับการขับรถเนี่ยผ่านถนนหนทางมาเนี่ยอุบัติเหตุทุกอย่างเนี่ยขาดสติขาดสมาธิอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตไม่เป็นสมาธิกับอารมณ์ปัจจุบันว่าตัวเองทำอะไรจิตตัวเองไปตั้งจิตไปกับสมาธิคือโทรศัพท์เมื่อวานเนี่ยชัดๆเลย 3-4 คันเสยก้นกันเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะไม่มีสมาธิกับการงานที่ตัวเองกระทำอยู่ในปัจจุบัน

ไม่รู้จักหน้าที่หน้าที่ตอนนี้ของเราคือต้องมีสมาธิสติอยู่กับการขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ไม่ใช่หน้าที่ขับรถแต่ไปเอาอีกหน้าที่นึงเข้ามาที่จะต้องใช้สายตาใช้สมองบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่มันอันตรายเข้าใจว่านักธุรกิจนี่แค่วินาทีนึง100ล้าน 1,000 ล้านมันก็สูญไปมันก็ได้มาฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติมันได้กับเสียมันไหนมันคุ้มกันไหมถ้าตายไปแล้วมันจะได้อะไรบุญก็ยังไม่เคยทำสวดมนต์ก็ไม่เคยสวดไหว้พระก็ไม่เคยทำแล้วจะเอาอะไรไปแต่ถ้าเขาทำกรรมเขาไว้ดีแล้วไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจะเดินสติจะเดินเมตตาเขาตายไปเขาก็ไปสู่สุคติของเขาแล้วเขาก็ไปจุติในภพภูมิของเขาแล้วแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นตัวเองประมาททำให้คนอื่นแล้วเดือดร้อนต้องสูญเสียนะถ้าคนเป็นหัวหน้าครอบครัวครอบครัวก็ขาดที่พึ่งเป็นม่ายขาดพ่อหรือไม่ก็ขาดแม่ขาดภรรยาเนี่ยมันเสียหายหมดเพราะอะไรเพราะความประมาทของพวกเราเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าตัดปัจฉิมโอวาทว่าอย่าได้ประมาทอัปมาเทนะสัมภาเทธะท่านทั้งหลายตรงอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความหายนะความเสียหายทั้งหมดเลยเพราะความประมาทฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องความประมาทของพวกเราฉะนั้นเราก็เหมือนกันน่ะเกิดมาปุ๊บเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีบุญมาแล้วแต่ประมาทไม่รักษาอัตภาพบุญของตัวเองไว้ก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นใช้ชีวิตไปสบายๆไม่คำนึงนึกถึงว่าข้างหน้าจะไปลำบากหรือจะไปสบายแต่อย่างพวกเราเนี่ยไม่หวังมันก็ได้นะเพราะเรามีทานมีศีลมีภาวนามีศีลมีสมาธิมีปัญญาสามหลักแค่นี้อะโยมเอาหลักง่ายๆนะศีลหน้าของเราให้บริสุทธิ์ให้ครบไปแล้วกันเอาโยมอยากขาดอวัยวะอะไรอันหนึ่งไปไหมมีแขนเดียวเอาไหมขาเดียวเอาไหมไม่มีหัวเลยเอาไหมถ้าไม่อยากว่าไม่มีอะไรครบอวัยวะให้รักษาศีลห้าไว้เมื่อคืนไปฟังเทศหลวงปู่หลวงชัยท่านว่าศีลห้ามันอยู่กับเรานี่แหละดูชัดๆเลยใครรู้บ้างมีอะไรศีล5อยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปรับกับพระหรอกไม่ต้องสงสัยอย่างที่มาพูดกี้เนี่ยขา2แขน2หัว1 5มั้ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลทั้ง5ก็คือกายกรรมวจีกรรมเนี่ยใช่เปล่าแล้วตัวเองยังไม่อยากจะเอาศีล5อยากจะแขนเดียวขาเดียวเหรอเรื่องไม่มีหัวด้วยที่ร่างกายก็อยากให้มันครบครบแล้วก็อยากให้มันบริบูรณ์ให้มันเลิศเลอไปกับคนอื่นเขาอีกใช่ไหมมี5แล้วต้องเบิกอีก3พวกไปอีก3นั่นแหละมันจะเป็นมนุษย์ที่สวยงามเลิศเลอแค่5ก็เอาไม่ได้แล้วนะฉะนั้นถ้าโยมรักษาศีล5ไม่ได้ก็คิดเอาเลยว่าจะเอาขาไว้หรือจะเอาแขนไว้หรือจะเอาหัวไว้มีแค่สี่มีขาสองแขนสองหัวไม่มีนี่จะเอาไงฉะนั้นเตือนใจตัวเองเลยนะว่าถ้าเราไม่ครบศีล5เราขาดอวัยวะสำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ขาดแขนก็ยังโอเคขาดขาก็โอเคถ้าขาดหัวคือไร้ประโยชน์ไม่มีมันขมองคิดอะไรไม่เป็นนะฉะนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยเอาพื้นเพลง่ายๆศีล5เนี่ย
ไม่ต้องไปรักษาเขาหรอกทำไมร่างกายเราต้องรักษาเพราะเราหวงแหนใช่ไหมทำไมต้องสระผมล่ะทำไมผมหงอกจะไปโกกให้ดำอ่ะใช่ไหมเพราะเราคิดว่าอันนี้มันสวยไงแขนขาผิวพรรณหน้าตาของเราเนี่ยมันสวยเราก็ยังรักษามันทนุถนอมมันแล้วศีลทำไมเราไม่ทนุถนอมเพราะศีลนี่มันจะไปสูงกว่าความเป็นมนุษย์หรือเป็นความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ศีลห้าเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์เกิดมาอีกก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่รวยด้วยสวยด้วยฉลาดด้วยถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ไม่ต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วเทวดาพรหมที่สุดก็เข้าสู่นิพพานนิพพานังปรมังสุขังดับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขนิพพานคือแดนบรมสุขใครอยากได้สุขอันแท้จริงบ้างทุกคนก็อยากแต่ถามว่าตะเกียกตะกายกันหรือยังเช้าชามเย็นชามมาก็เอ้าตีสามตื่นตื่นก็ตื่นสวดมนต์ก็สวดมนต์นั่งก็นั่งเดินก็เดินกินก็กินนอนก็นอนมันอยู่แค่นั้นละโยมมันไม่มีความคิดอะไรที่จะทำยังไงให้มันประเสริฐเลิศเลอไปกับความเป็นมนุษย์ของเราข้อวัดปฏิบัติของเราในขณะนี้มันด้อยมันหย่อนไปถึงไหนหรือว่ามันตึงไปถึงไหนแล้วเราก็ต้องวัดต้องพยายามรักษาความเป็นกลางมัชฌิมานะฉะนั้นเราฝึกหัดเนี่ยตอนที่เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกสภาพสภาวะร่างกายจิตใจของเราให้เข้มแข็งแข็งแรงเลยพอร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงใช้ไม่ได้เอ้ายกตัวอย่างเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงเนี่ยโยมถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดจิตใจของเราไม่มีภาวนาโยมมีอะไรเป็นเครื่องยึดมีอย่างเดียวยากับหมอเป็นสารณะของเราแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาดีแล้วเหรอสังขารเจ็บเคลื่อนไหวไม่ได้ก็พุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิพุทโธพุทโธจิตใจของเราก็เลี้ยงไปด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วจะเอาอะไรอีกแค่นี้ก็บุญโขแล้วโยมแต่ถ้ากายทรุดโทรมแล้วจิตใจก็ทรุดโทรมด้วยนึกถึงบาปแต่กรรมที่ตัวเองทำเคยไปโกงเขาเคยไปฆ่าสัตว์เคยไปลักทรัพย์เคยไปผิดลูกเมียเขาเคยไปมึนเมาแล้วก็มีทะเลาะวิวาทคิดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วถามว่าสุขติมันจะสุขไหมคนเราถ้าคิดความสุขวันหนึ่งมันมีความสุขสองวันก็มีความสุขคิดตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดภพตลอดชาติก็จะเป็นสุขที่ถาวรสุขที่แท้จริงถามว่าเราไขว่คว้ากันหรือยังเราก็เอ้ยมันสูงเกินไปบารมีฉันยังไม่ถึงก็ทำมันถึงดิจะไปคิดจะไปต่อว่าตัวเองทำไมโอกาสก็ยังมีหูก็ยังได้ยินตาก็เห็นใจก็ยังคิดได้ก็พลิกจิตของเราสิไอ้มันทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วก็สมาทานเลยว่าสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ทำเว้นไว้ว่าเสียสติเสียสติหรือขาดสติแค่นั้นแหละแต่ถ้ามีสติไม่เสียสติฉันจะทำแต่คุณงามความดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นครอบครัวแค่นี้ก็พอแล้วโยมแค่นี้เราก็เป็นสุขแล้วนะถ้าเราปรารถนาสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่ไม่ดีมันจะย้อนกลับมาถ้ามันย้อนกลับมาก็ถือว่าใช้หนี้กันไปหมดหนี้ฉะนั้นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะก็คือหนี้เก่านั่นเองเราเป็นหนี้เขาเราก็ต้องใช้ไปนะเราก็พยายามที่ว่า
ชาตินี้เราจะไปไม่เป็นหนี้ใครแล้วเราจะไม่เป็นขี้ข้าใครแล้วเราจะเป็นไทยของเราแล้วใจของเราก็จะเป็นไทยแล้วประกาศอิสรภาพไม่เป็นทาสของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายเราเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ที่ประเสริฐเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างความเจริญเทคโนโลยีเกิดจากใครเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละมันเป็นไปได้ยังไงนะมันเป็นไปได้เพราะจิตที่เขามีความรู้มีปัญญาเพราะเขาว่าเขามีสมาธิในการที่จะทำงานคิดค้นของเขาเขาฝักใฝ่ในเรื่องของเขาสิ่งเดียวเขาจะคิดเทคโนโลยีอันนี้ขึ้นมายังไงยังไงเขาก็ฝักใฝ่อยู่เขาเน้นไว้นี่เขาก็มีสมาธิแต่มันเป็นโลกิยะสมาธิทางโลกเมื่อเขามีสมาธิตั้งมั่นอยู่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเขาคิดอุปกรณ์อะไรแต่ละอย่างเขาไม่ได้คิดวันเดียวแล้วตอนที่เขาคิดเขาก็ไม่ได้ส่งไปจิตไปข้างนอกเรื่องอื่นเขาคิดเรื่องที่เขาจะวิจัยของเขาเขาก็มีสมาธิเขามีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อมีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวมันก็เกิดปัญญามันก็มันเจิดขึ้นมาเลยว่าโอ้ไอ้ตรงนี้ต้องบวกอันนั้นอันนั้นมาเข้านั้นอันมาเข้านี้นะแค่เครื่องบินเครื่องเดียวยมมนุษย์เราไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยยังโอ้มนุษย์นี่เก่งนะมันลอยฟ้าขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยเอาคนตั้งเยอะเป็นร้อยแล้วมันบินขึ้นไปได้ยังไงแล้วถามว่าใครคิดเทวดาเหรอก็มนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละฉะนั้นอย่าไปประมาทตัวเองกับตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ความรู้จะเกิดขึ้นได้สติสมาธิและปัญญาแล้วถ้าเราไม่เน้นเรื่องทางโลกเราจะเน้นเรื่องทางธรรมจะให้ถึงความหลุดพ้นก็เนี่ยพิจารณาสิสังขารร่างกายของเราเนี่ยอาการ32เนี่ยกายภายนอกกายภายในนะกายของเราประกอบด้วยอะไรธาตุ4ดินน้ำไฟลมขันทั้ง5มีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียนเข้าไปรู้เข้าไปให้มันชำนิชำนาญคิดสิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วมันก็ชำนิชำนาญมันก็เกิดไปเจิดจ้าจากการที่เราใช้ความสงบคือสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานฐานของความสงบก็คืออะไรอ่ะก็ภาวนานี่ไงพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธอะไรก็แล้วแต่เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วก็คิดนึกแต่สิ่งที่มาอยู่ในสกลกายของเราเมื่อคิดแต่สิ่งที่อยู่ในสกลกายของเราจิตมันไม่ไปนอกมันก็รู้เรื่องอยู่ภายในมันก็เกิดความสงบมันก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วสมาธิก็แก่กล้ามีขันติกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิขั้นต้นกลางๆขั้นสุดจนสุดท้ายถึงการปล่อยวางมันเข้าสู่กระแสวิปัสสนาญาณคือญาณเครื่องรู้ปัญญาอันประเจิดจ้ารู้แจ้งตามความเป็นจริงรูปแบบทะลุทะลวงไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อกังขาถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ไม่อยากทำมันไม่สนุกนะมันไม่สนุกเพราะอะไรอ่ะเพราะต้องทนปวดทนเมื่อยทนอยู่กับในสิ่งที่เราต้องบังคับอยากจะทำอย่างนี้อยากจะทำในงูพอให้ทำในนี้ก็จะไปทำในงูเราไม่ให้มันไปพออยากให้นั่งอยากจะลุกแล้วพอไปเดินก็อยากจะนั่งแล้วพอยืนก็อยากจะนอนแล้วเพราะเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เก่าไม่ฝืนทีนี้ถ้าเราไม่หัดไม่ฝึกไม่หัดไม่ฝืนเนี่ยมันก็ตามกิเลสไปตามใจตัวเองอย่างที่มาว่าน่ะเนี่ยก็เป็นนิสัยอ่ะต่อไปก็เป็นสันดานอ่ะสันดานขี้เกียจขี้ค้านสันดานวิปลาสด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยนะ

0: คนที่เข้าวัดเนี่ยมันยังมีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระอริยสงฆ์เจ้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีอันนี้เพราะอะไรเพราะอวิชชาเพื่อความไม่รู้แต่เมื่อเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วอย่าอ้างว่าไม่รู้รู้แล้วแต่ไม่ทำอย่ามีอ้างอย่ามีข้ออ้างรู้แล้วต้องจำแล้วก็ต้องทำใช่ไหมเมื่อเราอยู่คฤหัสถ์เนี่ยทำบุญทำทานแล้วทำอะไรอีกอ่ะที่จะอยู่ได้ทำบุญทำทานแล้วทำอะไรอ้าวใครตอบได้ทำบุญทำทานก็ต้องทำงานด้วยงานนี้มันมีสองงานทำงานหารับประทานกับทำงานเรื่องจิตใจใช่ไหมล่ะเราทำบุญทำทานแต่เราไม่ทำงานแล้วก็อดทำบุญทำทานแต่เราไม่ทำจิตทำใจของเรางานจิตงานใจของเราที่จะค่อยละสิ่งที่ไม่ดีออกไปอ่ะแล้วก็ควบคู่กันไปโลกกับธรรมมันทิ้งกันไม่ได้โยมอย่างพระอย่างนักบวชช่างเขาไงเขาตัวรอดแล้วอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ทำแต่งานแต่เราไม่ได้ทำงานของจิตของใจเราก็ต้องทำคู่คู่กันไปอย่างนักบวชอย่างพระสบายสบายแล้วเพราะอาณาเขตเขาก็อยู่แค่นี้แหละเขาไม่ออกไปข้างนอกหรอกที่ออกไปพระจิตเข้าไปแต่เขาไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกเขาก็อยู่เขาที่ไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจเศร้าหมองนอกจากตัวของตัวเองที่จะไปทำให้มันเศร้าหมองตัวเองละอะไรไม่ได้ตัวเองยังโลภอยากได้ตัวเองยังทำใจไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างทานบารมีเรามาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกับผู้ที่มีบุญคุณกับประเทศชาติของเราบรรพบุรุษที่สละเลือดเนื้อรักษาชาติไทยไว้ถ้าบรรพบุรุษเหล่านั้นไม่พีชีพเพื่อชาติเราคงจะไม่มีแผ่นดินไทยเราคงจะไม่มีพุทธศาสนาเป็นร่มเงาแห่งชีวิตของพวกเราแล้วสำคัญที่สุดเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งอดีตและปัจจุบันที่เป็นร่มโพทั้งร่มใสให้เรามีความร่มเย็นพุทธศาสนาอยู่ด้วยความผาสุกเจริญร่มเย็นก็เรามีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์และเราก็มีญาติโยมที่ศรัทธาในพุทธศาสนาน้อมนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติมาปฏิบัติเราไม่ละเว้นเราไม่ละเลยสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราจะเป็นฉะนั้นเรามาอุทิศให้กับบรรพบุรุษฉะนั้นบุญนี้จะไปได้ด้วยอะไรก็ไปด้วยบุญที่เกิดจากจิตของเราที่เกิดความสงบบุญที่เรานั่งสมาธิหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทจนจิตใจของเราสงบเป็นสมาธินั่นคือยอดบุญแล้วทำไมเราต้องมาอยู่กันเยอะเมื่อเรามาอยู่กันเยอะบุญก็มีทุกคนมีบุญร้อยคนก็ร้อยบุญแล้วมันมากไหมมันก็มากบุญที่เกิดจากจิตที่เป็นสมาธิมันจะมีพลังเราจะปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับตัวเองก็แล้วแต่ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วก็แล้วแต่ดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดเพราะยังไม่มีภพไม่มีชาติเพราะยังห่วงเพราะจะมีหน้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอยู่เราก็อุทิศบุญให้เขาไปเขาก็เริ่มมีทุนนะมีภพมีภูมิของเขาแล้วนะแล้วยิ่งเขาได้มาฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเรามาประพฤติปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิดวงวิญญาณเหล่านี้เขาก็มารับบุญก็เป็นการล้นภพล้นชาติให้เขาก็ถือว่าเป็นทานบารมีของพวกเราฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสนะไม่ได้มาอบรมหรอก ก็มาสรุปนะพอคิดว่าครูบาอาจารย์ที่สอนญาติโยมนั้นก็โยมก็ได้รับสิ่งดีๆไปมากพอแล้วองค์เดียวก็มากสององค์ก็มากสามองค์สี่องค์ยิ่งมากใหญ่มหามากมหาบุญฉะนั้นอาตมาก็มาแค่สนับสนุนอาตมาก็ได้บุญด้วยขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ทำมาโดยตลอดด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยการรักษาศีลในการทำสมาธิได้มีสติได้มีปัญญาขอบุญกุศลนี้จงส่งผลให้ญาติโยมนั้นมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันธะเบียดด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ขอให้สำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานณสำนักสงฆ์ธรรมไทยสิริมงคลนะคะเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องปลาชนหัวนายชุนเป็นนักชิมคนหนึ่งตั้งแต่เหนือจรดใต้ถ้ารู้ว่าที่ไหนมีร้านเชลชวนชิมนายชุนก็จะไปชิมทันทีนายชุนอายุได้70ปีเงินทองที่หามาได้ทั้งชีวิตก็อยู่ในท้องหมดหลังจากที่นายชุนอายุมากขึ้นการเดินเหินไม่สะดวกจึงได้เฝ้าบ้านให้กับลูกของตัวเองลูกของนายชุนเป็นลูกกตัญญูเหมือนกันพอรู้ว่าที่ไหนมีร้านเชลชวนชิมก็จะไปซื้อของกินมาให้พ่อของตนกินลูกชายทำงานทางด้านเคมีหลายปีมานี้เขาทำงานกับชาวต่างประเทศจึงได้กำไรมากมายอยู่แถวฝั่งทนได้ซื้อบ้านไว้3คูหา4ชั้นเพื่อทำการค้านายชุนจึงมีหน้าที่เฝ้าร้านค้านี้ให้กับลูกหลายปีมานี้หมอก็บอกกับนายชุนว่ากินสัตว์บกให้น้อยลงให้กินสัตว์น้ำแทนเพราะสัตว์น้ำมีวิตามินสูงอันที่จริงคนเราอยู่ในวัยกลางคนก็สมควรทานเจอยู่แล้วเพราะร่างกายไม่ต้องการรับเนื้อสัตว์มากเกินไปแต่นายชุนยังมีความอยากในการทานเนื้อสัตว์มากต่อมานายชุนก็เลยหันมากินเนื้อปลาสดๆแทนเพราะเข้าใจว่าการกินเนื้อปลาสดๆจะไปบำรุงเลือดในร่างกายถ้านายชุนรู้ว่าที่ไหนมีร้านขายเนื้อปลาสดๆจะชวนเพื่อนไปกินด้วยกินแม้กระทั่งแพะตุ๋นงูตุ๋นแมวตุ๋นห่านตุ๋นเห็ดหอมถ้าเป็นอาหารเจจะไม่แตะต้องเลยโดยเฉพาะระยะนี้จะกินปลามากเป็นพิเศษและเขาก็จะตั้งชื่ออาหารของเขาว่าปลาชนหัวชื่อนี้เป็นชื่อพิเศษที่นายชุนตั้งขึ้นเองในร้านอาหารหรือภัตตาคารจะไม่มีอาหารชื่อนี้สาเหตุที่นายชุนตั้งชื่อนี้ขึ้นเพราะหลังบ้านของนายชุนมีสระอยู่2บ่อวันหนึ่งๆนายชุนจะไปหาซื้อปลาตัวเล็กๆมาเลี้ยงไว้ในสระน้ำสระน้ำก็ตกแต่งไว้สวยงามจะมีออกซิเจนและมีโคมไฟใต้น้ำมีระบบเปลี่ยนน้ำในสระเองด้วยเหตุที่นายชุนตกแต่งสระไว้สวยงามเพราะถ้าวันใดได้เจอปลาที่มีราคาแพงจะซื้อมาเลี้ยงไว้ที่สระที่มีขนาดใหญ่เสียก่อนเพราะว่าปลามันอยู่ในทะเลจะมีดินติดอยู่จึงต้องจับมาไว้ให้มันว่ายไปมาทำให้กลิ่นดินในตัวมันหมดก่อนจึงจะจับมันไปไว้ที่สระเล็กก ่อนที่จะปล่อยปลาลงไปที่สระเล็กนายชุนจะใช้มีดสับหางปลาให้มันมีความเจ็บปวดแล้วจึงปล่อยมันลงไปที่สระเล็กมันจะว่ายชนไปชนมาเพราะมันมีความเจ็บปวดมากและจะว่ายไม่เป็นท่าในชุนรู้สึกพอใจที่ปลาว่ายไม่เป็นท่าพอปลานั้นว่ายไปนานๆหัวของมันก็จะชนถูกขอบสระจนหัวเละและมันจะหมดแรงแล้วตอนนั้นนายชุนจึงจับมันมาปรุงอาหารนับเป็น10ปีที่นายชุนพยายามหาซื้อปลาที่มีราคาแพงและมีชื่อพอได้มาก็จะจับมาทำด้วยวิธีเดิมบางครั้งลูกของนายชุนก็แสดงความกตัญญูด้วยการซื้อปลานอกราคาตัวละ 18,000 บาทมาให้นายชุนนายชุนก็ใช้วิธีทรมานเหมือนทุกครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งนายชุนอยากที่จะกินปลาตัวนั้นที่อยู่ในสระเขาก็ทรมานปลาเหมือนวิธีเดิมโดยที่ให้ปลานั้นวิ่งชนไปมาแล้วนายชุนก็ยืนดูด้วยความพอใจแต่เพื่อนของนายชุนก็ได้เตือนนายชุนว่าทำไมจะต้องไปทรมานปลาก่อนที่จะกินด้วยนายชุนไม่สนใจและตอบว่า
3: ปลาพวกนี้ฟ้าประทานมาเป็นอาหารของคน
2: มีอยู่คืนหนึ่งประมาณตีสองชาวบ้านหลับกันหมดแล้วข้างล่างร้านค้าของนายชุนได้เกิดระเบิดขึ้นทำให้เกิดเพลิงไหม้นายชุนได้นอนอยู่ที่ชั้นสองพอตกใจตื่นขึ้นมาก็รีบเปิดประตูห้องออกมาดูเห็นไฟลุกอยู่ข้างล่างนายชุนมีนิสัยชอบใส่กางเกงขาสั้นเพียงตัวเดียวพอตกใจก็ไม่ทันใส่เสื้อผ้าเขารีบวิ่งไปชั้นสามเพราะชั้นสี่มีสารเคมีอยู่มากสารเคมีนี้เป็นสื่อของไฟได้อย่างดีในชุนเปิดประตูทางระเบียงลงไปและมองลงไปเห็นไฟได้ลุกขึ้นมาชั้นสองแล้วชาวบ้านตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ในชุนรีบวิ่งไปชั้นสี่แล้วก็เปิดประตูออกไปดูปรากฏว่าชั้นสี่มีเหล็กดัดทำให้เปิดออกไปไม่ได้ในชุนจึงตัดสินใจวิ่งไปที่ชั้นสองอีกครั้งหนึ่งกะว่าจะออกทางหน้าต่างแต่ปรากฏว่าหน้าต่างล็อกกุญแจก็อยู่ชั้นล่างขณะนั้นรถดับเพลิงมาถึงพอดีคนดับเพลิงรีบใช้บันไดหนีไฟเพื่อที่จะไปช่วยนายชุนรถดับเพลิงได้ใช้ไฟส่องเข้าไปบนชั้น4ของบ้านนายชุนก็จริงแต่เหล็กดัดมันหนาแน่นทำให้ไม่สามารถขยับเหล็กดัดได้เลยนายชุนอยู่ชั้น4วิ่งพลุ่นพล่านไปมาไฟยิ่งลุกใหญ่นายชุนวิ่งไปขยับเหล็กดัดทั้งนั้นทีทางนี้ทีก็ไม่สามารถขยับเหล็กดัดได้ตอนนั้นเวลาประมาณตีสามลูกของนายชุนขับรถมาถึงแต่เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงไม่ให้เข้าใกล้เพราะอันตรายมากลูกชายของนายชุนเห็นพ่อดิ้นรนทุรนทุรายอยู่บนชั้นสี่ลักษณะของนายชุนตอนนี้เหมือนปลาที่พลุ่นพล่านอยู่ในสระน้ำของเขาลูกชายทนดูต่อไปไม่ไหวจึงเอามือเช็ดน้ำตาแล้วคุกเข่าลงหูก็ได้ยินชาวบ้านพูดว่า
3: ตาแก่ชุนเหมือนปลาชนหัวที่ดิ้นทุรนทุรายอยู่ในสระน้ำปลาแก่ตัวนั้นใกล้จะตายแล้วกรรมตามสนองจริงๆ

การที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำสติจิตใจจะหวั่นไหวมากจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้ตกใจกระทบเรื่องราวอะไรก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นเองปลงไม่ตก

แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีสติมากขึ้นพออะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วปลงแล้วปล่อยวาง

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สุขญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมแล้วก็นมัสการพระเถระผู้มาฟังการบรรยายธรรมก็องค์ที่ประธานใหญ่คือเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโกศาจารย์ด้วยประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยวัดสัมพยาในความอุปถัมภ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโกศาจารย์ได้จัดมีการเผยแผ่ธรรมแก่พระภิกษุสามเณรสาธุชนทั่วไปทุกวันอาทิตย์มีการบรรยายธรรมกันประจำก็ได้นิมนต์อาตมาซึ่งเป็นผู้มาบรรยายธรรมก็นายสังเวียนภูระหงนายกประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้มีศรัทธานิมนต์ก็เคยนิมนต์บ้างแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้มาแล้ววันนี้ให้มาเทศเพื่อบรรยายธรรมในเรื่องทางไปสู่พระนิพพานซึ่งก็เป็นทางที่

หรือลึกซึ้งได้ทั้งหมดก็ขอโอกาสไว้ในที่นี้ด้วยการที่เราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่เราก็หาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวคือคนที่จะไปนิพพานน่ะคนที่จะไปได้นั่นน่ะต้องมีองค์ครบเดี๋ยวก็ต้องมีองค์ครบทุกประการต้องถึงความพร้อมเหมือนคนเราที่จะดำรงชีวิตที่มีความสุขได้ก็ถึงความต้องถึงพร้อมถึงพร้อมไปด้วยขิหิปฏิบัติคือไม่อยู่ในอบายมุขไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนผ่านเป็นมิตรแล้วก็สนใจในการรักษาใจให้สงบแล้วชีวิตครอบครัวก็เข้าถึงธรรมะพร้อมกันหมดคือไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะมีความสุขหรือว่าจนแล้วจะมีแต่ทุกข์หรือว่ารู้มากก็จะมีความสุขรู้น้อยกับมีทุกข์อะไรอย่างนั้นความจริงต้องถึงความพร้อมด้วยเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอิทธิบาททั้งสี่มีศรัทธามีความเพียรมีความพอใจตั้งใจคือเรียกว่ารู้จักไต่ตองเข้าไปถึงหลักธรรมคำว่านิพพานเนี่ยเป็นคำที่ทุกคนก็พอจะเข้าใจว่านิพพานแปลว่าถึงความสว่างแจ้งถึงความสว่างแจ้งซึ่งปิดมืดมัวมาด้วยความไม่รู้ตลอดมาแต่คนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยต้องเป็นคนเห็นทุกข์คือจนก็ดีรวยก็ดีฉลาดก็ดีจะอยู่ในฐานะศึกษาก็ดีไม่ศึกษาก็ดีแต่คนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยบุคคลนั้นจะต้องเห็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าจะบอกที่สุดของทุกข์ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์สังขารนี้มีแต่ทุกข์วิญญาณนี้มีแต่ทุกข์สุดท้ายมันเป็นเรื่องของความทุกข์แต่ว่าคนจะไปนิพพานเนี่ยต้องเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไปไม่ได้อย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยจะไปนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าเห็นทุกข์ก่อนพวกเราท่านจึงเตรียมตัวเพื่อจะออกบวชเห็นทุกข์ยังไงที่ท่านเห็นมรณะชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาท่านเห็นความทุกข์ของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายท่านว่าจะต้องมีกับเราและญาติเราบุตรภรรยาสามีครบทุกคนนี้จะต้องเข้าถึงมรณะทุกข์วันนี้เราเกิดมาได้เราก็ดีใจแต่ถ้าพรุ่งนี้เราเจ็บไข้เราก็ต้องเสียใจหรือวันนี้เราอยู่ด้วยกันเราก็ดีใจแต่ถ้าพรุ่งนี้เจ็บไข้เราก็เสียใจหรือถ้าเราตายจากกันพรุ่งนี้วันนี้เราพบกันเราดีใจถ้าตายจากกันเราก็เสียใจพระองค์ท่านกลัวสิ่งอันนี้จะเกิดขึ้นกับพระองค์ก็เลยออกบวชเพื่อค้นหาสัจธรรมคือความพ้นทุกข์ก็คือการพ้นภาวะจิตใจที่เข้าไปยึดครองว่าเราว่าเขามันมีมากก็กลายเป็นทุกข์มากไปมันมีน้อยก็กลายเป็นกังวลตัดไม่ได้อยากจะมีให้มากก็กลายเป็นตัวทุกข์อีกไอ้ความพอดีนั้นไม่มีความพอดีนี้จะต้องแสวงหาในสัจธรรมคือเห็นทุกข์แล้วก็พยายามที่จะออกจากตัวทุกข์ทีนี้เราไม่สามารถที่จะออกได้เพราะเราอยู่ในปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องมันวนเวียนในวัฏจักรพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าโลกเนี่ยกลมท่านรู้ว่ามันเป็นวัฏฏะเป็นปฏิจจสมุปบาทมันเป็นการวนเวียนการเวียนว่ายตายเกิดที่ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุเธอจงทำใจอยู่เป็นกลาง

อย่าหมุนไปตามโลกอย่าหมุนไปตามโลกแสดงพระพุทธเจ้ารู้ว่าโลกหมุนพระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ดีองค์หนึ่งอย่าทำใจหมุนไปตามโลกจงทวนกระแสโลกท่านให้ตามโลกให้ทวนกระแสโลกแสดงพระพุทธเจ้านี่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหนือนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ว่าโลกกลมมาก่อนแต่ท่านไม่สามารถจะแสดงให้ใครดูได้รู้ได้เพราะไม่มีหลักพิสูจน์สมัยก่อนนอกจากการปฏิบัติธรรมแต่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าแล้วว่าโลกกลมยอมรับศาสนาอื่นบอกว่าโลกแบนศาสนาทุกศาสนาบอกโลกแบนหมดโลกเหมือนรูปกระด้งหรือเหมือนไอ้แผ่นไม้อะไรเงี้ยมีขอบมีเขตแต่พุทธเจ้าบอกโลกกลมแต่ที่จริงคำสอนท่านไม่ได้บอกยืนยันโลกกลมแต่เราพิจารณาไปแล้วเรียกว่าอย่าหมุนไปตามโลกจงทวนกระแสโลกทวนกระแสก็หมายถึงว่าโลกมันพัดพาเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราหมุนไปตามกระแสโลกนี่คือเรียกว่าพัดไปตามอายตนะภายนอก6ภายใน6พอเราพบแล้วเราจะตามดูพบแล้วจะตามฟังได้ยินแล้วจะตามฟังได้เห็นแล้วจะตามดูกระทบสัมผัสแล้วจะตามสูดดมเช่นหูตาจมูกลิ้นถ้าได้รสแล้วจะตามดื่มรสอร่อยอันนั้นคือเรียกว่าสายาละสลายตนะเรียกว่ากระทบแล้วจะมีอารมณ์ก็เรียกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้แก่สังขารจะได้เกิดสังขารสังขารตัวนี้คนที่ไม่รู้เนี่ยไม่เข้าใจก็นึกว่าสังขารทั่วไปแต่สังขารหมายที่นี้ถึงว่าตัวจิตตัวจิตสังขารอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารเราเรียนธรรมะนี่เราต้องเรียนรู้ก่อนนะว่าเหมือนเราจะเรียนพระสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเราจะเขียนแผนสร้างบ้านสร้างเรือนมันเป็นช่างรับเหมาเนี่ยเราต้องรู้จักการคำนวณเรียนจบก่อนว่าเสาจะใช้เหล็กเท่าไหร่ใช้ปูนเท่าไหร่ใช้ทรายเท่าไหร่คือแปรแต่ละชั้นแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องคำนวณให้เรียบร้อยแล้วสามารถวางเขียนแบบแปลนออกมาได้คำนวณราคามาได้น้ำหนักออกมาได้แล้วเราจึงจะสร้างบ้านได้จึงจะรับเหมาได้ถ้าไม่งั้นถ้าเราทำแบบประเภทที่ไม่มีวิชาการไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเราจะต้องทำบ้านนั้นเสียหายถ้ารับเหมาก็ขาดทุนถ้ามาสร้างในกรุงเทพตีเข็มไม่พอก็อาจจะทรุดไปฉะนั้นการเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงต้องรู้หลักปริยัติเป็นพื้นฐานก่อนปริยัตินี่หมายถึงว่าเราต้องเรียนจบปริยัติธรรมหรือเรียนจบอภิธรรมแต่ถ้าเรียนน่ะดีเพราะเรารู้แนวทางแล้วปฏิบัติได้ผลแต่ปริยัติในที่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อบวชแล้วทุกคนก็สามารถเรียนปริยัติสิ่งใดไม่รู้ต้องเรียนให้รู้สิ่งใดไม่รู้ต้องศึกษาผู้รู้วินัยศีล227สมาธิกรรมฐานนี่ต้องเรียนกับผู้รู้ไอ้การเรียนกับผู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าปริยัติแล้วนำมาปฏิบัติเนี่ยมากระทำเรียกว่าปฏิบัติทุกคนมีปริยัติปฏิบัติหมดแต่จะมีปริยัติมากแค่ไหนปฏิบัติมากแค่ไหนทุกคนนี่มีปริยัติหมดนะโยมถามโยมบอกโยมมีปริยัติไหมโยมบอกฉันอ่านหนังสือไม่ออกฉันไม่มีปริยัติทุกคนจะยืนยันงั้นใช่ไหมฉันไม่เคยเรียนนักธรรมเลยฉันไม่เคยเป็นมหาปริญญาฉันไม่มีปริยัติฉันไม่เคยเรียนอภิธรรมจบสักข้อหนึ่งฉันไม่มีปริยัติถ้าอย่างนั้นแสดงว่าโยมไม่เข้าใจคำว่าปริยัติและปฏิบัติปฏิเวทเป็นอย่างไรเมื่อไม่รู้ปริยัติแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ปฏิบัติเมื่อไม่รู้ปฏิบัติแล้วโยมก็ไม่สามารถจะรู้ปฏิเวทธรรมคือรู้ทางหลุดพ้นได้เพราะถ้าข้าโยมจะเรียนแผนที่เนี่ยโยมไม่มีครูไม่มีตำรับตำราไม่มีแผนที่ให้โยมดูเลยโยมเรียนไม่จบโยมต้องเรียนกับครูที่รู้และมีตำราแล้วก็ลองเดินตามแผนที่นั้นแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นจึงเข้าใจว่าเราเรียนแผนที่จบ
การเรียนธรรมะที่จะไปสู่ทางพระนิพพานก็เช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นทางโลกทางธรรมเอามาประยุกต์กันได้หมดทุกคนมีปริยัติใช่ไหมโยมเช่นเราไม่รู้อะไรเลยเรามาบวชมาเข้าวัดปริวัติปริยัติแปลว่าท่องสวดจำให้รู้วิถีทางแล้วก็รู้วิถีทางของปริยัติคืออะไรพอมาวัดก็มายังปันเตติสระเนนสหปัญจสีรานิยาจามะหรือวิสุงวิสุงอะไรเงี้ยขอและขอสินห้าถ้าวันพระก็มายังปันเตติสระเนนสหอัฏฐสีรานิยาจามะหรืออุโปสถังนั่นคือขอทางปริยัติแนวทางที่จะเดินไปสู่สวรรค์และนิพพานพระก็ให้เลย1ห้ามฆ่าสัตว์ปานาห้ามฆ่าสัตว์อธินาห้ามลักทรัพย์กาเมห้ามประพฤติผิดประเวณีลูกเขาเมียใครมุสาห้ามพูดจาหยาบคายโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงเอาเขามากินทำให้เขาเสียทรัพย์สินเสียใจสุราห้ามดื่มของมึนเมาที่เป็นของเสพติดให้โทษทุกชนิดที่มันติดมันยึดแล้วก็ถือว่าอันนั้นถือว่าเป็นอบายเป็นทางที่ของมึนเมานี่ขอทางแล้วได้ทางแล้วอ๋อนี่ทางสวรรค์ได้แหละแสดงว่าโยมเรียนปริยัติจบแล้วปริยัติแค่นี้โยมเรียนจบแล้วโยมปฏิบัติตามโยมไปสวรรค์ได้ไหมสีเลพุทธพอเรียนจบปุ๊บพระก็สีเลนะสุคติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสีเลนะสุคติยันติศีลนี่แหละถ้าท่านถือไปตลอดชีวิตจนตายไปกับศีลท่านจะต้องมีความสุขถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่ไม่จนแบ่งกันกินหมดอะคนมีศีลนี่ไม่ชอบโกงกันไม่ลักเล็กขโมยน้อยทุกคนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าไม่อยู่วัดก็ไม่อดอยู่บ้านก็ไม่อดพ่อมีศีลลูกมีศีลลูกมีศีลก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่มันจะมีการสืบทอดซึ่งความดีต่อกันเนี่ยศีลเนี่ยไม่จนสีเรนโพกสัมปทาเมื่อเราไม่เล่นม้าไม่เล่นมวยไม่เล่นหวยไม่เล่นใต้ดินบนดินเราไม่เล่นการพนันเราหากินเก็บเล็กผสมน้อยด้วยความสุจริตธรรมไม่มีความว่าจนที่จนช่วยกันไม่ไหวทุกวันเนี่ยไปดูเถอะบ้านไหนก็เหมือนกันบ้านนั้นจะต้องมีอบายมุขภาคไหนก็ดีภาคเหนือก็ดีภาคใต้ภาคกลางอีสานหรือในสลัมในหมู่บ้านที่คนไปดูเถอะที่ว่าจนนั้นจนมาจนเพราะไม่มีศีลมีเหล้าตั้งบ่อนการพนันเขาไม่ให้เล่นก็ขโมยเล่นกินทุกเย็นกับข้าวไม่มีจะให้ลูกเมียกินแต่ก็ต้องกินเหล้าให้ได้นี่เราจะรู้เลยว่าสีเลนะสุคติยันติไม่มีความสุขเลยเพราะไม่มีศีลทะเลาะเบาแว้งด่าว่าแล้วลูกก็สืบตระกูลด้วยนิสัยจิตใจที่หยาบคายออกมาอีกตามพ่อแม่สั่งคือพ่อแม่ที่กระทำทุกวันการไม่มีศีลเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยสูญเสียคนดีไปเยอะเลยผลิตบุคลากรที่ออกมาเสียมากที่สุดอย่างที่โยมจะได้ยินหนังสือพิมพ์ทุกวันเราเนี่ยแม้แต่ขึ้นรถไฟคนเมาให้ขับรถไฟก็ตกรางภาคเหนือตายกันเยอะเสียทรัพย์สินประเทศชาติเรามากมายภาคใต้ก็สับรางด้วยความเมาไม่รู้ทิศทางที่จะสับไม่ถูกเพราะความเมาก็ต้องเสียทรัพย์สินเสียชีวิตบุคคลตัวเองก็ต้องเดือดร้อนนี่เรียกว่าสีเลนะสุคติยันติไม่มีแค่ศีลเบื้องต้นในโยมถ้าปริยัติข้อนี้ใครทำได้แล้วปฏิบัติตามก็ไม่มีทุกข์ถ้าเขามีศีลก็จะสับรางผิดไหมไม่ผิดหรอกวันนี้เมาไปหน่อยเลยสับผิดเงี้ยวันนี้เมาไปหน่อยแล้วลืมขับรถไฟตกรางศีลนี่ทำให้ไม่ตกรางรางรถไฟจุดหมายปลายทางก็เหมือนทางที่เราไม่รู้ปริยัติเนี่ยทางเราไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่รู้ปริยัติแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ถูกก็ต้องตกทางไม่ถึงภาคใต้ไม่ถึงภาคเหนือการจะไปนิพพานก็เหมือนเราขึ้นรถไฟนะโยมเมื่อเราขึ้นรถไฟเราก็ต้องไปให้ถูกทางคนขับรถก็ต้องไม่เมา
คนสับรางก็ต้องไม่เมาเพราะต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลก็ไปไม่ถึงทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคมเราทุกวันถึงว่าสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่ไม่จนจะรวยเจ็ดชั่วโคตรเราพอกินลูกจะเหลือกินแล้วเลนหลานจะเหลือไปมากขึ้นอีกถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเรามีกินแต่พอหลังลูกหลานแล้วจะหมดจะเล่นการพนันกินเหล้าจนเป็นอบายมุขครอบงำจนถึงกับทุกคนต้องฆ่าตัวตายก็มีหรือฆ่ากันตายก็มีเพราะว่าขาดศีลข้อเดียวสีเลนอันนี้พุทติงยันติศีลดับทุกข์ได้ศีลไปถึงนิพพานเพราะคนมีศีลนี่ไม่กังวลอะไรแล้วเพราะเชื่อว่าตัวเองนี่ไปดีแล้วตายเมื่อไรก็ไม่ห่วงเหมือนยังโยมปฏิบัติธรรมในโยมบอกว่าตายเมื่อไรก็ไม่ห่วงเพราะทำทุกอย่างสิ้นแล้วไอ้ที่ห่วงนี่ยังไม่ถึงนิพพานถ้าโยมเข้าถึงศีลแล้วโยมสบายใจว่าฉันไม่ตกนรกแล้วคนมีเงินเดินไปไหนก็สบายใจถึงไม่มีเงินพกไปแต่ก็รู้อยู่ในธนาคารเยอะเพราะสบายใจคือเรียกมีทรัพย์ภายนอกแล้วหรือถ้ามีทรัพย์ภายในยิ่งอุ่มใจมากขึ้นฉะนั้นมาย้อนดูว่าทุกคนมีปริยัติไหมแล้วพอเราเข้ามาถึงอาจารย์สอนอาจารย์ก็โยมถึงว่ามาวัดมหาธาตุพอรับศีลเสร็จแล้วก็พองหนอยุบหนอให้กำหนดที่ท้องเหนือสะดือ4นิ้วพองหนอยุบหนอเพื่อจะทำใจให้ว่างเลิกเรื่องบ้านเรือนภาระต่างๆที่มีความวุ่นวายเพื่อจะตัดใจให้มันเหลืออยู่แค่พองยุบอย่างเดียวถ้ามาที่นี้ก็พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธออกพุทโธนะโยมนะจับลมหายใจอานาปานุสติอัสสาสะปัสสาสะกำหนดลมเข้าและลมออกเขาเรียกว่าเป็นสมถะและวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นกับเราเบื้องต้นเป็นสมถะแล้วเราเรียนแล้วศีลสมาธิเกิดแล้วถ้ามาบวชก็ถึงครูบาอาจารย์ถึงขั้นสูงก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาหมายถึงผมโลมาหมายถึงขนนะขาหมายถึงเล็บทันตาหมายถึงฟันตะโจหมายถึงหนังอนุโลมปฏิโลมจึงเห็นความจริงย้อนไปมาเจนใจเราเนี่ยเห็นว่าผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างก็จะสกปรกขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็จะเหงื่อใครออกเปื้อนไม่สะอาดฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็มีฟันสกปรกมีกลิ่นเหม็นหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างทุกวันก็จะต้องมีความสกปรกเช่นเห็นความจริงของสังขารอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อเราเห็นความจริงก็นั่นแหละเขาเรียกว่าตัววิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นแต่ที่กำลังเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมานี่กำลังเริ่มปฏิบัติได้ปริยัติได้จำได้แล้วใช่ไหมท่านนิยมได้ปริยัติแล้วแล้วก็ปฏิบัติได้สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้เพราะบางคนสมัยก่อนมีศรัทธามากมีปัญญาที่จะขบคิดแค่กายสังขารเรานี่เข้าใจได้สามารถจะมองอะไรเข้าใจได้เขาเรียกว่าสำเร็จได้เร็วไอ้ที่ทุกวันไม่สำเร็จได้เร็วเพราะอะไรเพราะเราห่วงมากเรามีตัวห่วงเยอะเรามีตัวอวิชชาเยอะจริงๆเผลอๆเราเรียนลงไปเป็นอวิชชาก็มีเพราะหลงตัวเองว่าเรารู้มากใครสอนเราก็ไม่เชื่อมันจะมารู้เท่ากูไงคนนี้มันไม่ได้มีความรู้อะไรไม่มีปริยัตินี่เราปริยัติเลยมีตัวตนก็เลยเป็นโพธิละแบกแบรานเปล่าคำพีเปล่าดีจะเล่าต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าทุกคนมีปริยัตินี่เราไม่ดูถูกหรือบางคนเนี่ยไม่รู้อะไรแต่ไม่โกรธบางคนนี่รู้มากแต่ขี้โกรธเรารู้มากทำไมเราขี้โกรธทำไมจึงห่วงมากกังวลมากเป็นทุกข์มากเหลือเกินไอ้เรารู้มากทำไมมันทุกข์มากคนนี้ไม่รู้อะไรเลยมาถึงก็มานั่งหลับหูหลับตาพุทโธธัมโมสังโฆเห็นไม่พูดไม่จาอะไรแต่ทำไมมันใจเย็นยังใครว่าไงก็ไม่โกรธไอ้เรารู้มากใครว่าเราไม่รู้เนี่ยเราโกรธทันทีไอ้คนนี้เขาว่าไงมันก็ไม่โกรธว่าโง่ไงก็ไม่โกรธ
เราจะรู้จากการที่

อยู่ใกล้กันว่าใครโกรธใครไม่โกรธใช่ไหมเราจะรู้ว่าคนนี้ได้ปริยัติไปแล้วปฏิบัติหรือเปล่าคนโกรธเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้อาจจะรู้แต่ตำราแต่มีขี้โกรธแสดงว่าได้แต่ปริยัติปฏิบัติไม่มีมีเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถจะปฏิบัติเข้าถึงนิพพานได้คือตัวโกรธยังขวางกั้นอยู่เป็นนิวรณ์อยู่เราก็เป็นเครื่องวัดเลยว่าอ๋อปริยัติเป็นอย่างไรปฏิบัติเป็นอย่างไรปฏิบัติแปลว่าขัดเกลาชำระตอกทอยพิจารณาละสิ่งที่เลวๆของตัวเองออกปัญญานี่แปลว่าพิจารณาสิ่งที่เลวๆในหัวใจออกอะไรที่มันเลวอะไรที่ไม่ดีก็คือความโกรธความตนีความตนีนี่ทำไงเสียดายมากเขาบอกว่าให้นึกถึงว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้พยายามให้ทานนี้ความโกรธทำไงรู้ว่าเราตกนรกทุกวันโกรธเมื่อไรตกนรกเมื่อนั้นไม่เคยสุขใจเลยความโกรธเข้ามากินไม่ได้นอนไม่หลับขับมานึกถึงแต่ไอ้คนนั้นน่ะคิดอาฆาตชิงชังพยาบาทอยู่เรื่อยแล้วโกรธใครโกรธคนใกล้ๆจริงๆนอนด้วยกันก็โกรธกันคนโกรธกินโกรธคนนอนด้วยกันโกรธทำงานด้วยกันโกรธคนกินข้าวชามสำรับเดียวกันเนี่ยที่เราโกรธอยู่ทุกวันเนี่ยมันแก้ตรงนี้ไม่ตกเราไปเจอเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวเจอคนที่อื่นเราใจดีพูดจาดีพอกลับมาบ้านอารมณ์เสียมันโกรธตรงเนี้ยไอ้ที่มันไปนิพพานไม่ได้มันตรงที่กลับมาแล้วมันเป็นทุกข์นี่เองไอ้ตรงนี้ที่ว่าทำยังไงเรารู้แล้วแต่เราแก้ตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องหาทางรู้ปริยัติแล้วก็รู้ปฏิบัติถ้าพูดแล้วก็ยาวนะโยมนะพูดต่อไหมนะก็คงต้องพูดให้จบเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารคือไม่รู้ต้นความจริงไม่ใช้ปัญญาพิจารณาคือมันอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าเวลาเราโกรธเนี่ยอารมณ์มันกระทบเนี่ยมันมาจากสาเหตุใดเราไม่ทันอารมณ์เราหลงโกรธไปซะแล้วเผลอตัวซะแล้วเราจะโกรธเราดับไม่ทันจึงเรียกว่าเราอยู่ในค่ายของอวิชชาทั้งหมดโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีรักชังกังวลทั้งหมดนี่ว่ามันไม่รู้ความจริงคือก็เป็นความวิตกหวาดระแวงไปหมดเพราะมันไม่รู้อะไร อวิชชาเป็นเหตุให้สังขารปรุงแต่งเมื่อมีเหตุการณ์ปรุงแต่งเลยก็ว่าไอ้ตัวสังขารสามเนี่ยพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาเฉยก็เป็นอุเบกขาไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวสังขารเป็นตัวเวทนาแล้วทำให้เกิดสังขารสังขารเนี่ยทำให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาคือเรียกว่าถ้าเราจะมาเรียนรู้ข้ออายตนะก็คือว่าสิ่งที่เราได้รับกระทบเนี่ยมันทำให้เกิดปรุงแต่งเช่นตาเห็นรูปเราตามดูแล้วเอากลับมาคิดใหม่หูได้ยินเสียงกลับได้ตามฟังแล้วกลับมาฟังใหม่ถ้าดีชอบใจถ้าไม่ดีไม่ชอบใจถ้าดีก็หลงไปถ้าไม่ดีก็กลับพยาบาทไม่ชอบใจสิ่งนี้เราไม่ชอบคือมันไม่วางใจเป็นกลางทีนี้เมื่อสังขารเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้แก่วิญญาณนี่บางคนก็จะคิดว่าวิญญาณในที่นี้คือพูดกันแล้ววิญญาณ6ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนี่ก็เรียกว่าวิญญาณ6วิญญาณนี้มีอยู่ในอาการ32ปรากฏอยู่ทุกขณะที่เรากระทบเราจะจับวิญญาณได้เวลาตาเห็นรูปนั่นน่ะก็เรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงแล้วรู้จักเสียงดีไม่ดีนั่นเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณนี่อยู่ที่อายตนะเป็นอัตโนมัติวิญญาณนี่เป็นอัตโนมัติที่รู้ไวเห็นไวฉับพลันทันทีเป็นตัวรู้อันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่ทำให้เกิดเป็นปัจจัยให้แก่นามรูป

เกิดแก่นามรูปเช่นเราไปยึดแล้วเนี่ยมันจะเป็นนามรูปขึ้นมาทันทีเช่นเราพอใจในเสียงเนี่ยเราก็พยายามแสวงหาเสียงอันนั้นมาพอใจในรูปเราก็พยายามแสวงหารูปในนั้นมาก็เรียกว่าเป็นปัจจัยให้แก่นามรูปเกิดขึ้นเกิดถ้าเราได้มาพอใจก็ดีถ้าได้มาไม่พอใจก็เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เกิดความกังวลเกิดความปรุงแต่งต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นนามรูปนี่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะเกิดสลายตนะเกิดในอายตนะทั้ง6ที่ว่าเป็นปัจจัยให้ซึ่งกันและกันเรื่อยๆไปเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าตัวที่เราไม่เข้าใจละเอียดมากนะถ้าเราเรียนเรื่องนี้เราต้องเรียนที่ตัวเองนะโยมอายตนะนี่มีทุกคนใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจและภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบที่อารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบใจก็เป็นอารมณ์ภายนอกเสียงที่มากระทบหูก็เป็นรูปภายนอกสิ่งพวกนี้ที่จะนำมาเก็บไว้เป็นอดีตและอนาคตและปัจจุบันเมื่อเก็บรูปไปมากๆเนี่ยเราก็จะหลงรูปอันนั้นถ้ารูปดีก็มาปรุงแต่งในความพอใจอยากได้ถ้ารูปนั้นเสียไปก็เสียใจหวงแหนแต่ถ้ารูปนั้นทำให้เราไม่ถูกใจเราจะโกรธมากเสียงก็ดีรูปก็ดีเมื่อมาปรุงแต่งแล้วจะเป็นผัสสะที่เกิดเล่าร้อนใจมันจะสุขอยู่ไม่นานแล้วมันจะมีทุกข์เข้ามาแทนเมื่อเรามีคนรักสักคนเนี่ยใหม่ๆเราก็สมหวังทุกอย่างแต่พอนานๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเรามันจะเหมือนความผิดหวังอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมันค่อยๆมันเสื่อมขึ้นมาเสื่อมมาเหมือนเราเอาผ้ามานุ่งเนี่ยใหม่ๆเรารักมากชิ้นเนี้ยมันสวยจริงแต่พอนุ่งไปมันเสื่อมไปเสื่อมไปมันจะขาดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเสียแล้วมันเกิดมีความทุกข์ต้องดิ้นรนหาใหม่เสียแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่านี่เนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดกระทบใช่ไหมกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยกระทบเกิดพอใจไม่พอใจแต่ถ้ากระทบเรามีสมถะกรรมฐานมีอุเบกขาอยู่ก็จะเฉยแต่พวกกันมีตัวปฏิบัติเข้าไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีความเป็นนิพพานเขาหยุดในขณะนั้นเกิดมีความทุกข์ต้องดิ้นรนหาใหม่เสียแล้วเนี่ยนี่เรียกว่านี่เนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดกระทบใช่ไหมกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยกระทบเกิดพอใจไม่พอใจแต่ถ้ากระทบเรามีสมถะกรรมฐานมีอุเบกขาอยู่ก็จะเฉยแต่พวกกันมีตัวปฏิบัติเข้าไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีความเป็นนิพพานเขาหยุดในขณะนั้นแต่ถ้ามันไม่มีพวกนักปฏิบัติไม่มีในตัวเราเราไม่รู้จักทำใจมันก็จะปล่อยให้กระทบไปตลอดเวลายินดียินร้ายตลอดเวลาเราไม่มีเครื่องกั้นเลยไม่มีตัวอุเบกขาไม่มีตัวสติไม่มีตัวสมาธิไม่มีตัวปัญญามันก็จะรับสัมผัสก็เกิดเป็นเวทนาเวทนาเนี่ยหมายถึงว่าเช่นเราปรุงแต่งชอบมากเลยไม่ชอบมากเลยเกิดเวทนารุ่มร้อนกระวนกระวายอยากจะได้มาไอเวทนานี้ก็จะส่งถึงใจชอบใจไม่ชอบใจกับเวทนาอันนั้นเวทนาสามมันเป็นเรื่องของจิตนะแต่ว่าสังขารเนี่ยเป็นเรื่องที่อาศัยเป็นสื่อให้เกิดเวทนาถ้าเกิดพอใจมากๆมันไปเลยเงี้ยบางคนนะอย่างผัวเมียรักกันมากๆเนี่ยพอทำไม่ถูกใจตายกันทั้งหมู่เลยเงี้ยชอบก็ตายไม่ชอบก็ตายผลมาจากชอบพอมันไม่ได้ดังใจแล้วมันก็ไม่ชอบทำลายกันได้นี่เรียกว่าเกิดจากไอ้สิ่งพวกนี้ถ้าเราเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆมองเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดเป็นเวทนาแล้วทุกทั้งนั้นถ้าเราไม่วางเฉยเลยทุกทั้งนั้น
ทุกข์จะเกิดขึ้นกับเวทนาทั้งนั้นเลยเวทนานี่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติต่อกันหมดเลยเรียกว่าปฏิสนมุปบาทนี่วนเวียนต่อกันหมดเลยเชื่อมโยงไม่ออกจากลูกโซ่เลยเรียกว่าถ้าเราตกอยู่ในอารมณ์พวกนี้แล้วเนี่ยจะไม่ไปนิพพานจะไม่ไปนิพพานไปนี่ได้นิพพานนี่ไม่ไปตรงไม่ไปตรงแล้วเพราะว่านี่มันคล้ายๆว่าเหมือนเราวนอยู่ในอ่างเหมือนพายเรือในอ่างไปทำงานแล้วกลับมาบ้านพออยู่บ้านคิดถึงที่ทำงานพอถึงที่ทำงานคิดถึงบ้านมันก็วนอยู่เงี้ยอารมณ์มันห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงคนโน้นนี่ก็เรียกว่าพายเรือในอ่างนี่ก็เรียกว่าไม่ไปนิพพานนี่มันวนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานในตัวยึดเลยวันนี้ลูกเรานะภรรยาเรานะสามีเรานะอะไรล่ะมันจะยึดทันทีว่านี่ของเราทั้งหมดเลยที่เราสร้างมาตั้งแต่เล็กจนโตของเราทั้งหมดของใครไม่มีเลยอุปาทานมันยึดแม้แต่สังขารร่างกายก็ยึดว่าเป็นของเราอุปาทานนี่ก็เป็นปัจจัยเมื่อยึดแล้วทำไงไม่ยึดมาเป็นของเรามันก็เกิดกังวลในนั้นเช่นจิตของเราไปยึดบ้านเนี่ยจิตเราจะปรากฏจุติที่บ้านเราเลยจิตเรายึดที่ทำงานก็จิตจะจุติที่ทำงานเลยจิตเรายึดถึงหน้าใครเงี้ยจิตเรายึดถึงหน้าใครเนี่ยเราจะห่วงสมมติว่าเหมือนอย่างที่ว่ามีความโลภจิตเศร้าหมองตายแล้วไปเป็นสุนัขหมาดำไปเป็นสัตว์เนี่ยมีความโกรธพยาบาทคนนั้นมากเลยแต่ดับไม่ได้ก็ตายไปเป็นสัตว์ไปเป็นไปนรกอย่างเงี้ยมีความหลงเป็นโมหะไม่รู้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นโมหะที่ไม่รู้ความจริงเหมือนคนที่เวลาแก่ตัวแล้วหลงอวิชชาโมหะนั้นพอตายแล้วพวกนี้ก็บังคับบัญชาตัวเองไม่ได้เลือกที่เกิดไม่ได้ก็ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตายไปเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเพราะหลงเพราะใจตัวเองไม่รู้ว่าคิดอะไรการที่ไม่รู้ใจตัวเองว่าคิดอะไรในขณะที่จะจุตินั้นเนี่ยไม่สามารถจะดับอารมณ์นั้นได้เกิดภพเกิดชาติขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่าเราคิดถึงลูกเราเวลาลูกเราท้องแก่เราตายปุ๊บก็ไปเกิดในครรภ์ลูกเราเนี่ยในตามหลักของพระว่าจิตมันไปเกิดอย่างนั้นเป็นภพเป็นชาติอย่างนั้นชาติที่สุดท้ายชาติก็คือว่าเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่รู้ทั้งหมดเลยมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกทำอันนี้ทำที่กล่าวมาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกิดมาคู่มนุษย์เกิดคู่สังขารของมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เข้าไปพิจารณาธรรมทั้งหมดนี้ด้วยสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าเข้าไปพิจารณาถึงว่าเป็นอริยสัจ4ที่เกิดขึ้นมาด้วยเอาที่กล่าวว่าเป็นมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีความดำริเข้าไปถึงอารมณ์ตัวเองว่าเราแยกออกจากอัตตะอัฏฐกิลมัฏฐานุโยคชาคริยานุโยคหมายถึงว่าไม่ให้ใจของเราไปพัวพันทั้งสองอย่างยึดบ้านยึดเรือนยึดลูกยึดหลานหรือยึดตัวตนมากก็พยายามแยกจิตออกนี่ให้ปล่อยวางเมื่อพระองค์ทรงใช้อนาปานุสติเป็นอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นพระองค์ก็สามารถจะแยกรูปแยกนามนี้ออกจากกันได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในภพชาติอันนี้เข้าใจในกระทบสัมผัสอันนี้เรียกว่าเมื่อพระองค์ทรงเข้าใจหรือว่าในหลักของสติปัฏฐาน4กำหนดกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดกายเป็นอารมณ์กายหายใจก็รู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรกำหนดกายตามความเป็นจริงพิจารณากายตามความเป็นจริงเขาเรียกว่า
กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายนี่เรียกว่าวิปัสสนากับสมถะเจือกันทางสำเร็จเป็นอย่างนี้เวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาที่กล่าวมาแล้วเวทนา3คือจิตที่เสวยสุขทุกข์และวางเฉยจิตานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดจิตของเราเนี่ยใครกำหนดได้ไหมถ้าเราทำอนาปานุสตินิยมทุกคนจะรู้จิตตัวเองว่าเรากำลังคิดถึงใครเรากำลังสงบหรือไม่สงบเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราคิดดีหรือคิดไม่ดีมันจะเห็นจิตในจิตของตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธไอ้ตัวรู้นั่นคือตัวดับไอ้ตัวไม่รู้นั่นคือตัวเกิดนั่นคือตัวชาติภพตัวรู้วิชาตัวนั้นคือรู้ตัดจักตัดอารมณ์ชาติภพดับไปไอ้ตัวไม่รู้นั่นคือตัวสังขารตัวชาติตัวภพสังขารทำให้เกิดได้มาปรุงแต่งมาได้หมดเลยเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดตัณหาเกิดอุปาทานนึกว่ามันเข้ามากลุ่มลุมในตัวเกิดอันตัวเดียวซึ่งมันตัวไม่รู้นั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราก็ต้องตามดูจิตของเราเมื่อตามดูจิตมากขึ้นมากขึ้นมาแล้วจิตมันเกิดแล้วมันดับมันก็ปล่อยวางเห็นจิตรู้จิตนะเข้าก็เป็นธรรมลมธรรมานุปัสสนาปฏิปทาพิจารณาทั้งหลายธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราตัวเขาได้เค้าเรียกพิจารณามหาสติปัฏฐาน4เนี่ยสามารถมองเห็นธรรมภายในธรรมคือมองเห็นใจตัวเองนั่นเองนี่หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลแล้วก็การวิธีแก้ทุกอย่างนี้ในปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าเอาองค์มรรค8เข้าไปปฏิบัติแล้วก็สามารถจะรู้ในมหาสติปัฏฐาน4ได้หมดเมื่อสติปัฏฐาน4นี่เราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ทำความเพียรแล้วก็ทำอินทรีย์5ให้เกิดขึ้นคือเรียกอินทรีย์สังวรเรามีความเชื่อไหมว่าเราทำสมาธิเนี่ยใจเราสบายไม่เคยโกรธใครเลยศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นไหมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงนะทำคำสอนพระเจ้าสอนแล้วรู้เห็นจริงนะพระสงฆ์ปฏิบัติตามเนี่ยท่านไม่เคยโกรธใครพระสงฆ์ในวัดต่างๆพระสงฆ์ที่ปฏิบัติเนี่ยท่านสอนเราก็ท่านก็ไม่โกรธเราก็เกิดศรัทธาความเชื่อว่าพระสงฆ์พระธรรมพระพุทธนี่เป็นธรรมที่แท้จริงเพราะเราพิสูจน์แล้วเราเกิดความสุขความสงบที่เราปฏิบัติประจำวันเรามาวัดเราแค่เอาศีล5ไปปฏิบัติที่บ้านเนี่ยเรามีความสุขมากเลยนี่เราเห็นผลอ๋อเราเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาแล้วว่าเวลานั่งแล้วจิตเราไม่โกรธเวลากลับไปบ้านแล้วเราโกรธเราก็รู้ว่ากลับไปบ้านแล้วเราโกรธเก่งกลับมาวัดแล้วเราไม่โกรธได้แน่ต่อไปนี้เราจะต้องพยายามไปวัดมาบ้านบ่อยๆจนใจของเราเหมือนกันอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ไม่โกรธนี่เรารู้แล้วว่าทางดับทุกข์เป็นจริงนี่เกิดศรัทธาความเชื่อเลยว่าต้องไปแล้วเรารู้ว่าความโกรธนี่ไม่ดีแล้วก็สามารถแก้ได้พอรู้เห็นจิตโกรธทีไรดับทุกทีอ๋อตัวนี้คือตัวดับทุกข์พอมีศรัทธาความเชื่อขึ้นมาก็เกิดความเพียรเกิดสติคุ้มครองอารมณ์ตัวเองอยู่เรื่อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าอินทรีย์5ก็สำรวมละสำรวมระวังหูเราจะไปหลงฟังเขามากไประวังตาเราจะไปหลงดูเขามากไปจะไปติดลูกติดหลานติดทรัพย์สมบัติติดภาระต่างๆก็พยายามระวังใจเราไม่ให้มันคิดถึงอดีตมากตัดทิ้งไปอะไรเงี้ยเอาปัจจุบันเป็นหลักทุกต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงคือการปฏิบัติพระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยการเห็นทุกข์ในใจเราเห็นความเสื่อมในกายเราในใจเราเห็นความจริงว่าทุกคนเราเนี่ยหนีความตายไม่พ้นแม้แต่ตัวเราก็หนีไม่พ้นความแก่ความตายก็เรียกว่าปฏิบัติพิสูจน์เห็นทางดับทุกข์และพ้นทุกข์พระนิพพานเป็นอย่างนี้
คือเราอย่าไปหวังว่าฉันจะ

เอาจิตว่างเอาถึงนิพพานอย่างอื่นไม่ใช่ดังนั้นการปฏิบัติเบื้องต้นเราต้องมีก่อนเรียนรู้ธรรมะนี่เราเรียนได้ทุกคนกายยาวานาคือกว้างสันกรรมาสัญญาใจคลองเราเนี่ยเป็นตัวปริยัติโยมพุทธเจ้าก็เรียนตรงนี้เองตัวเราเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกกายใจเรานี่รูปนามเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าเปิดอ่านตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เปิดดูที่กายกับใจนี่เองที่เราเรียนก็ทุกวันเนี่ยต้องเท่าไหร่หนังสือต้อง40กว่าเล่มเนี่ยหน้าต้องอะไร2ต้องอะไร 20,000 อะไรกว่าหน้าอะไรเนี่ยเรียนก็ไม่จบเนี่ยแต่ถ้าว่าเรียนจบแล้วไปนิพพานได้เนี่ยทุกคนก็ต้องมานะเรียนแต่ที่จริงเรียนจบแล้วเราต้องเรียนใจเราให้จบปริยัติจริงๆเนี่ยนะปริยัติจริงๆที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าให้รู้จักแยกขันธ์5ออกไม่ให้ติดยึดขันธ์5นี่เองให้รู้จักว่าทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแล้วสามารถให้ละทุกข์ได้ให้ละความโกรธความห่วงบางคนห่วงจะเป็นโรคประสาทนะโยมนะบางคนที่ไม่ได้เข้าวัดในห่วงมากห่วงยังกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกลายเป็นโรคประสาทแล้วก็มีเพราะยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสิ่งที่เราเคยมีอยู่กลัวว่ามันจะจากเราไปกลัวจะไม่เป็นดังๆที่เราตั้งใจไว้นั่นจะเป็นโรคประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเข้าวัดแล้วพอมารู้จักตัวยึดว่าเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดเยอะพอเราภาวนาไปพุทโธนอนหลับได้คือหนอนอนหลับได้สัมมาหลังนอนหลับได้รูปนามนอนหลับได้นั่นคือตัวยึดไม่มีอุปาทานดับใจเราก็ว่างสบายคราวนี้นั่นเนี่ยคือหลักธรรมของสัมมาทิฏฐินี่คือความเห็นถูกต้องคือเห็นละจิตตัวเองคือเราต้องมาเข้ารู้ถึงจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาได้ทุกคนเมื่อใดเมื่อนั้นเนี่ยจะดับทุกข์ความโกรธเราจะไม่มีก็ไม่มากแต่ที่เราไม่ทันนี่เราไม่ทันความโกรธเราเพราะเราไม่รู้ทันอารมณ์เรามีเวลาปฏิบัติน้อยที่จริงเวลาปฏิบัตินั้นมีอยู่ตลอดวันเพราะเราทำมาหากินเนี่ยเราจะต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องหายใจทุกทั้งหมดเราก็ดูมันดูอิริยาบถเนี่ยเป็นทุกทั้งหมดสุขก็มามีเดี๋ยวก็มีทุกตามมาเราจะมองดูตามอาการการ32ของเราเนี่ยตลอดวันเนี่ยก็ปฏิบัติตามในอิริยาบถใหญ่นี่ครับปฏิบัติตามอิริยาบถใหญ่มากเลยที่เราจะเอาสติไปกำหนดรู้ในอิริยาบถพวกนี้แต่เราจะเริ่มต้นเราต้องหัดภาวนาก่อนที่ว่าขอกรรมฐานหรือเราอ่านหนังสือหรือเราปฏิบัติได้เองก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ให้มันไปตรงที่ว่ารู้จิตเห็นจิตแล้วก็ละจิตตัวเองที่มันปรุงแต่งได้ก็แล้วกันไม่ใช่เห็นอะไรแล้วเชื่อจิตตัวเองที่บอกว่ารู้แล้วปฏิบัติไม่หลุดพ้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามันยึดว่าเรารู้หรือยึดว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่เห็นทางเดินฉะนั้นถึงว่าทุกคนมีปริยัติแล้วเอาง่ายๆปริยัติที่ตัวเราเกสาโลมานะคะทันตาตะโจเนี่ยพุทธเจ้าให้วังคีสะนะวังคีสะคบเคาะกะโหลกคนรู้หมดเลยเรียนมนต์รู้ว่าคนนั้นตายไปสวรรค์ตายไปนรกคนนี้เป็นชื่ออะไรตายอย่างไรเคาะเลยรู้หมดพอมาเคาะกะโหลกที่พุทธเจ้าให้กะโหลกพระอรหันต์เคาะไม่รู้ขอเรียนต่อพระเจ้าบอกต้องบวชมนเราต้องบวชพอบวชปุ๊บพระเจ้าเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาท่องไปท่องมาบรรลุเลยเป็นพระอรหันต์บอกเป็นไงวังคีสะเธอสามารถรู้ไหมวิญญาณของพระอรหันต์บอกเข้าใจแล้วเป็นไงบอกเคาะยังไงก็ไม่เห็นนกพระองค์เพราะท่านดับไปหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วซึ่งเป็นเหตุปัจจัยนั้นดับไปหมดแล้วจึงเข้าใจว่าอ๋อวิชาเคาะของพุทธเจ้าเนี่ยคือต้องเรียนตัวเองตัวเองนี่ไปเรียนมาจบเลยนะเก่งที่สุดในยุคนั้นแหละแต่ก็มาจบตรงที่ไม่รู้สังขารตัวเองไม่รู้ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยพอท่องไปท่องมาจิตมันก็มีสมาธิก็มองเห็นเป็นชิ้นเป็นอันแยกธาตุสี่ดินน้ำไฟลม
กลายเป็นวิปัสสนาญาณแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในไม่ช้าเลยคือหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันเลิกอุปาทานแล้วจิตมั่นตัวตนไม่มีแล้วเหมือนที่พระท่านไปอยู่ประชาแล้วก็นึกถึงแต่กระดูกอย่างเดียวเนี่ยถ้าจิตมันอยู่อย่างนั้นจริงๆก็เป็นสมาธิเมื่อพิจารณาไปตามความจริงจนจิตนั้นแก่กล้าแล้วก็เป็นวิปัสสนาได้แค่นึกถึงแต่กระดูกท่อนเดียวแต่นี่พระสมัยก่อนปฏิบัติบางคนก็หนักปริยัติบางคนก็หนักทั้งปริยัติปฏิบัติบางองค์เรียนปริยัติเสร็จแล้วก็ปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บางองค์ก็ถือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ดับทุกข์ใครๆก็อยากจะพ้นทุกข์ทั้งนั้นสมัยก่อนกลัวมีความทุกข์กลัวจะมาเกิดอีกดังนั้นจึงว่าคนที่จะไปนิพพานเนี่ยไม่ต้องมีกลัวทุกข์นะโยมนะถ้าไม่กลัวไม่ไปหรอกโยมกลัวกันไหมกลัวเกิดไหมถ้ากลัวเกิดแล้วไปถ้าคนไหนบอกยังมาลองอีกสักชาติหนึ่งนะคราวนี้มันไม่ค่อยดีเลยชาตินี้มาอีกสักชาติจะเป็นเศรษฐีเลยเงี้ยแม้ชาตินี้คู่รักเราไม่ค่อยดีเลยมาชาติหน้าจะหาคู่รักดีๆคนผิดหวังในชาตินี้เงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่กลัวทุกข์จะลองมาแก้ตัวอีกสักชาติหนึ่งเลยครับเรื่องอีกสักเจ็ดชาตินั้นจะไปนิพพานเลยแต่ทุกข์นั่นหมายถึงว่าเขาเอางูไปใส่ไว้ในไหเขาเอางูเห่าไปใส่ไว้ในไหบอกนั่นงูเห่านะใครลวงได้ไหมลวงได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมเพราะทำไมจึงลวงไม่ได้พอรู้ว่าเป็นงูเห่าใช่ไหมแล้วก็รู้มันจะกัดเราตายด้วยจึงไม่กล้าล้วงลงนั่นแหละคนที่เห็นทุกข์คือเห็นเหมือนเรารู้ว่างูเห่าทั้งที่เห็นตัวก็รู้ว่ามันมีงูเห่าและไม่กล้าล้วงคนที่เห็นทุกข์เหมือนเห็นงูเห่าหรือนึกถึงงูเห่าอยู่ในหม้อในไหไม่กล้าล้วงนั่นแหละบุคคลที่จะไปนิพพานได้ก็ต้องเห็นทุกข์ขนาดนั้นกลัวขนาดนั้นถ้าไม่งั้นไปไม่ได้หรอกนิพพานต้องคนมีปัญญานะคนมีปัญญาเห็นทุกข์จึงจะไปนิพพานได้ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่ไปทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจเราทุกทุกวันคนเราเนี่ยถ้าเราไม่หลงสักอย่างเดียวเราจะเห็นทุกข์ไอ้ที่ว่าสุขนี่พอเราหลงอุปาทานหลงยึดหลงปรุงแต่งหลงขันห้านี้ถ้าเราไม่หลงเราจะเห็นว่าโอ้คนเราเนี่ยนะทุกตลอดเวลาเลยคนเรานี่ลอยอยู่กับลมไปลมมาถ้าลมไม่ไปไม่มาถึงก็ทุกที่สุดลองนี่คิดว่าเราไม่หายใจสักพักจะตายไหมไม่ต้องหายใจสักพักแค่ไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าเราตายแล้วเดินอยู่พวกเข้าฌานนั่นแหละเข้าฌานนะลมหายใจเขาหยุดแต่นั่นก็ไม่ตายเพราะจิตตัวจิตนั้นมีพลังอยู่แต่ถ้าหากว่าคนธรรมดานี่ถ้าหมดลมหายใจก็ต้องเรียกว่าตายแล้วทุกที่สุดแล้วลมหายใจหยุดเนี่ยก็เรียกว่าทุกที่สุดแล้วการที่จะลมหายใจหยุดเนี่ยเหมือนคนเข้าไปขังอยู่ในที่ไม่มีอากาศหายใจเราจะต้องดิ้นทุรนทุรายอย่างเงี้ยจนกว่าจะขาดใจตายนั่นแหละคือตัวทุกข์คนที่เห็นทุกข์อย่างนั้นน่ะจึงเรียกว่ารู้ทางที่ว่าทำไงจะหาทางออกถูกจับขังไว้ในกรงแล้วนี่หายใจไม่ออกจะต้องหาทางออกทั้งที่หาไม่ได้ก็จะต้องหาออกให้ได้ถ้ามันมีทางช่องเล็กช่องน้อยพอมือรอดได้เท้ารอดได้ก็จะต้องออกมาก็จะเห็นทุกข์ความตายอยู่ในข้างหน้าเราแล้วยังไงก็ไปจะไปตายข้างหน้าดีกว่าเลยเรียกว่าจะไปนิพพานกันมันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะโยมนะมันเป็นเรื่องต้องเห็นทุกข์ไม่ใช่ไปเพราะความเจ็บใจนะไม่ใช่ไปเพราะความผิดหวังกันคือไปด้วยเห็นว่าอะไรอะไรมันก็ไม่มีดีแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นตัวทุกข์ใหม่กลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่เรื่องต้อง7ปี8ปีเรื่องต้องหลายปีแล้วกลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่อีกหยุดคิดทันทีถ้ายอมหยุดอดีตได้ยอมไปได้นิพพาน
ได้หยุดได้ไหมโยมหยุดไม่ได้ใช่ไหมอดีตก็หยุดยากนะอนาคตก็หยุดยากปัจจุบันเนี่ยทำยากที่สุดคือวิชาตัวรู้เนี่ยตัวสติที่จะควบคุมอารมณ์เห็นอย่างไรได้ยินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรลิ้มรสอะไรให้มีปัจจุบันอยู่ด้วยตัวนี้ทำยากพูดง่ายจะทำยากใช่ไหมโยมไอ้ที่เห็นแล้วเฉยยากไอ้ที่ยินแล้วเฉยทำยากพูดได้แต่ว่าทำใจทำยากเพราะมันเป็นของไม่มีตัวตนเราต้องฝึกในอินทรีย์ทั้ง5ในการควบคุมอายตนะเราให้เคยเช่นตายรูปเราพยายามเฉยไว้เห็นหนอแล้วพุทโธไว้ที่ตาหูได้ยินเสียงก็ได้ยินหนอหรือพุทโธหรือรู้ว่าหูได้ยินใจคิดก็คิดหนอพี่หนอหรือพุทโธรู้ว่าคิดอะไรหรือทำความรู้อย่างเดียวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับใจเรากำลังเกิดขึ้นอะไรที่กระทบนี้ให้รู้การกระทบสัมผัสในวิญญาณนี้ทันทีเมื่อนั้นนั่นก็รู้ทางดับทุกข์มันละเอียดมากเลยถ้าทำได้ทางนี้ไปนิพพานสมัยก่อนพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเรียนคัมภีร์จบเรียกโพธิละบาลานเปล่าเรียนคัมภีร์จบก็นึกว่าคนที่ไม่เรียนนึกเพราะสมัยก่อนไม่ค่อยรู้หนังสือนิยมนะสมัยนี้คนยังรู้เยอะสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีนั้นคนไม่รู้หนังสือนอกจากคนเข้าวัดคนเข้าวังเท่านั้นเองคนที่จะรู้หนังสือคนเข้าวังกับคนเข้าวัดมายุคสมัยนี้คนไม่เข้าวัดไม่เข้าวังก็รู้ได้เข้าโรงเรียนแต่สมัยก่อนนั้นถ้าไม่เข้าวัดเข้าวังก็เป็นคนไม่รู้หนังสือแต่ไปนิพพานได้เพราะอะไรที่อย่างที่อาตมาพูดว่าเริ่มต้นจากเรามาขอศีลเรามีปริยัติแล้วแล้วเราเริ่มปฏิบัติศีลเราก็มีทางนิพพานแล้วแล้วยิ่งเริ่มปฏิบัติสติปัฏฐาน4มีวิปัสสนาญาณแล้วรู้จิตเห็นจิตนี่มีญาณแล้วรู้จิตเห็นจิตเกิดดับโลภโกรธหลงรู้ทันเนี่ยมีญาณแล้วเมื่อพิจารณาไปดับมากๆขึ้นเป็นวิปัสสนาแล้วก็สามารถละความโกรธได้นะเป็นวิปัสสนาแล้วถ้ายังละไม่ได้ยังไม่เป็นวิปัสสนาตอนนี้พอนั่นท่านก็ถือว่าท่านเนี่ยเรียนรู้พระไตรปิฎกจบก็ไม่สนใจใครสอนคนเขาก็ปฏิบัติตามจับข้อความท่านง่ายๆก็ปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระทั้ง500องค์ก็สำเร็จหมดท่านก็สอนแต่คำพีอย่างเดียวพระสุดพระเจ้าท่านทรงเมตตาก็บอกโพธิละเบลานเปล่ามานั่งแล้วโพธิละเบลานเปล่าลุกไปแล้วโพธิละเบลานเปล่าแบกคัมภีร์มานั่งแล้วอย่างเงี้ยก็อายเลยอายในที่ประชุมของพระสงฆ์ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ามาลงว่าเราคนเดียวทั้งที่คนอื่นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยทำไมไม่ยกไม่ว่าคนไม่อ่านหนังสือไม่ออกมาบวชแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยติเตียนเรารู้พระไตรปิฎกจบกับติเตียนก็มานึกว่าทำไมเรายังเลิกโกรธไม่ได้เรายังเลิกยึดตัวตนไม่ได้เรายังมีมนะทิฏฐิว่าตัวเองรู้มากกว่าคนอื่นอยู่ก็เลยคิดจะไปนิพพานบ้างจะให้พุทธเจ้ายกย่องว่าเรารู้บ้างเราจะได้พ้นคำกลบประมาทพุทธเจ้าถึงก็เลยให้ขอเรียนกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เฉยขอเรียนภาษาที่บุตรก็เฉยเฉยเฉยทุกองค์เฉยหมดเลยพระอรหันต์ท่านรู้ใจกันท่านมีปฏิสัมภิทาญาณท่านมีเจโตปริยญาณท่านได้รู้ใจจิตหมดเลยว่าควรทำอย่างไรรู้ปณิธานพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ทุกองค์รู้ปณิธานพุทธเจ้าว่านี่พระพุทธเจ้าต้องการให้บุคคลใดคนหนึ่งปราบทิฏฐิพระที่รู้มากก็เลยผลสุดไปขอสามเณรอายุ8ขวบกว่า8ขวบองค์นั้นเป็นพระอรหันต์มาบวชแล้วก็คนสร้างบารมีไว้เยอะน่ะทิฏฐิมานะกิเลสอะไรไม่มีมันก็ฟังธรรมพุทธเจ้าก็เกลี้ยงหายไปเลยกิเลสก็บรรลุก็ขอเรียนกรรมฐานต่อสามเณรเถอะองค์ไหนองค์ไหนเขาก็ไม่ปรงโปรดไม่โปรดข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าหมดปัญญาจะไปนิพพานแล้วดูที่เรียนจบพระไตรปิฎกนะโยมไปนิพพานไม่ได้วนอยู่ตรงนั้นเอง
บนก็ว่าตัวเองรู้มากติดยึดตัวรู้นี่เองแต่จริงๆเป็นอวิชชาคือตัวไม่รู้สำคัญตนว่ารู้คือเป็นตัวไม่รู้สำคัญตนว่าเห็นเป็นตัวไม่เห็นสำคัญตนว่าได้ยินมากกลับเป็นคนไม่ได้ยินไปเสร็จแล้วตอนนี้แต่ว่าคนที่เรียนปริญญามากเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเขาสามารถจะรู้ฉับพลันได้เพราะแล้วเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเทศนาสั่งสอนอย่างปาฏิหาริย์ให้คนอื่นได้ดีกว่าคนที่มันไม่ได้เรียนรู้โชคดีตรงนั้นแต่โชคร้ายตรงที่ว่าตัวเองไม่สามารถจะรู้ได้เพราะมันมีทิฏฐิก็มันไม่ได้บอกว่าการเรียนไปนิพพานนะมันยากนะยากยังไงก็ผมก็จะเอายากเหมือนลงน้ำมันแหละท่านทำได้ไหมเมื่อลงไปในน้ำมันแหละทำได้บอกทำไงถ้าขอให้สัมมาเนนโปรดแต่ข้าพเจ้านี่ไม่พ้นทุกแน่ถ้าสัมมาเนนไม่โปรดข้าพเจ้าบอกเอาถ้างั้นต้องเมื่อกลบเป็นครูบาอาจารย์ต้องทำตามทุกอย่างได้ไหมบอกได้อย่างนั้นพระคุณเจ้านี่บนลงไปในสระน้ำข้าพเจ้าสั่งไงต้องทำตามพอลงไปได้ครึ่งนาแข้งนิมนต์ขึ้นมานั่งใหม่เอามานั่งก็เอานิมนต์สอนนิมนต์พระคุณเจ้าลงไปอีกก็ลงไปอีกถึงตะโพกนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นมานั่งใหม่เดินขึ้นมานั่งอีกเปียกแล้วคราวนี้แต่ก็ไม่โกรธพยายามฆ่าตัวโกรธให้ได้รู้ว่าถ้าเราพ้นจากสามเณรน้อยนี่เราไม่ไปนิพพานเลยไปไหนก็ยังไม่รู้เลยก็ขึ้นมานั่งก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่มีทิฏฐิเลยปลดทิฏฐิทิ้งเลยสำคัญว่าตนเองรู้ว่าใดวิดกจบก็ทิ้งก็เอาลงไปอีกพอขึ้นถึงหน้าอกขึ้นมานั่งใหม่เดินขึ้นจากสระมาอีกมานั่งปรับเรียบเรียบร้อยจะให้ทำไงก็ไม่ว่าเอานิมนต์ลงไปใหม่ลงไปแค่คอจะเอายังไงดีจะให้เราจมตายหรือไงอย่างนี้จึงจะได้นิพพานนะแต่ก็เอาเป็นตายก็ไปให้จมก็จมพอที่สุดแล้วไม่เห็นทางแล้วว่าจะไปนิพพานได้ยังไงสอนคนอื่นเขาไปนิพพานแต่เองนึกไม่ออกจะไปถามลูกศิษย์ก็ไม่ได้ใกล้ขึ้นมาก็รู้แล้วว่าหมดทิฏฐิทิฏฐิมานิทิฏฐิมานะตัวนี้ไม่ยึดตัวตนแล้วว่าสำเนียงบอกสมมติว่าจอมปลวกมีจอมปลวกหนึ่งมีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งมันเข้าไปอยู่ในจอมปลวกนั้นบุรุษผู้หนึ่งอยากจะจับเหี้ยนั้นให้ได้มันมีช่องถึง6ช่องมันมีช่องถึง6ช่องที่จริงมันมีประตูเนี่ยประตูออกเนี่ยมันมี5ประตูนะแต่อยู่ในโพรงน่ะมันเหี้ยมันอยู่ในโพรงทางออกน่ะมันมี5ช่องถ้าเราจะจับเหี้ยนะเราก็อุดช่องทั้งหมดแล้วปล่อยให้มันเหลือช่องเดียว

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขเมื่อครั้งพุทธกาลมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่ออโกสะโกรธแค้นพระพุทธเจ้ามากที่สามารถเทศนาจนเพื่อนพราหมณ์ของเขาเลื่อมใสจนออกบวชเป็นพระเขาผูกใจเจ็บเรื่อยมาวันหนึ่งเขากลั้นความโกรธไว้ไม่ไหวจึงตามมาด่าพระพุทธเจ้าเขาด่าอย่างหยาบคายต่างๆนานาสารพัดพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งฟังเฉยอยู่ไม่โต้ตอบแม้แต่คำเดียวอโกสะด่าจนเหนื่อยหอบหมดแรงจึงได้หยุดพระบรมศาสดาจึงทรงถามเขาว่าอโกสะเมื่อมีญาติมิตรมาสู่บ้านเรือนของท่านยกอาหารมารับรอง

0: าติมิตรเหล่านั้นไม่บริโภคอาหารของท่านท่านจะเอาอาหารไปให้ใคร
1: ผมก็บริโภคเองนะสิจะเอาไปให้ใครที่ไหน
0: อักโกสะตอบห้วนๆพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเรื่องนี้ก็เช่นกันอักโกสะท่านด่าเราผู้ไม่ด่าตอบท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธตอบเราไม่รับคำด่าและความโกรธที่ท่านให้เราคำด่าและความโกรธนั้นก็เป็นของท่านแต่ผู้เดียวอักโกสะผู้ใดด่าต่อผู้กำลังด่าอยู่โกรธต่อผู้กำลังโกรธอยู่ผู้นั้น

ของความโกรธร่วมกันเราไม่ขอบริโภคร่วมด้วยอโกสะได้ฟังก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้งเกิดความเลื่อมใสทูลขอบวชทันทีท่านผู้ที่ขี้โกรธทั้งหลายมาใช้วิธีของพระพุทธเจ้าดับความโกรธกันเถอะจะพบความสงบเย็นและเป็นสุขโกทังคัตวาสุขขังเสติฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขจากหนังสือธรรมะระงับดับร้อน

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เทศในที่ประชุมพระวันที่25สิงหาคม2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติคือเป็นความมุ่งประสงค์ของพระองค์เจ้าคือความจงใจใคร่ต่อการประพฤติดีกิจธุระหน้าที่ที่ตนจะพึงทำใดๆพึงทำด้วยความตรงใจเราจะประกอบกิจใดๆก็ตามถ้าขาดความตรงใจเรียกว่าขาดสติจะทำกิจธุระเล็กๆน้อยๆก็ขอให้มีความจงใจคือความตั้งใจในกิจธุระนั้นๆนี่แสดงถึงเรื่องของสติที่เป็นไปกับจิตฌานนั้นๆแสดงว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ในตัวถ้าขาดความตรงใจแม้ผู้ที่จะเป็นช่างอยู่บ้างทำอะไรมีความสวยงามแต่ถ้าขาดความตรงใจ

ไปแล้วผลที่สำเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพก็เห็นนั้นความตั้งใจจึงเป็นของสำคัญเรามีความมุ่งอยู่ในกิจธุระหน้าที่ของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธุระที่เราทำนั้นๆแม้ที่สุดเราปัดกวาดลานวัดก็ต้องให้มีสติอยู่กับกิริยาแห่งความทำของตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับข้อวัดนั้นๆการฝึกหัดนิสัยการฝึกหัดสติต้องอาศัยจิตการงานเป็นเครื่องฝึกหัดนั่งสมาธิก็เป็นธุระอันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นการงานอันหนึ่งเราจะปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดศาลาก็จัดว่าเป็นงานแต่ละชิ้นละชิ้นถ้ามีความจงใจหรือมีสติอยู่กับกิจการงานซึ่งตนทำอยู่นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับเพื่อหน้าที่ของตนเป็นความเพียรไปในตัวไม่ขาดวรรคขาดตอนมีเรื่องการฝึกนิสัยของผู้ใกล้ต่อการปฏิบัติจึงเป็นการฝึกหัดสติไปในตัวอย่างนี้ถ้าขาดความจงใจหรือขาดสติในหน้าที่ของตนนั้นเรียกว่าความเพียรขาดวรรคขาดตอนให้เริ่มพยายามฝึกหัดไปตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้เมื่อความเคยชินของจิตใจเราที่มีต่อการงานและความเคยชินของนิสัยซึ่งในฝึกหัดตั้งอยู่บ่อยๆการงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในจิตใจเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของใจนี้เมื่อเวลาเราจะพยายามทำความสงบภายในใจของเราโดยเฉพาะแล้วเพราะอำนาจแห่งสติที่เราเคยตั้งไว้อยู่เสมอจะกลายเป็นสติที่มีกำลังตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตั้งขึ้นได้เป็นเวลานานๆจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้ตามต้องการการที่เราอบรมจิตใจหรือบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ตามใจหวังนั้นเนื่องจากสติซึ่งเป็นแม่แรงหรือเป็นผู้บังคับไม่มีกำลังเพียงพอจิตจึงเป็นเหตุให้เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยเป็นมาของตนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันกับเด็กที่สนสนถ้าพี่เลี้ยงไม่มีความรอบคอบต่อเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นอาจจะได้รับอันตรายเพราะความสนของตนในวันใดวันหนึ่งก็ได้มีเรื่องของจิตที่มีความสนต่ออารมณ์ซึ่งตนของตนได้เคยสั่งสมมาเป็นเวลานานจึงเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีความสนเช่นนั้นต้องอาศัยที่เลี้ยงคือสติเป็นผู้จดจ่อระมัดระวังและอาศัยความฉลาดคือปัญญาพยายามปลดเปลื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิต
จึงจิตไปสนใจอยู่กับอารมณ์นั้นๆพยายามแสดงเหตุผลใคร่ครวญให้จิตทราบในเหตุผลด้วยอำนาจของปัญญาเสมอไปใจเมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญาผู้พร่ำสอนอยู่แล้วก็ฝืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนเองอีกต่อไปให้เป็นเช่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีการฝึกหัดจิตฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้ฝึกหัดทำนองนี้อย่าหัดเป็นคนมักง่ายเขาเรียกว่าคนซับเซ้าเมื่อทำกิจการงานภายนอกจะเป็นงานอันใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความซับเซ้ามักง่ายแล้วยังจะกลายเป็นโรคเรื้อรังเข้าไปสู่ความมักง่ายในเวลาที่เราทำความสงบหรือทำความเพียรในทางใจโดยเฉพาะได้อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อกิจการงานเสมอไม่ให้มีความซับเซ้ามากง่ายฝังอยู่ในนิสัยของตนถ้าผู้มีความเข้มแข็งหรือมีความจดจ่อหวังต่อความสำเร็จในกิจการนั้นๆด้วยความเรียบร้อยด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะพิจารณาทางด้านภายในจิตใจก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับจิตการภายนอกนั้นคือจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้เป็นไปเพื่อความซักเข้าจะเป็นไปเพื่อความรอบคอบในจิตใจของตนเองเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในสอดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกระทำงานภายนอกจึงสอดถึงเรื่องหัวใจของเราในทางภายในถ้าใครเป็นคนซักเซ้ามักง่ายในจิตธุระหน้าที่ภายนอกแล้วนิสัยซึ่งเคยอันนี้ก็หมายถึงเรื่องดวงใจนั่นเองเป็นผู้บ่งงานในกิจการภายนอกนั้นเมื่อเข้าไปบ่งงานหรือว่าทำกิจการงานภายในใจที่เคยเป็นผู้ซับเซ้ามากง่ายก็จะต้องทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกหัดให้เป็นคนแน่นอนให้เป็นคนจริงต่อธุระหน้าที่ด้วยความตรงใจทำจนสุดวิสัยในกิจการงานนั้นๆให้สำเร็จลงด้วยหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจผู้นี้แหละเมื่อเข้าไปดำเนินภายในจิตใจคือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบก็ดีให้เป็นไปในทางปัญญาก็ดีจะเป็นไปโดยรอบคอบทั้งสองทางคือความสงบในเมื่อปรากฏขึ้นภายในใจก็จะมีความรอบคอบในความสงบของตนเมื่อออกพิจารณาในทางปัญญาก็จะรอบคอบในทางปัญญาของตนปัญญารอบคอบปัญญาเหมือนกันก็ว่าเหล็กแข็งกับเหล็กอ่อนสามารถจะบังคับกันได้เรียกว่าเหล็กกล้าสามารถบังคับเหล็กอ่อนหรือตัดเหล็กอ่อนก็ได้อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ปัญญาที่มีความฉลาดสามารถที่จะพิจารณาปัญญาส่วนละเอียดได้เช่นเดียวกันนี่ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดนิสัยให้พยายามฝึกนิสัยของตนเสมอตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็หมายถึงใจดวงนี้ปลายทางก็หมายถึงใจดวงนี้หยาบก็หยาบอยู่ที่ตัวของเราเองเข้าสู่ความละเอียดก็เข้าสู่ความละเอียดอยู่ที่ตัวของเราเอง
มีเป็นการคิดเฉยๆว่าต้นทางหรือปลายทางคำว่าต้นทางหมายถึงว่าการเริ่มทำงานทีแรกหรือเริ่มอบรมจิตใจทีแรกเรียกว่าต้นทางการเริ่มทำงานในทางด้านจิตใจของเราไปถึงขั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นจิตเป็นสมาธิและมีความแยบคายทางด้านปัญญาบ้างนี่เรียกว่ากลางทางจิตมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสมาธิก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็มีความสามารถจนถอดถอนตนของตนให้พ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้นั้นเรียกว่าปลายทางแต่เมื่อสรุปความลงแล้วต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลไม้ผลไม้เราจะเรียกได้ไหมว่าต้นของผลไม้ปลายของผลไม้มองดูที่ไหนก็เป็นผลไม้ลูกเดียวนั้นเองเหมือนอย่างมะพร้าวเราจะชี้ถูกไหมว่าปลายของมะพร้าวลูกหนึ่งลูกหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหนต้นของเขาอยู่ที่ไหนในมะพร้าวลูกนั้นก็เรียกว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นไม่มีต้นไม่มีปลายเรื่องของใจก็ทำนองเดียวกันนั้นแต่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือกิริยาของใจที่จะพิจารณาในความหยาบปานกลางหรือความละเอียดแห่งความเป็นอยู่อารมณ์ที่เป็นอยู่อุบายที่จะพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นมีความหยาบมีความปานกลางหรือมีความละเอียดซึ่งเกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวต่างกันเพียงเท่านี้เองจึงเรียกว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายหรือเรียกว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือสิ่งแวดล้อมของจิตมีความหยาบความละเอียดเท่านั้นขอให้พากันฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนจริงเสมออย่าเป็นคนวอกแวกคลอนแคลนอย่าเป็นคนจับจดฝึกหัดนิสัยให้จริงว่าจะไปต้องไปว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะทำต้องทำกำหนดเวล่ำเวลาอย่างไรไว้แล้วอย่าให้เคลื่อนคลาดในเวล่ำเวลาซึ่งตนของตนได้กำหนดเอาไว้ตนของตนได้เอามือลงเขียนไปแล้วให้เอามือลบอย่าทำทำนองที่ว่ามือเขียนแล้วลบด้วยเท้าเราตั้งคำตัดใส่ตัวของเราเองแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาสามารถทำลายความตัดของเราเราใช้เองเป็นผู้ทำลายความตัดของเราอย่างนี้เรียกว่าเราเขียนด้วยมือลบด้วยฝ่าเท้าเป็นการไม่ถูกตามหลักธรรมของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้มีความแน่วแน่ต่อความดำริต่อความคิดหรือต่อความตัดสินใจของตนเสมอถ้าเราได้ตัดสินใจลงในกิจการงานใดอันใดที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วจงเป็นผู้พลีชีพลงเพื่อความตัดหรือเพื่อกิจการนั้นๆเสมอจะเป็นนิสัยที่แน่นอนเป็นนิสัยคนจริงไม่เป็นนิสัยที่ว่าวอกแวกคลอนแคลนไว้ใจไม่ได้เมื่อเราทำตัวของเราให้ไว้ใจของเราไม่ได้แล้วเราจะหวังพึ่งใครศีลก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเราเพราะเราเป็นคนวอกแวกคลอนแคลนไม่แน่นอนในใจของตนที่จะรักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์และเราจะอาศัยใครเป็นที่ไว้ใจเมื่อเราเองเป็นผู้ตั้งใจจะรักษาศีลให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจเราเพราะเราเป็นคนไม่แน่นอนและคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นจากศีลนั้น
ก็เป็นคุณสมบัติ

ที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันเพราะเหตุไม่แน่นอนผลก็ต้องตามรอยกันไปนั่นเองถึงจะพยายามทำสมาธิให้เกิดเราก็ไม่แน่นอนในธุระหรือในการกระทำของเราที่จะสามารถจังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นหยาบจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดเมื่อเราเป็นผู้ไม่แน่นอนในกิจการของเราในหน้าที่ของเราตัดสินใจเราลงไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหลักลอยสมาธิก็ไม่มีศีลก็เป็นศีลลอยลมสมาธิก็ลอยลมปัญญาก็ลอยลมหาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่ได้นี่โทษแห่งความไม่แน่นอนโทษแห่งความเป็นคนไม่จริงตัดสินใจของตนลงสู่หลักแห่งธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วยังไม่ได้เราจะหวังผลมาจากที่ไหนเล่าปัญญาจะหุงต้มแกงกินเหมือนอย่างอาหารหวานขาวไม่ได้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายทรงทราบเสมอและทราบทุกขณะว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบคิดชอบค้นชอบพิจารณาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะรักษาสมบัติจะประกอบการงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่สามารถจะรักษาสมบัติให้ปลอดภัยจากโจรจากมารได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมคนมีความฉลาดคือคนมีปัญญาสามารถที่จะประกอบการงานตั้งแต่ชิ้นเล็กๆจนสามารถประกอบได้จนการถึงการงานที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดขึ้นอยู่กับปัญญาเรื่องการปฏิบัติพระศาสนาสำคัญอยู่ที่ปัญญาสติเมื่อมีความกระเทือนขึ้นภายในใจปัญญาต้องรับช่วงเสมอสิ่งที่มาสัมผัสให้จิตได้รับความกระเพื่อมแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความรู้สึกในสิ่งที่มาสัมผัสได้เริ่มขึ้นแล้วสติเป็นผู้รับรู้ในวาระที่สองปัญญาเป็นผู้รับช่วงไปจากสติเป็นวาระที่สามให้ฝึกหัดตนของตนเป็นทำนองนี้จิตจะได้อยู่ในกรอบของสติจะได้อยู่ในกรอบของปัญญาเมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเคยชินจนกลายเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดอ่านไตรตรองดูเหตุผลตัดสินตนของตนได้ด้วยความถูกต้องเพราะอำนาจแห่งปัญญาแล้วแม้จะเข้าไปข้างในคือหมายถึงใจโดยเฉพาะก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะตัดสินใจลงได้ด้วยหลักเหตุผลเพราะอำนาจของปัญญาอีกเช่นเดียวกันด้วยนั้นตรงพากันพยายามสติกับปัญญาให้แนบสนิทกับตัวไปทุกเวลาตาถึงไหนให้สติกับปัญญาไปถึงนั้นหูได้ยินถึงไหนสติกับปัญญาให้ถึงที่นั้นจมูกลิ้นกายมีอะไรมาสัมผัสชั่วระยะใกล้ใกล้แค่ไหนหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญาให้ตามรู้ให้รับความรู้สึกกันอยู่เสมออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสติกับปัญญาตามรอบรู้ตามพิจารณากันอยู่เสมอนี่ท่านผู้ที่จะพ้นไปจากโลกท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ทำอย่างไม้สูงทั้งท่อนที่ทิ้งอยู่ให้เด็กเขาขึ้นบนไม้สูงทั้งท่อนนั้นแล้วที่ลดลงไปนี่เมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นเช่นเดียวกับไม้สูงทั้งท่อนแล้วกิเลสตัณหาอาสวะจะมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสล่วงไหลเข้ามาสู่อายตนะภายในคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะขี้ลดลงไปสู่หัวใจดวงนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นไม้สูงทั้งท่อน

ไม่มีความเยียบคายไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีความรอบคอบต่อตนเองต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจึงกลายเป็นขอนสูงทั้งท่อนให้กิเลสตัณหาอาสวะขี้รถทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่สมควรสำหรับผู้ที่จะดำเนินเพื่อวิวัตตะคือความพลิกโลกสงสารให้ออกจากจิตใจของตนจึงไม่ควรทำใจของตนให้เป็นสูงทั้งท่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรานั่งอยู่ก็ที่ไหนก็ตามถ้าพยายามระวังพยายามคิดค้นสติกับปัญญาจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใคร่ต่อการระมัดระวังผู้ใคร่ต่อการพิจารณาสอดส่องหรือไก่กรองในเหตุทั้งหลายที่มาสัมผัสซึ่งเป็นประอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ธรรมชาติที่จะมากระตุ้นเตือนหัวใจของเราให้สติได้รับรู้ให้ปัญญาได้ไก่กรองทั้งนั้นเดินไปไหนตาถึงไหนให้มีสติปัญญาไปถึงที่นั่นนี่แหละนักปฏิบัติเพื่อความรอบคอบทั้งภายนอกเข้าสู่ภายในต้องเป็นไปกับสติหรือปัญญาอย่างนี้ถ้าเราทำเหมือนอย่างขอนสูงทั้งท่อนเดินไปก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งภาวนาก็สักแต่ว่าความตั้งไว้ในใจเบื้องต้นเท่านั้นแล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อความรู้สึกความรอบคอบในการงานคือการภาวนาของตนไม่มีก็เหมือนกันกับหัวต่อไม่เห็นผิดแปลกกันอันใดนี่ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาหรือฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาหรือฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สำหรับหัวใจของเราเองกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เองแต่ก็เหยียบย่ำหัวใจเพราะหัวใจเป็นสูงขอนสูงทั้งท่อนไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งหมองซึ่งเกิดขึ้นจากตนกิเลสจึงกลายเป็นที่ลดใจดวงนั้นลงไปทุกวันทุกวันท่านจึงเรียกว่าขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ลืมดังนี้เป็นต้นขี้เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งนั้นที่ท่านว่าขี้หมายถึงว่าเป็นของที่หยาบก็เลยให้ชื่ออย่างนั้นเสียเมื่อเราเป็นผู้มีความมุ่งประสงค์ที่จะทำตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกภายในจิตใจจงเป็นผู้ฝึกหัดสติเสมอพยายามตั้งสติให้ดีตรวจกรองดูอวัยวะทุกส่วนมีสติเป็นรั้วกั้นจิตอย่าให้เลยขอบเขตของสติไปได้ปัญญาเป็นผู้เจริญในที่ทางภายในพิจารณาให้ชัดนี่พูดถึงเรื่องการฝึกหัดนิสัยในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีความตั้งอกตั้งใจฝึกหัดจริงๆเมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอจนชินต่อนิสัยเราแล้วเราเดินไปที่ไหนสติก็ต้องเป็นไปอยู่ปัญญาก็ต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นภัยจะมาจากที่ไหนเหตุที่ภัยจะเกิดขึ้นให้ใจของเราได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากใจเองจึงเกิดขึ้นได้ทุกประเภทและไม่เลือกการเวลาด้วยไม่เลือกอิริยาบถใดด้วยทีนี้เราก็มาตำหนิติโทษเราว่าจิตใจไม่สงบจิตใจได้รับความเดือดร้อนแต่เราเสาะแสวงหาความ
เดือดร้อนเสียเองนั้นเราไม่คำนึงอาการที่แสวงหาความเดือดร้อนโดยไม่รู้สึกตัวนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมื่อก่อไฟขึ้นมาแล้วจะบังคับไม่ให้ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อเหตุให้เป็นเรื่องของสมุทัยขึ้นมาแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นทุกข์จะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านเดินจงกรมปรากฏในประวัติของสาวกว่าบางองค์ถึงเท้าฝ่าเท้าแตกก็มีนะดังนี้เป็นต้นนี่ก็สอให้เห็นแล้วว่าท่านพยายามเอาจริงเอาจังแค่ไหนเพื่อความที่จะแหวกว่ายจากวัฏจักรอันนี้ไปให้พ้นไปเสียได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดรับความทุกข์ความยากความลำบากเช่นอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่ในหมัดนี้มีตัวบอกของเราเป็นต้นซึ่งได้เคยผ่านความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันจึงไม่ควรที่จะทำความกล้าหาญหรือร่าเริงต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ใจทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ลองสังเกตดูที่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้วเราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันแล้วในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้นแสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกันเพราะเรามีสติเราจึงเห็นข้อบกพร่องของเราความที่เรามีสตินั่นเองเรียกว่าเราได้ความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับคือว่าสมบูรณ์ตามขั้นเริ่มจะเป็นความสมบูรณ์เป็นขั้นๆ ขึ้นไปต้องพยายามพิจารณาอย่างเราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นให้สังเกตดูตั้งแต่เรื่องหัวใจที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาและบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ท่านว่าสติปัฏฐาน4คือฐานที่ตั้งแห่งสติพูดง่ายๆถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี่แล้วสติบังคับจิตไว้กับกายนี่แล้วปัญญาคล่องเคลียวอยู่ในสกลกายนี่แล้วเรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์คุกก็เป็นอันที่จะรู้เท่ากันในองค์แห่งอริยสัจนี้สมุทัยก็เป็นอันว่าจะได้ละได้ถอนกันอยู่ในองค์อริยสัจอันนี้มรรคก็เป็นอันว่าเราได้บำเพ็ญอยู่ในตัวของเราพร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจหรือไตรตรองในธาตุขันธ์ของเรานี้นิโรธะความดับไปแห่งความทุกข์จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของทุกข์ชั้นต่ำจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดว่าได้นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานทั้ง4เพราะเหตุนั้นสติปัฏฐานทั้ง4จึงเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าทุกๆประเภทกายหมายถึงอวัยวะของเราทุกส่วนที่เรียกว่ากองรูปเวทนาคือความสุขความทุกข์และเฉยๆจิตหมายถึงเจตสิกธรรมที่ปรุงขึ้นไม่ขาดวรรคขาดตอนธรรมหมายถึงอารมณ์ที่เป็นเป้าหมายของใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐาน4บรรดาพระอริยเจ้าทุกๆประเภทต้องถือสติปัฏฐาน4เป็นอารมณ์ของใจ
การพิจารณากายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงมั่งโดยความเป็นทุกข์มั่งโดยความเป็นอนัตตาบ้างโดยความเป็นของปฏิกูลโสโครกบ้างเหล่านี้เรียกว่าพิจารณากายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานกายนี้มีทั้งกายนอกกายในกายในหมายถึงกายของเราเองกายนอกหมายถึงกายของสัตว์อื่นบุคคลอื่นหรือสภาพที่จะเป็นอุบายแห่งปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัตถุเราจะเรียกว่ากายโดยอารมณ์ก็ได้มีเรียกว่ากายนอกพิจารณากายนอกก็ตามพิจารณากายในก็ตามให้เป็นไปเพื่อความเห็นโทษให้เป็นไปเพื่อความแก้ไขให้เป็นไปเพื่อความฉลาดปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าพิจารณากายในสติปัฏฐานการพิจารณากายทั้งหลายเราที่กล่าวมานี้เพื่อเห็นโทษในส่วนแห่งกายซึ่งเป็นที่ยึดถือของอุปาทานเมื่อได้พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนั้นแล้วทั้งกายนอกทั้งกายในโดยทางปัญญาความสำคัญในกายนั้นว่าเป็นอย่างไรซึ่งเคยเป็นมาก็จะได้บรรเทาหรือเบาลงไปหมดความสำคัญว่ากายนั้นเป็นอะไรอีกเช่นอย่างเป็นของสวยของงามเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือน่ากำหนัดยินดีเหล่านี้เป็นต้นก็จะขาดลงเพราะอำนาจของปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินความสำคัญของใจซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งอุปาทานที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดไปเป็นลำดับเช่นอย่างองค์สมเด็จพระปู่มีพระภาคเจ้าท่านสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในป่าช้าให้พิจารณาซากอสุรในป่าช้าก็หมายถึงเรื่องกายนอกนั่นเองการพิจารณาสภาพของตัวทั้งหมดนี้เรียกว่ากายในการพิจารณาไม่เพียงแต่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวต้องถือเป็นจิตจำเป็นเช่นเดียวกันกับเรารับทานอาหารเป็นประจำวันแต่การรับทานอาหารนั้นต้องเป็นในร่ำเวลาเช่นอย่างวันหนึ่งสามมื้อบ้างสองมื้อบ้างหรือมื้อเดียวบ้างแต่การพิจารณาในส่วนแห่งกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามเป็นอาจินยิ่งได้ตลอดเวลายิ่งดีสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความถอดถอนอุปาทานออกจากกายที่เป็นบ่อเกิดแห่งความหลงมีเรียกว่าการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อสรุปความลงในผลแห่งการพิจารณาแล้วก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่บุคคลด้วยไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เขาด้วยมีสักแต่ว่ากายเท่านั้นโดยทางปัญญาจริงๆเมื่อจิตได้เห็นชัดด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้แล้วความกังวลเกี่ยวข้องในเรื่องกายความสอดแสวงหาโดยทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวกับกายความที่จะยึดมั่นถือมั่นในส่วนกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นผลอันหนึ่งเมื่อตัวเหตุคือความอุปาทานได้หมดไปแล้วเพราะอำนาจของปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมดไปหรือดับไปพร้อมๆกันไม่มีอันใดเหลือนี้เราพึงทราบว่าการพิจารณาในสติปัฏฐาน4นี้ส
ก็จะต้องพิจารณากายซะก่อน

แล้วก็ต่อไปเวทนาต่อไปจิตและต่อไปธรรมอย่างนั้นเป็นการคาดผิดไปอันนี้เป็นชื่อของส่วนแห่งสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันแล้วท่านแยกออกไว้เป็น4ประเภทเท่านั้นในประเภททั้งหมดนี้มีอยู่กายอันเดียวนี้เวทนาก็อยู่ในกายอันนี้จิตก็อยู่ในกายอันนี้ธรรมก็อยู่ในกายอันนี้แต่ท่านแยกประเภทออกไปทีนี้ความเข้าใจของเราอาจจะมีความเห็นผิดไปว่าเมื่อท่านแยกออกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแล้วหากว่าเราจะพิจารณาในเวทนาหรือในจิตที่จะทำส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนแล้วจะเป็นการผิดอย่างนี้มีอาจเกิดขึ้นได้ในความเห็นผิดแต่แท้ที่จริงเวลาเราพิจารณากายเวทนาก็แฝงอยู่ในกายนั้นความทุกข์ไม่เลือกการใดจะเป็นการที่เรากำลังพิจารณากายอยู่ก็ตามหรือนอกจากการนั้นแล้วก็ตามเกิดขึ้นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความเฉยเฉยซึ่งเป็นโอกาสหรือเป็นช่องซึ่งที่เราจะควรพิจารณาในเวลาเวทนาเกิดขึ้นนั้นให้ได้ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นอะไรนอกจากว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาซึ่งเกิดขึ้นนี้เป็นอะไรอีกในบรรดาเวทนาทั้ง3นี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเวทนาทั้ง3นี้มีลักษณะเช่นเดียวกันว่าอนิจจังเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเกิดขึ้นทุกการทุกสมัยต้องเป็นไปกับด้วยไตรลักษณ์ทั้งนั้นไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายตัวอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขานี่เรียกว่าพิจารณาเวทนาเราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4แล้วความติดในอาการทั้ง4หรือในสภาวะธรรมทั้ง4นี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี้เราไม่ได้เลือกติดตามการตามเวลาของเขาติดได้ทุกขณะติดได้ทุกเวลาในสภาวะธรรมทั้ง4นี้เพราะเหตุนั้นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวะธรรมทั้ง4นี้จึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเวลาเวลาคำว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเองว่าไปสำคัญมั่นหมายในกายในเวทนาเหล่านี้เป็นอะไรมั่งปรุงแต่งกับกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามปรุงว่าอย่างไรหมายว่าอย่างไรกำหนดพิจารณาตามกระแสของใจสิ่งที่เป็นหมายหรืออารมณ์เหล่านั้นเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจริงเรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตพิจารณาที่จิตจดจ่อนั้นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของใจเป้าหมายนั่นเองท่านเรียกว่าธรรมทีนี้ท่านว่าพิจารณาเวทนาในเวทนานอกอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งส่วนกายในกายนอกเราพอทราบกันได้ชัดเช่นอย่างกายของคนอื่นหรือเราไปเยี่ยมป่าช้าก็แสดงว่าเราไปพิจารณากายนอกส่วนเวทนาในนี้จะหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกถ้าเราจะหมายคนอื่นเป็นทุกคนลำบากหากว่าเขามาแสดงกิริยามารยาทอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเราจะมีช่องทางหรือโอกาสที่จะนาเวทนาของเขาได้อย่างไรนี่เป็นปัญหาอยู่แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งสำเร็จรูปในทางด้านปฏิบัติของเราจะถูกก็ตามผิดก็ตามข้อสำคัญให้ถือเอาผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นในการกระทำของตนเป็นความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความแยบคายเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดแล้วให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้เป็นการถูกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในสถานที่นี้หรือเวลานี้
จะก็ขออธิบายตามอัตโนมัติหรือความรู้โดยตนได้พิจารณาอย่างไรให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเวทนานอกนั้นหมายถึงกายเวทนาเวทนาในหมายถึงจิตเวทนาคือเวทนาซึ่งเกิดขึ้นในส่วนแห่งกายจะเป็นการเจ็บท้องปวดหัวก็ตามเจ็บส่วนแห่ง อวัยวะหรือจะปวดที่ตรงไหนทุกที่ตรงไหนก็ตามในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นเวทนานอกจะเป็นสุขขึ้นทางกายก็ตามเฉยๆขึ้นทางกายก็ตามจัดว่าเป็นเวทนานอกทางนั้นส่วนเวทนาในนั้นหมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมาเพราะอำนาจของสมุทัยเป็นเครื่องผลักดันเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างเกิดความสุขความรื่นเริงขึ้นมาบ้างเฉยๆบ้างเหล่านี้เรียกว่าเวทนาในการพิจารณาเวทนานอกการพิจารณาเวทนาในมีไตรลักษณ์เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้พิจารณาในส่วนกายให้เห็นชัดส่วนเวทนานอกที่มีอยู่กับกายนี่ชัดแล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายในนี่ก็ย่อมจะชัดไปได้เพราะอำนาจของปัญญาที่มีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับมีการพิจารณาสติปัฏฐานพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตตามปยัตท่านกล่าวไว้นั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้วกระแสของใจเรามีความเกี่ยวข้องกระดิกพิษแทงไปในอารมณ์อันใดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจอยู่เสมอมีเรียกว่าพิจารณาจิตคือพิจารณาในขณะเดียวกันนั่นเองเวลานั่งหรือเวลายืนเวลาทำความเพียรอยู่นั่นเองในการเดียวสมัยเดียวนั่นเองสามารถที่จะพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไปพร้อมๆกันได้เพราะอาการทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นซับซ้อนปนเปกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีการกำหนดว่ากายจะต้องปรากฏขึ้นก่อนและเวทนาเป็นที่สองจิตเป็นที่สามธรรมเป็นที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นการที่เราจะพิจารณาในส่วนสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับใจของเราในส่วนใดนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้หักห้ามกั้นกลางจิตใจของตนบังคับจิตใจของตนให้ท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แล้วเรื่องของสติก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีจะเป็นขึ้นในสถานที่นี้คำว่าอริยะที่ท่านกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นมาโสดาสกิทานาคาอรหันต์ก็ต้องได้อุบายไปจากธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เองด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดเจียนแจ้งตามเป็นจริงในสภาวะนี่แล้วควรจะได้รับผลในธรรมขั้นใดก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นขั้นๆตามแต่กำลังความสามารถของตนจะพิจารณาได้ในธรรมขั้นไหนเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสิทธาคาบ้างเป็นพระนาคาบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างอย่างนี้การพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ดีการพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดีอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละทางและอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละประเภทเป็นคนละหน้าที่ต่างกันตั้งแต่ชื่อเท่านั้นในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกายก็ทุกขังอริยสัจจังชาติปิตุขาชราปิตุขามานำปิตุขังนี่เรียกว่ากายการพิจารณาในความทุกข์ความลำบากความทรมานของกายนี้ก็จัดเป็นกายญาณุปัสสนาด้วยเป็นทุกขสัตว์ด้วยการพิจารณาถึงเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจก็จัดว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจะรื้อถอนทั้งเรื่องของสมุทัยด้วย
และทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวผลในส่วนแห่งกายก็ดีในส่วนแห่งจิตก็ดีนี้เป็นเรื่องของทุกข์การพิจารณาที่จะรู้สาเหตุแห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนี่เป็นอุบายที่จะถอนสมุทัยซึ่งเป็นหน้าสำคัญอยู่ภายในใจนี้พร้อมๆกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีเรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีเพิ่งทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีผิดเกิดอันใดถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันก็ว่ากายของเราทั้งหมดนี้เราให้ชื่อว่าข้างหน้าข้างหนึ่งข้างหลังอย่างหนึ่งข้างซ้ายอย่างหนึ่งข้างขวาอย่างหนึ่งข้างบนอย่างหนึ่งข้างล่างอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างบนที่ไหนนอกไปจากกายข้างล่างที่ไหนนอกไปจากกายข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาที่ไหนนอกไปจากกายอันนี้อันนี้ออกจากกายอันเดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นลักษณะอาการที่ท่านว่าไว้ว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีพึงทราบว่าออกจากธรรมชาติอันเดียวนี้เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในส่วนรูปเรียกว่ากายานุปัฏฐานให้เห็นชัดตามเป็นจริงเพราะอำนาจของปัญญาเราพิจารณาไม่หยุดยั้งแล้วความปล่อยวางในกายนี้ก็จะปรากฏขึ้นชัดภายในจิตใจของเราเรียกว่าถอนอุปาทานของกายจะได้เมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้ง3ให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนแห่งกายนี้แล้วสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงความคิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นชัดเช่นเดียวกันแล้วความปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากความเป็นตนจากความเป็นเราเป็นของเราก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันกับปล่อยวางตายเช่นนั้นการกล่าวมาทั้งหมดนี้หรือการพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้พิจารณาตามขั้นของจิตที่มีความติดพันจิตมั่นพัวพันอยู่ในส่วนใดก็ต้องคลี่คลายเปิดเผยให้จิตดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้เช่นอย่างพิจารณากายเหตุที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจไปสำคัญกายนี้ว่าเป็นอะไรบ้างไม่รู้กี่ช่องกี่ทางไม่รู้กี่สมมุตินิยมที่กายจะทำความที่ใจจะทำความหมายขึ้นจากกายท่อนเดียวหรือก้อนเดียวนี้ว่าเป็นสัตว์บ้างว่าเป็นบุคคลบ้างว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายบ้างว่าเป็นของสวยของงามบ้างว่าเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นเป็นความสำคัญที่เกี่ยวกับกายเท่านั้นเมื่อปัญญาได้คลี่คลายดูให้เห็นชัดว่ามีเราอยู่ที่ไหนมีเขาอยู่ที่ไหนในกายอันนี้มีของสะอาดของสวยงามอยู่ที่ไหนมีของเที่ยงท้าเที่ยงแท้ท้าวรที่ไหนมีความเป็นของเที่ยงที่ไหนมีความไม่แปรอยู่ที่ไหนมีอัตตายึดอยู่ที่ไหนในส่วนแห่งกายนี้ชี้แจงแสดงโดยทางปัญญาให้ใจได้เห็นชัดก็เทียบกับว่าคลี่คลายดูสิ่งปกปิดให้ใจได้เห็นชัดให้ใจได้หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่จริงที่เป็นไปตามจิตของตนมุ่งหวังว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นแล้วจิตก็จะปล่อยวางจากสภาพทั้งหลายเหล่านี้โดยอัตโนมัติของตนเองไม่ต้องบังคับให้ถอดให้ถอนให้ปล่อยให้วางแต่อย่างไรเพราะจิตได้เห็นชอบตามปัญญาแล้วนี่ปล่อยวางมาอย่างนี้การพิจารณาเวทนาก็คลี่คลายเช่นเดียวกันกับคลี่คลายส่วนกายนี้ให้จิตได้เห็นชัดคลี่คลายดูเวทนาทั้ง3สุขทุกข์เฉยๆคลี่คลายดูสัญญาให้ชัดคลี่คลายดูสังขารให้ชัดคลี่คลายดูวิญญาณให้ชัด
โดยลักษณะเช่นเดียวกันกับคลี่คลายในส่วนกายด้วยปัญญาให้จิตได้กรองตามปัญญารู้ตามปัญญาที่ชี้ช่องบอกทางได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยความถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเสียนี่เราก็ไม่ต้องบังคับอีกเช่นเดียวกันเพราะอำนาจของปัญญาได้อย่างทราบทั่วถึงหมดแล้วเปิดดูให้เห็นชัดไม่มีอะไรลี้ลับเพราะอำนาจของปัญญานี่จิตก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามากระแสของใจที่วิ่งอยู่ลึกๆต่อสภาวะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสัญญาที่มีความสำคัญมั่นหมายในจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอันถอดถอนมาพร้อมๆกันนี่การเห็นโทษในสภาวะธรรมทั้งหลายเบื้องต้นก็ต้องเห็นโทษในสภาวะธรรมเพราะเราไปเห็นคุณในสภาวะธรรมแต่เมื่อได้พิจารณาในสภาวะธรรมส่วนหยาบมีรูปเป็นต้นแล้วให้ชัดด้วยปัญญาสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดความลี้ลับเป็นธรรมที่เปิดเผยเป็นสภาวะธรรมที่เปิดเผยโดยทางปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยอีกเช่นเดียวกันนี่ยิ่งจะได้เห็นกระแสของใจที่เคลื่อนผ่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นเรื่องที่ว่าตื่นเงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะนี้แต่ก่อนถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและความสัมพันธ์มั่นหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังกระแสของใจจึงไปเห็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นคุณเป็นโทษไปเสียหมดโดยเราเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธแต่ผู้เดียวทั้งที่เราเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวนั่นเองนี่ตอนเมื่อได้คลี่คลายสภาวะทั้งเป็นฝ่ายรูปทั้งเป็นฝ่ายนามให้ชัดเจนด้วยปัญญาอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจเห็นกระแสของใจชัดจนกระทั่งถึงเห็นรากฐานของอวิชชาซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่รู้เป็นบอกเกิดแห่งกระแสของใจนี้ชัดเจนเข้าไปเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายแล้วเรียกว่าเปิดเผยขึ้นอีกคลี่คลายดูความรู้ที่เป็นเจ้าวัฏจักรเป็นความรู้ที่โกหกนี้ให้เห็นชัดด้วยปัญญาธรรมชาติอันนี้ก็เลยกลายเป็นธรรมเปิดเผยขึ้นมาอีกไม่มีอันใดที่เหลือล้ออยู่นี่เมื่อธรรมชาติคืออวิชชาซึ่งเป็นความรู้ลี้ลับเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องโกหกมายาสาไถให้มันเห็นชัดด้วยปัญญานี่แล้วธรรมชาติที่ลี้ลับธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดได้แก่อวิชชานั่นคือความรู้ที่เต็มไปด้วยวัฏจักรอันนี้ได้แตกกระจายหรือเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราจึงจะหมดปัญหาใดๆในเรื่องความปกปิดแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีในเรื่องความลุ่มหลงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีไม่มีอันใดที่จะเหลือหลออยู่แล้วจากนั้นไปแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธโดยไม่ต้องเสกสรรแต่อย่างใดได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาในหลักธรรมตามหลักธรรมชาติของตนอย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นเรื่องทั้งหลายจึงจะเป็นอันว่าเปิดเผยอยู่ตลอดเวลารูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปสภาวะทั่วไปทั่วทั้งจักรวาลนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันน้ำก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตาก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุใดเพราะบ่อเกิดแห่งความลี้ลับได้แก่อวิชชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชัดเจนด้วยอำนาจของปัญญาสภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกธาตุนี้จึงเป็นอันว่ายุติไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้วนี่วัฏจักรเป็นอันว่ายุติกันลงได้ในจุดนี้เองต่อจากนั้นไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งลี้ลับต่อใจตรงนี้ไปได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าวุสิตังปรมจริยัง

กรณียังหมดกิจในพระศาสนาหมดทั้งความบำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างละอีกหมดทั้งการละการถอนความลี้ลับหรือปิดบังอันใดต่อไปอีกไม่มีเป็นอันมากสภาวะทั้งหลายได้เปิดเผยแก่ทุกอย่างพร้อมทั้งความบริสุทธิ์พุทโธดังนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้เปิดขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมเปิดเผยวัฏจักรก็ได้เปิดเผยวิวัฏจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นในขณะเดียวกันมีผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการตั้งจิตตั้งใจเริ่มตั้งสติปัญญาเริ่มจำเพาะเจาะจงเริ่มอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนของตนด้วยความจำ

0: จำเพาะเจาะจงเริ่มอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนของตนด้วยความจำเพาะเจาะจงด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมที่เปิดเผยไปเสียทั้งสิ้นไม่มีอันใดลี้ลับในโลกไตรโลกธาตุนี้แม้แต่ว่าวิวัตตะที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกว่าวุฒิธรรมธรรมจริยังเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พึงโอปนยีโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของตัวให้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบายเวลานี้เรากำลังอยู่ในความลี้ลับอันใดก็ลี้ลับเสียทั้งนั้นสำหรับเราซึ่งกำลังลุ่มหลงอยู่รูปจะเป็นรูปชั่วก็ตามรูปดีก็ตามมันให้เกิดได้ทั้งความดีใจและเสียใจสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นของลี้ลับเพราะธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตที่สุดแต่เราไม่มองเห็นด้วยตาและไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยใจด้วยนั่นคืออวิชชาแต่มันก็อยู่กับใจนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมที่ลี้ลับที่สุดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทบริวารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นเลยกลายเป็นของลี้ลับประจำตามกันพอธรรมชาติที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวะธรรมทั้งหลายก็เลยเปิดเผยไปหมดจนกระทั่งถึงยุตตะคือพระนิพพานเองก็ถูกเปิดเผยไปพร้อมๆกันนี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผยอย่างนี้เราทำข้อวัดปฏิบัติทุกชิ้นทุกอันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้งสิ่งที่เป็นวัฏฏะทั้งสิ่งที่เป็นวิวัฏฏะขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กำหนดพินิจพิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอริยบทท่านทั้งหลายจะได้เห็นความเปิดเผยทั้งวัฏจักรด้วยทั้งวิวัฏจักรด้วยในสันทิฏฐิโกความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเองและในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำและพระสงฆ์ทรงดลบันดาลให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะให้กลายเป็นธรรมเปิดเผยแก่บรรดาท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัด

าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

พญามัจจุราชบุญนั่นแหละจะหนีความตายพ้นพญามัจจุราชไม่เห็นและตามไม่พบซึ่งผู้ตัดโลภโกรธหลงถ้าคนเรายังมีความโลภโกรธหลงมากพญามัจจุราชคือความตายก็มองเห็นทุกเวลาเราจึงต้องรักษาศีลฝึกสมาธิพยายามเข้าหาธรรมะฝึกจิตใจให้สงบให้รู้จักหลีกเลี่ยงทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราทำจิตใจให้ดีได้แล้วก็พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรค

แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติจงหมั่นทำสติให้แก่กล้าสติทำอะไรไม่ผิดพลาดกุศลและธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะบุคคลมีสติอย่างเดียวจะคิดจะพูดจะทำให้มีสติระลึกนึกถึงเสียก่อนมันผิดก็ให้รู้มันถูกจึงค่อยทำผู้อื่นไม่ได้ทำให้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมองผู้อื่นช่วยไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นผู้ปรารถนาความเจริญความสุขต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองทำเองรู้เองได้เองใครทำใครได้ผู้ทำคุณงามความดีมีศีลศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์จิตดีคือจิตไม่อิจฉาริษยาพยาบาทเบียดเบียนเป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้คนบริสุทธิ์ทำให้คนมีศีลมีโภคทรัพย์พระธรรมคำสอนหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพลจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวข้อความเบื้องต้นอันจะเป็นคู่มือในการศึกษาพุทธศาสนาสืบต่อไปเพราะว่ายังไม่จบและอยากจะให้เป็นเรื่องที่ได้รับการพินิจพิจารณากันอย่างละเอียดละออเพียงพอขอได้ตั้งใจฟังและพิจารณากันให้ดีต่อไปอย่าเป็นเรื่องที่ว่าพูดแล้วพูดเล่าหน้าเบื่อหน่าย ในวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อต่อจากที่พูดไปแล้วในวันก่อนเริ่มโดยหัวข้อว่าเปลือกหรือกระพี้ส่วนที่นำไปทำเป็นไสยศาสตร์ยังมีมากเกินไปหมายความว่าความรู้ที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีความรู้เพียงพอแล้วก็นำเอาพุทธศาสนาไปทำเป็นไสยศาสตร์นี่มันยังมีอยู่มากขอให้กำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องแบ่งกันซะว่าถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสตร์ต้องเป็นเรื่องภายในของตัวถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสตร์นั้นมันเป็นเรื่องนอกตัวถ้าเป็นพุทธศาสตร์นั้นพึ่งตัวเองต้องพึ่งตัวเองถ้าเป็นไสยศาสตร์แล้วก็พึ่งผู้อื่นเดี๋ยวนี้เราสนใจเรื่องนอกตัวและเรื่องพึ่งผู้อื่นกันอย่างมากมายตัวอย่างเช่นว่าเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอนี่มันเป็นเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเนี่ยคืออะไรเมื่อทรงมีชีวิตประชนชีพอยู่ก็ยังบอกไว้ชัดๆว่าธรรมะเป็นพระองค์พระองค์เป็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมการที่ไม่เห็นธรรมน่าจะจับชายจีวรของพระองค์อยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์ทีนี้การที่จะเห็นธรรมก็ต้องเห็นข้างในเห็นธรรมะที่มีอยู่ข้างในเช่นเดียวกับที่พระองค์มีอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงเห็นความดับทุกข์ตามวิธีที่พระองค์ทรงสอนไว้รู้สึกต่อภาวะที่ดับทุกข์ได้อย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมคือเห็นภายในที่นี่เรามาเอากันที่เป็นภายนอกร่างกายของพระองค์เป็นภายนอกที่เป็นภายนอกนั่นว่าเป็นพระพุทธเจ้า มันก็กลายเป็นเรื่องของเด็กๆไป ที่ท่านพระองค์ปนิพานแล้ว ก็เอาพระสารีริกธาตุหรือวัตถุที่ระลึกอื่นๆของพระองค์มาเป็นพระองค์ไป บูชาสักการะกันอย่างมโหฬารนี่มายึดถือที่ภายนอกอย่างนี้มันก็กลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ที่จะยึดถือเอาพระพุทธรูปพระเครื่องรางพระเครื่ององค์เล็กๆมาแขวนคอแล้วว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่มันก็เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ถ้าคิดแต่เพียงว่าเป็นวัตถุที่ระลึกอย่าให้ลืมพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเอาพระเครื่องเป็นพระพุทธเจ้าซะเองให้ความศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์อะไรต่างๆอย่างของวิเศษของขลังอย่างนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์การที่จะเอาวัตถุภายนอกอย่างนี้มาเป็นพระองค์ก็ไม่ถูกตามหลักของพุทธศาสตร์มันเป็นไสยศาสตร์จำไว้ง่ายๆว่าถ้าจะเอาพระเครื่องมาแขวนคอโดยรวมเป็นเพียงวัตถุ สำหรับให้ระลึกนึกถึงพระองค์อย่าได้ลืมง่ายๆก็จะได้ปฏิบัติในคำสั่งสอนโดยไม่ลืมไม่เผลอแต่ถ้าเอาพระเครื่องนั่นเป็นองค์พระพุทธเจ้าซะแล้วมันก็หมดมันหมดความเป็นพุทธศาสนาแล้วอย่างดีมันก็เป็นเปลือกหรือเป็นกระพี้ของพุทธศาสนาแล้วก็ถือกันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็กลายเป็นไสยศาสตร์ลักษณะอย่างนี้มีอยู่มากจะศึกษาให้พบตัวพระพุทธศาสนาก็ต้องระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปเพราะยังมีอีกมากคือพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์กลายมาเป็นคู่แฝดกันไปทำอะไรก็ต้องเชิญเทวดามาในพิธีของพุทธศาสนานี่เรียกว่าไสยศาสตร์เข้ามาเป็นคู่แฝดกันกับพุทธศาสตร์นั่นก็เมื่อทำกันจนเป็นธรรมดาไปก็ไม่มีใครจะว่าใครยิ่งวงการที่ทรงอำนาจก็กระทำด้วยแล้วมันก็รับเป็นหลักปฏิบัติไป นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจไว้ว่ากำลังทำให้พุทธศาสตร์เป็นคู่แฝดกันกับไสยศาสตร์หรือว่าเอาไสยศาสตร์มาเป็นคู่แฝดกันกับพุทธศาสตร์การที่เพ้อเร่อละหลวมมากออกไปมากออกไปมากออกไปนี่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือผิดพลาดของพุทธศาสนาอยู่มากทีเดียวขอให้ทุกคนระมัดระวังในข้อที่ว่าอะไรเป็นพุทธศาสตร์อะไรเป็นไสยศาสตร์ถ้าจะยอมรับสารภาพว่าจะถือศาสนาคู่ถือศาสนาคู่แฝดคือทั้งพุทธและทั้งพราหมณ์รวมกันไปพร้อมกันไปในคราวเดียวอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันถ้าชอบใจแต่มันไม่เป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องเพราะมันจะขัดกันอยู่ในตัวอย่างหนึ่งยึดถือเรื่องภายในอย่างหนึ่งยึดถือเรื่องภายนอกอย่างหนึ่งพึ่งตัวเองอย่างหนึ่งพึ่งผู้อื่นเอามารวมกันข้าวมันก็กลายเป็นเรื่องตลกที่พูดที่เรียกกันว่าหัวมงกุฎท้ายมังกรอย่างนี้ขึ้นมาไม่ทันจะรู้นี่คู่แฝดที่ว่าเอามาทำให้เป็นคู่แฝด แล้วก็ถือข้อนี้มันเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าไสยศาสตร์นั้นมันง่ายคำว่าพึ่งผู้อื่นนี่มันง่ายการพึ่งตัวเองมันฟังไม่ค่อยออกนั่นเรื่องสำหรับเด็กๆหรือเรื่องสำหรับผู้ที่มีการศึกษาน้อยมันจึงเป็นเรื่องพึ่งผู้อื่นทั้งนั้นอะไรๆก็เอาวัตถุภายนอกเป็นหลักไม่ได้เอาเรื่องทางนามธรรมหรือจิตใจเป็นหลักมันก็เลยปนเปกันได้ใครมีอยู่ก็ควรจะชำระสะสางถือพุทธศาสตร์ก็พุทธศาสตร์อย่าให้เอาไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์หรือเอามาเป็นคู่กันมันไม่ใช่ไถนาที่จะใช้ควายสองตัวมันเป็นเรื่องที่จะต้องก็ทำให้ถูกต้องในส่วนนั้นข้อนี้ที่จะสังเกตให้เห็นต่อไปอีกนั่นก็คือว่าขาดความรู้ภาษาคนและภาษาธรรมเพื่อคนเหล่านี้ไม่มีความรู้อันถูกต้องเกี่ยวกับภาษาคนหรือภาษาธรรมก็ยังเอาไปปนกันเอาไปแทนกันในข้อความที่มีอยู่อย่างภาษาธรรมก็เอามาพูดอย่างก็เป็นมาถืออย่างก็เป็นภาษาคนส่วนที่เป็นภาษาคนนั้นจะไม่มีหวังที่เอาไปทำเป็นภาษาธรรมได้เพราะมันยากเกินไปโดยปกติก็มีอยู่แต่ที่จะเอาภาษาธรรมมาทำเป็นภาษาคนเสียเป็นส่วนใหญ่ข้อนี้แม่จะเคยพูดมาแล้วก็ต้องขอพูดอีกแม่จะรำคาญก็ไม่กลัว ว่าเราจงรู้จักภาษาคนและภาษาธรรมให้เพียงพอ เรื่องแรกที่สุดก็เรื่องพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในภาษาคนนั้นเป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมนั่นเป็นอย่างหนึ่งและต่างกันอย่างตรงกันข้ามเสมอพระพุทธเจ้าอย่างภาษาธรรมนั่นไม่มีเกิดไม่มีตายแต่ถ้าพระพุทธเจ้าอย่างภาษาคนเกิดประสูติแล้วก็ตายแล้วก็เผาแล้วพระพุทธเจ้าอย่างภาษาธรรมนั้นไม่มีเกิดอย่างการเกิดของคนมีแต่เพียงปรากฏออกมา แล้วก็ไม่ตายแล้วก็ไม่ได้เผามีเพียงเท่านี้ก็พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบไปเห็นความต่างระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมพระพุทธเจ้าในภาษาคนนั้นเกิดจากท้องแม่อยู่พอสมควรแล้วก็ตายแล้วแล้วก็เผาแล้วเหลือแต่กระดูก ส่วนพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมนั้นไม่ได้เกิดไม่ได้ตายไม่ได้เผาสามารถนำเข้ามาอยู่ในเราได้ด้วยพระพุทธเจ้าจะเป็นภาษาคนเป็นคนคนนั้นจะนำเข้ามาอยู่ในเราได้อย่างไรจะนำเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมเท่านั้นที่จะนำเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราได้มีพระพุทธอยู่ในจิตใจของเรานี่พระธรรมก็เหมือนกันพระธรรมที่ภาษาธรรมก็เป็นนามธรรมส่วนพระธรรมที่เป็นภาษาคนมันก็เป็นวัตถุจนตู้พระธรรมตู้พระธรรมก็เรียกว่าของในตู้นั่นเป็นพระธรรมหรือว่าเอาเสียงที่แสดงเนี่ยเป็นธรรมไม่ได้เอาเรื่องเนื้อหาของเรื่องที่แสดงว่าเป็นธรรมนี่มันก็เป็นของที่ต่างกันอย่างตรงกันข้ามพระธรรมอย่างภาษาธรรมเป็นนามธรรมไม่รู้จักสิ้นสูญ ไม่มีการเกิดไม่มีการดับและสามารถนำเข้ามาใส่ในใจของตนได้ส่วนพระธรรมในภาษาคนนั่นมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันอยู่ในใบกระดาษอยู่ในใบลานปลวกกินได้พระธรรมอย่างภาษาคนขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าเรามีพระธรรมอย่างไหนกัน ทีนี้พระสงฆ์

ในภาษาธรรมนั่นหมายถึงไงความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันไม่ได้หมายถึงตัวเนื้อหนังของบุคคลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมหมายถึงคุณธรรม พระสงฆ์ในภาษาธรรมก็หมายถึงคุณธรรมไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังร่างกายเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นลูกคนนั่นเป็นหลานคนนี้นั่นมันพระสงฆ์ในภาษาคน ที่นี่เรื่องที่แปลกออกไปอีกเรื่องภพเรื่องภูมิเรื่องโลกภพในภาษาธรรม มันก็หมายถึงภาวะที่เป็นอยู่ที่แสดงออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นกามภพก็หมายถึงภาวะที่มีจิตเป็นกามรูปภพก็หมายถึงภาวะที่มีจิตหลงไหลในรูปอรูปภพก็หมายถึงจิตที่หลงไหลในอรูปส่วนภพในภาษาคนนั้นก็หมายถึงบ้านเมืองอย่างนี้กามภพหมายถึงบ้านเมืองต่างๆที่มีสัตว์มีคนมีอะไรอาศัยอยู่สำหรับสัตว์ธรรมดาเรียกว่ากามภพแล้วก็รูปภพก็เป็นสวรรค์เป็นบ้านเป็นเมืองอยู่แห่งหนึ่งรูปภพก็เหมือนกันเป็นสวรรค์เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นที่อาศัยของสัตว์พวกนั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจ ถ้าเป็นภาษาธรรมแล้วก็หมายถึงภาวะแห่งจิตใจหรือสิ่งที่อาจจะมีอยู่ในจิตใจเป็นกามภพเป็นรูปภพเป็นอรูปภพแม้แต่คำว่าโลกเนี่ยถ้าโลกในภาษาธรรมก็หมายถึงที่เป็นนามธรรมเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าโลกตัวความทุกข์ก็เรียกว่าโลกหรืออิทธิพลที่ครอบงำจิตใจโดยรอบด้านนี่ก็เรียกว่าโลกหมายถึงอิทธิพลของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่ครอบงำจิตใจนี่ก็เรียกว่าโลก เราจึงสามารถอยู่เหนือโลกคือเหนืออิทธิพลของสิ่งที่จะมาครอบงำจิตใจส่วนโลกในภาษาธรรมนั่นก็หมายถึงไอ้โลกธรรมดานี่ แล้วก็ยอมรับเข้ามาเป็นเครื่องบีบบังคับจิตใจจนกลายเป็นทุกข์โลกกับความทุกข์ก็เลยกลายเป็นอย่างเดียวกัน คำว่าโลกใช่หมายถึงแผ่นดินก็ได้แผ่นดินทั่วไปนี่เรียกว่าโลกก็ได้แต่นั่นภาษาคน ถ้าเป็นภาษาธรรม หมายถึงภาวะแห่งจิตใจของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่อย่างไรตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็อยู่อย่างที่รับเอาอารมณ์มาปรุงแต่งเป็นความทุกข์จึงมีลักษณะแห่งความทุกข์ทั่วไปในโลกจนโลกเป็นของอันเดียวกันกับความทุกข์ อย่างที่นี่ดูต่อไปถึงกิริยาอาการคือความเกิดและความตายเกิดในภาษาคนมันจะเกิดจากท้องแม่ถ้าเกิดในภาษาธรรมหมายถึงจิตใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เกิดในภาษาธรรม เกิดในภาษาคนหมายถึงเกิดจากท้องแม่เรียกว่าเกิดเหมือนกันมันอยู่เป็นสองภาษาแม้คำว่าตายตายอย่างภาษาคนก็เอาใส่ลงไปเผาไปฝังถ้าตายอย่างภาษาธรรมนี่ยังจะวิ่งได้เดินได้อยู่ก็ได้ คือมันหมดความเป็นมนุษย์หรือมันทนทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดอยู่ในขณะนั้นมันก็เรียกว่าตายได้เหมือนกันนี่ความเกิดความตายมีในภาษาคนก็อย่างหนึ่งในภาษาธรรมก็อย่างหนึ่งนี่เป็นตัวอย่าง
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทุกอย่างทั้งสองภาษาคือทั้งภาษาคนและภาษาธรรม อย่างที่กล่าวแล้วมันพูดได้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องเช่นความสวยความงามภาษาธรรมก็อย่างหนึ่งภาษาโลกก็อย่างหนึ่งความมั่งมียากจนภาษาธรรมก็อย่างหนึ่งภาษาโลกก็อย่างหนึ่งทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกันอยู่กับมนุษย์คือมันมีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายนามฝ่ายธรรม ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจก็เป็นฝ่ายลึกพูดกันในภาษาธรรมถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็เป็นเรื่องตื้นก็พูดกันในภาษาคนนั่นจะศึกษาพุทธศาสนาต่อไปนั่นจะต้องรู้ว่ามันมีอยู่สองภาษาอย่างนี้ ต้องศึกษาถูกเรื่องถูกราวแม้ส่วนมากไม่เกิดทั้งหมดเรื่องราวทางศาสนานั้นเป็นเรื่องที่กล่าวในทางภาษาธรรมก็กล่าวถึงเรื่องที่ลึกที่ยากที่คนธรรมดามองไม่เห็น นี่ผู้ที่จะศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องให้ครบถ้วนจะต้องมีความรู้เรื่องภาษาคนและภาษาธรรมนี่ให้เพียงพอก็จะหาพบได้ที่นี้ก็ยังมีปัญหาต่อไปว่าพุทธศาสนาที่เป็นตัวพระพุทธศาสนาเป็นพุทธธรรมแท้ๆนั่นเมื่อตกมาอยู่ในมือคนคือมาอยู่ในความคิดนึกศึกษาของคนที่ธรรมดาไม่มีความรู้อย่างถูกต้องเอาความรู้สึกตามสามัญสำนึกเป็นเกณฑ์และเคยถืออยู่ก่อนอย่างไรก็เอาเข้าไปปนกันทันทีนี่เป็นเรื่องเร้นลับมากในพุทธศาสนาคือเรื่องเกี่ยวกับตัวตนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องไม่มีตัวตนหรือถ้ามีตัวตนก็มีอีกอย่างหนึ่งนี่มันก็เป็นความลำบากของผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็พูดได้สองภาษาภาษาคนก็มีตัวตนจนว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตนเป็นที่รักแก่ตนไม่มีอะไรจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนนี่ก็พูดอย่างภาษาคนตนมีแต่ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมคือภาษาจริงแท้แล้วก็พูดไม่มีตนไม่ใช่ตนมันจะมีอะไรก็ตามใจมีได้แต่ไม่ใช่ตนเรียกว่าคำสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาสอนเรื่องไม่มีตนนี่คนที่นับถือลัทธิศาสนาเรื่องมีตนมาก่อนพอได้รับคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาด้วยคำว่าตนก็ไปใส่เข้าเป็นอันเดียวกันกับความรู้ความคิดความเชื่อที่มีอยู่ก่อนนี่ก็ทำให้พุทธศาสนามีตนชนิดนั้นไปด้วยตัวอย่างเช่นในคำสอนของอุปนิสัตเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนในอินเดียเรื่องมีตน พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็สอนเรื่องความมีตนอย่างภาษาคนไม่มีตนอย่างภาษาธรรมประชาชนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องทั่วถึงก็เอาไปปนกันรวมกันพุทธศาสนาก็เลยกลายเป็นมีตัวตนไปพุทธศาสนาบางนิกายเน้นเรื่องตัวตนอย่างยิ่งอย่างเดียวกับศาสนาอุปนิสัตหรือศาสนาฮินดูอย่างนี้ก็มีมันก็เข้าไปผสมกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนทีนี้ถ้าว่าไปถึงประเทศพุทธศาสนาไปถึงประเทศที่เขามีคำสอนเรื่องลัทธิเรื่องวิธีการอะไรต่างๆอยู่ตามแบบของเขาพุทธศาสนาเข้าไปสู่ที่นั่นก็เลยเข้าไปปนกันจึงเกิดเป็นพุทธศาสนาปนเช่นพุทธศาสนาอย่างทิเบตนี่ในทิเบต

มีลัทธิตามแบบของทิเบตอยู่ถือกันอย่างสูงสุดที่นี่พอพุทธศาสนาเข้าไปก็เอาไปปนกันเข้าเกิดเป็นพุทธศาสนารูปใหม่ขึ้นมาคือปนด้วยลัทธิทิเบตลัทธิบอนลัทธิอะไรของทิเบตพุทธศาสนาในทิเบตจึงมีอะไรแปลกประหลาดมีจิตพิสดารโดยเฉพาะพิธีกรรมพิธีรีตองและยิ่งแปลกประหลาดมากเนี่ยก็มาปนกันกับสิ่งที่พบกันใหม่ นี่ผู้ที่จะศึกษาพุทธศาสนาถูกต้องแท้จริงต้องรู้ข้อเท็จจริงอันนี้ไว้รู้จักแยกรู้จักปล้อนออกไปให้เหลือแต่ความถูกต้องหรือเนื้อในที่เป็นของเดิมและเป็นของจริง พุทธศาสนามีการผสมปนเปได้อย่างนี้ก็โดยบุคคลที่ไม่รู้ธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะพุทธศาสนาก็ยังเป็นพุทธศาสนาแต่คนนี่เอาไปทำให้ปนกันแล้วก็ถือกันเป็นของตนเป็นของใหม่เป็นลัทธิใหม่เขาก็เรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาอย่างนี้มีมากขอให้รู้ไว้ด้วยว่ามันมีความเป็นจริงอยู่อย่างนี้คือพุทธศาสนาที่ปนกับของที่มีอยู่ก่อนหรือของที่มาทีหลังคัมภีร์พุทธศาสนาได้ร้อยครองขึ้นมากในตอนหลังๆไม่ตรงกันกับพุทธศาสนาเดิมจึงต้องจำไว้ว่าเราจะต้องใช้คำให้ชัดตรงนี้พุทธศาสนาเดิมแท้แล้วก็พุทธศาสนาใหม่คือของใหม่พุทธศาสนาเดิมแท้น่ะอย่างน้อยต้องไม่เป็นไสยศาสตร์น่ะต้องเป็นเรื่องภายในและต้องเป็นเรื่องทำที่พึ่งแก่ตนเองในคำสอนพุทธศาสนาบางคัมภีร์ยุคหลังๆกลายเป็นมีตัวตนเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับบุคคลอย่างนี้มันเป็นการผิดแล้ว จะเอามารับถือพุทธศาสนามันก็น่าสงสารแต่เมื่อไม่รู้มันก็ทำไปอย่างนั่นเองงั้นใครที่จะศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องก็ต้องระวังเรื่องอย่างนี้ที่นี่พุทธศาสนากับคำว่าธรรมหรือธรรมะหรือธรรมถ้าเราพูดกันได้แทนกันได้นะข้าพเจ้าถือพุทธศาสนาก็ได้ข้าพเจ้าถือธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ก็ได้พุทธศาสนากับคำว่าธรรมธรรมนั่นมีเรื่องที่ต้องศึกษาในพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องความจริงของธรรมชาติทั้งหลายนั่นแหละคือธรรมที่เป็นตัวพุทธศาสนาเรื่องนี้เคยพูดมาหลายครั้งแต่ก็จะต้องขอพูดอยู่เรื่อยๆไปเพราะว่ากลัวจะลืมซะบ้างธรรมะคือธรรมชาติธรรมคือธรรมชาติธรรมคือกฎของธรรมชาติธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมคือผลที่ได้รับจากการทำหน้าที่ตามธรรมชาตินี่ขอให้สนใจเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีไว้เป็นหลักสำหรับจะรู้จักพุทธศาสนาเป็นพวกไปคำสอนมีมากมายอย่างที่เรียกว่า 84,000 ข้อ 84,000 ธรรมกันข้อไหนพวกไหนเป็นการแสดงให้รู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรข้อไหนพวกไหนคำสอนพวกไหนเป็นการแสดงให้รู้ว่ากฎของธรรมชาติเป็นอย่างไรแล้วพวกไหนเป็นการแสดงให้รู้ว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วข้อไหนพวกไหนแสดงให้รู้ว่าผลที่เกิดจาก

หน้าที่นั่นเป็นอย่างไรอย่าได้ฟั่นเฟือนกันในระหว่างสี่ความหมายนี้ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าธรรมคำเดียว ถ้าเราเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาก็คือเรียนรู้เรื่องความจริงของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นตามความพอพระทัยมันมีความจริงอันเด็ดขาดของธรรมชาติมีอยู่แล้วอย่างไรว่าทำอย่างไรเป็นทุกข์ทำอย่างไรไม่เป็นทุกข์นั่นทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วก็นำมาสอนเพราะอะไรอะไรมันก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นเนื้อตัวของเราทุกๆปรมาณูนี่ก็เป็นธรรมชาติในตัวเราทั้งหมดนี่ก็มีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ทุกๆปรมาณูมันจึงเกิดมีหน้าที่ที่ร่างกายนี่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่างกายนี่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนี้มันจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้นี่เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติพระธรรมส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกนี่แสดงเรื่องหน้าที่นี่มากกว่าเรื่องอื่นแล้วเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทำให้มีค่ามีความหมายขึ้นมาโดยการบอกให้ทราบว่าหน้าที่นี่เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วเราก็รับผลของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยชีวิตนี่เองด้วยชีวิตนี่เองซึ่งจะเป็นผู้รับผลนี่เรียกว่าเป็นภายในของแต่ละคนก็ประกอบอยู่ด้วยธรรมะสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติคือตัวกฎของธรรมชาติคือหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลที่เกิดจากหน้าที่นั่นเรียกให้สั้นที่สุดก็ว่าตัวธรรมชาติแล้วก็ตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามธรรมชาติผลจากหน้าที่ไม่มีอะไรมากกว่านี้คำว่าทำเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันยืดยาวนั่นก็เป็นเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8นี่ก็เป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เรื่องมรรคผลนิพพานทั้งหลายนี่ก็เป็นผลที่เกิดมาจากหน้าที่ส่วนเรื่องนอกนั้นเรื่องดินน้ำลมไฟเรื่องเนื้อเรื่องหนังเรื่องชีวิตจิตใจนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติ ที่จำเป็นจะต้องรู้อย่างยิ่งก็คือเรื่องหน้าที่เราไม่ต้องหรือว่าเราไม่อาจจะรู้เรื่องให้ตัวธรรมชาติให้ครบถ้วนหรือถูกต้องหรือถึงที่สุดหรือประจักษ์นักก็ยังได้แต่เราต้องรู้จักไอ้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติให้เพียงพอสำหรับจะปฏิบัติแล้วจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็มีคำกล่าวคำสอนไว้ครบถ้วนแล้วว่าอย่างไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรศีลอย่างไรสมาธิอย่างไรปัญญาอย่างไรหรือจะแจกโดยรายละเอียดออกไปอีกก็ได้แล้วเอามาพิจารณาดูว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะดับกิเลสดับทุกข์ไหมถ้าเห็นระดับกิเลสระดับทุกข์แล้วเอาเลยเอาทันทีเลยนี่โดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องของธรรมชาติอันลึกซึ้งอันละเอียดจนเกินที่คนธรรมดาจะรู้ได้เช่นเรื่องอภิธรรมที่เฟ้อที่เกินเป็นต้นไม่ต้องรู้ก็ได้ แต่ก็รู้ที่จะทำให้ปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมปรุงแต่งไม่เกิดผิดพลาดได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์นั่นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือตัวธรรมะที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมะสี่หมวดหรือสี่ความหมายถ้าเรามาสอนกันมากก็เรื่องนี้แหละส่วนเรื่องผลของการปฏิบัตินั่นน่ะไม่ต้องกลัวถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็ได้เองแต่เดี๋ยวนี้คนน่ะมันเห็นแก่ตนนี่มันอยากได้มันอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ก็จึงเอาเรื่องผลมาหลอกมาล่อมาหลอกมาล่อให้คนปฏิบัติเพื่อผลอย่างนั้นเพื่อผลอย่างนี้
มันจึงเกิดการถูกหลอกขึ้นมาได้คือการปฏิบัติชนิดที่เฮตามกันไปโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่แสดงว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ปริยัติก็อยู่ในส่วนที่ว่าควรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติก็คือควรเท่าที่จะปฏิบัติอย่างไรผลก็คือเท่าที่ออกมาจากการปฏิบัตินั้นๆแต่เพียงคราวนี้ก็ไม่ผิดพลาดไม่มีโอกาสจะถูกหลอกถูกลวง แต่ถ้าไปต้องการเลยเถิดกลายเป็นเรื่องของกิเลสอยากจะดีจะเด่นจะดังมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีอะไรเหนือคนธรรมดาเอาอันนี้มาเป็นผลที่มุ่งหมายแล้วก็มีทางที่จะเข้าใจผิดแล้วก็จะมีทางที่ถูกหลอกลวงด้วยผู้สอนที่ไม่ซื่อตรงขอให้เข้าใจคำว่าธรรมทำเนี่ยไหวในลักษณะอย่างนี้สี่ความหมายอย่างนี้ที่นี่ก็เหลือแต่คำว่าธรรมที่เป็นชื่อของรัตนะที่สองธรรมรัตนะเราก็เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมก็เหมือนกันเนี่ยด้วยดีก็จะเห็นว่าพระธรรมที่มาในกลุ่มพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมนั่นน่ะมุ่งแต่คำสั่งสอนเรื่องดับทุกข์ได้เท่านั้นไงพระพุทธเจ้าผู้สอนเรื่องดับทุกข์พระธรรมคือคำสอนเรื่องดับทุกข์รวมทั้งหลักปฏิบัติด้วยพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติได้ตามนั้นนั่นพระธรรมหรือธรรมในคำเรียกรวมในคำที่รวมกันเป็นพระรัตนตรัยนั่นหมายถึงธรรมหมายถึงหลักการปฏิบัติรวมทั้งคำอธิบายและการปฏิบัติเข้าด้วยกันที่ดับทุกข์ได้นั่นคือธรรมมันก็ไม่พ้นไปจากธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เสร็จแล้วซึ่งเราไม่ต้องค้นหรือไม่ต้องสอบสวนอะไรว่าพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วพระองค์ทรงรอบรู้ในเรื่องของธรรมชาติและเรื่องของกฎของธรรมชาติแล้วเรื่องนั้นก็ไม่ต้องพูดให้ลำบากยุ่งยากแก่คนธรรมดาสามัญที่มีสติปัญญาน้อยจึงบอกแต่เรื่องปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่จะไม่เป็นทุกข์ดังนั้นจึงทรงสั่งสอนในการรู้ในอย่างรวบรัดมาระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้มีเวลาที่เผลอหรือโง่ไปแล้วปรุงแต่งกันเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วก็เป็นความทุกข์เป็นธรรมดาถ้าเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วก็เป็นความทุกข์เป็นธรรมดาจะโง่ไปต้อนรับไอ้สิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผิดมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาก็ต้องเป็นทุกข์คำสอนเพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับที่จะเรียกว่าพระธรรมรวมอยู่ในชุดพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนธรรมะสี่ความหมายนั้นว่าหมดเลยว่าให้มันหมดไกลออกไปทั้งที่จำเป็นจะต้องศึกษาหรือไม่จำเป็นจะต้องศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นชัดอย่างเดียวนี้ก็จะเห็นชัดได้ง่ายๆด้วยคำเปรียบเช่นว่าเราจะสอนเรื่องการทำนาอย่างชาวบ้านทั่วไปหรืออย่างนักวิชาการก็ตามอย่างชาวบ้านทั่วไปจะสอนให้ทำนามันก็สอนให้เลือกดินสอนให้เลือกควายสอนให้เลือกเครื่องมือแล้วก็รู้จักวิธีไถแล้วก็หว่านเพาะปลูกมันก็ออกข้าวมาได้เท่านั้นมันก็พอไม่ต้องไปเรียนรู้ให้มันไกลออกไปถึงว่าไอ้ดินนี่มันประกอบอยู่ด้วยธาตุอะไรที่ต้องเอาไปเข้าห้องวิทยาศาสตร์แยกแยะเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะรู้ครบหมดอย่างนี้มันก็ตายซะก่อนถ้าทุกคนจะต้องทำอย่างนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ข้าวกินพวกจีนที่ปลูกผักขาย
ไม่ได้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับธาตุอะไรมากมายก็รู้แต่ว่าทำอย่างนี้เท่านั้นแหละทำวิธีอย่างนี้เท่านั้นแหละก็ได้ผักที่งดงามเพียงพอที่จะกินถ้าไปเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ละอย่างละอย่างละอย่างอยู่ก็ไม่ต้องปลูกผักกันและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือมันเรียนไม่ได้พวกคนโง่เหล่านี้มันจะเรียนละเอียดถึงขนาดนั้นไม่ได้นั่นคนโง่เหล่านี้ไม่ต้องเรียนอภิธรรมที่เกินที่เฟ้อเรียนแต่ธรรมะที่พอดีสำหรับจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนี่คอยสนใจคำว่าธรรมจงเรียนเฉพาะที่มันเป็นเรื่องของการดับทุกข์ได้เป็นความรู้ก็ดีเป็นการปฏิบัติก็ดีเฉพาะเท่าที่ดับทุกข์ได้ท่านแก่เวลาไม่ตายเสียก่อนถ้าจะไปมัวเรียนเรื่องละเอียดละเอียดมันไม่รู้จักจบมันก็ตายเสียก่อนแล้วมันก็ทำไม่ได้ด้วยมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลยด้วยจะคืนไปทำมันก็ตายเสียก่อนที่จะได้ดับทุกข์มันกลายเป็นทุนทุกข์จนตายไม่สำเร็จประโยชน์อะไรขอท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมะหรือพระธรรมนี่ให้ถูกต้องอย่างนี้มันจะได้เป็นคู่มือสำหรับการศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์และรวดเร็วทันแก่เวลาการศึกษานี้ต้องถูกต้องและครบถ้วนและต้องทันแก่เวลาด้วยไม่อย่างนั้นมันตายเสียก่อนมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรขอให้สนใจเรื่องทันแก่เวลาทันแก่เวลานี่ไว้เสมอไปก็จะได้รับประโยชน์ในการที่ศึกษาธรรมะเป็นพุทธบริษัทเอาละรู้จักคำว่าธรรมกันอย่างเพียงพอแล้วก็มันก็ต่อไปมันก็ง่ายในการที่จะศึกษาธรรมเป็นคู่มือสำหรับเลือกเฟ้นธรรมศึกษาธรรมให้ถูกให้ตรงตามที่ควรจะมีตามที่ควรจะรู้ตามที่ควรจะได้ปฏิบัติอ้าวข้อต่อไปความรู้ที่เป็นคู่มือในการศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือหัวข้อที่ว่าอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยมันพูดได้มากมายหลายอย่างก็บางอย่างพูดในแง่ของปริยัติบางอย่างพูดในแง่ของปฏิบัติบางอย่างพูดในแง่ของปฏิเวทบางอย่างพูดในแง่ของวรรณคดีอักษรศาสตร์หรือภาษาไปเสียก็มีแต่ถ้าเรารู้จักความหมายเข้าถึงความหมายของทุกๆอย่างแล้วก็จะไปพบที่จุดเดียวกันคือดับทุกข์ได้จนพูดได้ว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นคือระบบปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้เอ้าเดี๋ยวนี้ตามที่รู้กันอยู่หรือถือกันอยู่ว่าคนโดยมากก็พูดว่าเรื่องอริยสัจ4เป็นหัวใจของพุทธศาสนามันก็ถูกเลยพูดเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องทางดับทุกข์มันเป็นหัวใจพุทธศาสนาทีนี้ไปพูดกันอย่างอื่นก็ยังมีเช่นโอวาทปาติโมกว่าเว้นการทำชั่วทุกอย่างทำดีให้ครบถ้วนและทำจิตให้ผ่องแผ้วก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาเพราะการทำจิตให้ผ่องแผ้วนั่นแหละมันเป็นการตัดต้นเหตุของความทุกข์คือดับกิเลสไม่ทำชั่วก็เพราะว่าถ้าทำชั่วแล้วมันก็ไปรบกันกับความชั่วจมอยู่ในกองทุกข์ทำดีเพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมสำหรับที่จะรู้จะได้ปฏิบัติให้ต่อไปยิ่งขึ้นไปไม่ใช่หยุดอยู่ที่ว่าเอาดีทำดีได้ดีเอาดีได้ดีแล้วมันจะพอเพราะว่าดีนั่นไปยึดถือข้าวมันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องมีชีวิตอย่างดีจึงจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปคือทำจิตให้บริสุทธิ์เนื้อความดีแล้วก็ดับทุกข์ได้ครั้งแรกก็ละชั่วมาอยู่ที่ดีทีนี้ก็ทำให้บริสุทธิ์ผ่องใสเนื้อดี
ไม่ยึดถือในความดีซึ่งเคยมีประโยชน์อย่างยิ่ง

ความดีนี่จะเปรียบก็เสมือนกับเรือหรือยานพาหนะเมื่อถึงที่หมายแล้วเราก็ไม่สนใจกับยานพาหนะอีกต่อไปนี่โอวาทปาติโมกข์ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่นี่ที่กล่าวเป็นทํานองกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าหัวใจพระอัสสชิคาถาพระอัสสชิที่ว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมนั่นและความดับแห่งธรรมนั่นอันนี้ก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาเรียกว่าคาถาพระอัสสชินี่ฟังดูมันคล้ายกับกฎวิทยาศาสตร์หรือกฎปรัชญาอะไรไปก็ได้ก็ถูกก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาเคยรู้ว่าไอ้สิ่งทั้งปวงเนี่ยมันมีเหตุเป็นแดนเกิดจะดับเหตุนั้นได้อย่างไรก็รู้ถ้าดับเหตุได้มันก็หมดปัญหาเพราะว่าเกิดนั้นเป็นทุกข์ไม่เกิดก็ไม่เป็นทุกข์คำว่าเกิดในภาษาในที่นี้ก็เป็นภาษาธรรมะคือปรุงแต่งกันขึ้นมาเกิดเป็นตัวร่างกายอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเกิดเป็นตัวกูของกูในความรู้สึกในความรู้สึกอยู่ในจิตใจรู้สึกว่าเป็นตัวกูตัวฉันขึ้นมานี่เรียกว่าเกิดรู้จักเหตุแห่งความเกิดนี่แล้วก็ดับเหตุนี่เสียแล้วก็ไม่เกิดตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นคาถาพระอัสสชิก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีนี้แม้จะมองให้ละเอียดลึกไปกว่านั้นก็มีคำที่ตรัสว่าที่ควรจะรู้คือข้อที่ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นธรรมทั้งปวงสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนนี่ถ้าใครรู้ข้อนี้จะเป็นรู้หมดรู้เรื่องทั้งหมดใครปฏิบัติข้อนี้ก็ปฏิบัติทั้งหมดใครได้ผลจากการปฏิบัติข้อนี้คือได้ผลจากการปฏิบัติทั้งหมดคือไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนนี่ก็เป็นหัวใจในพุทธศาสนาเห็นในพุทธศาสนามีทั้งกี่หัวใจแล้วมันเป็นเรื่องของคำพูดคำพูดที่พูดมุ่งไปแง่ใดแง่หนึ่งมันก็เกิดเป็นคำพูดออกมาอย่างนั้นแต่เนื้อแท้ของมันก็คือดับทุกข์ได้มีพระพุทธภาษิตยืนยันไว้ในที่อื่นว่าเราเดี๋ยวนี้ก็ดีแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นที่ต้องพูดถึงเรื่องความทุกข์นั่นก็เพื่อจะมันมีปัญหาแล้วก็ดับปัญหาตัดปัญหานั่นเสียคือความดับทุกข์โดยเนื้อแท้เราคือฉันพูดแต่เรื่องความดับทุกข์เท่านั้นแต่ถ้าไม่พูดเรื่องความทุกข์ด้วยคนก็ไม่รู้จักความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะดับอะไรที่ไหนหรือดับอย่างไรดังนั้นจึงต้องพูดพร้อมกันเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเนี่ยพระองค์ตรัสยืนยันอย่างนี้แต่พุทธบริษัทเนี่ยชอบรู้ชอบเรียนชอบถามชอบอะไรนอกแนวนี้นอกเรื่องนี้จนเบื่อที่จะตอบหรือเสียเวลาที่จะตอบไม่ถามโดยตรงลงไปว่าจะดับทุกข์อย่างไรโดยเฉพาะที่มันมีปัญหาอยู่ในใจน่าสงสารเนี่ยอาตมาได้รับคำตอบได้รับคำถามว่าอายุเท่าไรแล้วมากที่สุดรำคาญที่สุดมาถามอายุเท่าไรมันบ้ามันเสียเวลาเปล่าบางคนก็มาถามว่าวัดนี้มีพระเท่าไรมันก็เสียเวลาเปล่ามันเรื่องอะไรของคนนั่นที่จะรู้ที่นี่มีพระเท่าไรหรอมันไม่ต้องถามยังมีอะไรซอกแซกอย่างนี้จะมากจนเสียเวลาปีหนึ่งไม่รู้เท่าไรที่นั่งตอบคำถามว่าอายุเท่าไรมีพระกี่องค์เนื้อที่วัดนี่กี่ไร่มันเรื่องบ้าทั้งเพ เพราะเรามันชอบถามชอบพูดแต่เรื่องที่มันไม่จำเป็นไม่สมกับที่ว่ามันกำลังมีความทุกข์แล้วก็พูดกันแต่เรื่องดับทุกข์สิถ้ามีความทุกข์อยู่อย่างไรจะคาราคาสังอยู่ในใจก็ถามเรื่องนั้นนะ

จะพูดกันแล้วดับทุกข์ได้ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนก็ถามให้ตั้งต้นมาอย่างไรจะดับทุกข์อย่างไรมันก็ได้เหมือนกันนี่ไม่พยายามถามเรื่องที่มีอยู่จริงหรือเรื่องที่ควรจะถามที่มีอยู่จริงที่มากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นก็คือจะถามว่าที่นี่วัดนี้ทำวิปัสสนาไหมนี่มันคือแสดงว่าคนนั้นมันไม่รู้ว่าวิปัสสนาที่แท้คืออะไรมันรู้แต่วิปัสสนาตามแบบของเขาเองทำพิธีรีตองทำท่าทำทางหลับหูหลับตาอย่างนั้น

รู้แต่วิปัสสนาตามแบบของเขาเองทำพิธีรีตองทำท่าทำทางหลับหูหลับตาอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาเห็นกันเคยเห็นกันมาท่านมาก็เลยบอกเขาว่าไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าใครต้องทำวิปัสสนาทั้งนั้นแหละไม่ทำก็เป็นคนโง่ที่สุดจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามใจอยู่ที่วัดก็ตามใจทุกคนจะต้องทำวิปัสสนา คือการพิจารณาเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วก็ยายเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ที่ยังมาถามว่าวัดนี้ทำวิปัสสนาไหมใกล้ๆก็ยกเว้นให้บางวัดไม่ต้องทำวิปัสสนา แต่ความจริงนั้นไอ้คนที่มีชีวิตอยู่จะต้องทำวิปัสสนาทั้งนั้นไม่งั้นมันจะเป็นทุกข์หรือว่าอย่างน้อยมันก็เป็นโรคประสาทเป็นบ้าถ้ามันไม่เห็นในความจริงอย่างแจ่มแจ้งของชีวิตจิตใจเสียเลยว่าจะตั้งว่าอย่างไรดำรงว่าอย่างไรแล้วมันจะเป็นบ้าหมดนะ มันจะเป็นทุกข์อย่างยิ่งที่เขาบอก ให้รู้กันเสียเลยว่าทุกคนน่ะไม่ยกเว้นเด็กผู้ใหญ่หญิงชายอะไรต้องทำวิปัสสนาคือสอดส่องเข้าไปในชีวิตจิตใจของตนให้รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์จะดับไปอย่างไรเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีทุกทีก็คอยรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรทำผิดอะไรนั่นน่ะคือวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งวิเห็นวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นวิปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งการเห็นอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องที่ควรจะเห็นก็คือเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ทุกคนควรจะเอาใจใส่คิดนึกสอดส่องพิจารณาเรื่องความทุกข์และเรื่องความดับทุกข์นั่นได้ชื่อว่าทำวิปัสสนาทำไปตามมากตามน้อยตามสติปัญญาเด็กๆก็ทำไปตามภาษาเด็กผู้ใหญ่ก็ทำไปตามภาษาผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านก็ทำไปตามภาษาอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดก็ทำตามภาษาที่อยู่ที่วัดอยู่ในป่าก็ทำตามภาษาที่อยู่ในป่าแต่ต้องทำให้ถูกวิธีทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าบ้านหรือวัดหรือป่ามันจะช่วยอะไรได้มากไปกว่าว่าไม่ต้องทำให้ถูกวิธีมันต้องทำให้ถูกวิธีถ้าจะอยู่ในป่าถ้าทำให้ถูกวิธีมันก็ไม่ได้ไม่มีผลอะไรบางทีจะบ้าเร็วกว่าทำที่บ้านทำวิปัสสนาในป่าถ้าทำผิดวิธีมันจะเป็นบ้าเร็วกว่าทำที่บ้านซะอีก นี่ขอให้รู้ความหมายของคำรู้ความหมายของคำที่เรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ตรงที่ทำความดับทุกข์ทำความดับทุกข์ดับลงไปที่ทุกข์นั่นแหละหัวใจของพุทธศาสนาคำพูดพูดได้หลายอย่างตั้ง9อย่าง10อย่างล้วนจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาไม่ต้องมาเถียงกันถ้ายึดถือตัวหนังสือก็ได้เถียงกันได้ชกปากกันครูกับลูกศิษย์ก็อาจจะชกปากกันได้เพราะมันมีเหตุผลที่จะยืนยันด้วยกันทั้งนั้นว่านี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่เพื่อไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ก็มารวมอยู่ตรงที่ว่าดับทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้ดำรงจิตตั้งจิตไว้ในลักษณะที่เกิดความทุกข์ไม่ได้คือทำให้มันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาสติคือความรวดเร็วในการที่จะรู้สึกคิดนึกปัญญาคือความรอบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอาความรอบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่มาทันท่วงทีที่อารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเราจึงสรุปคำพูดได้อีกประโยคหนึ่งว่าการรู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้นั่นหัวใจควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ทำผิดจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นั่นหัวใจหัวใจของเรื่องที่จะต้องรู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนาที่นี่ข้อต่อไปการไปแสวงหาธรรมะที่อินเดีย

0: การไปแสวงหาธรรมะหรือความดับทุกข์ในที่อินเดียขออภัยที่จะพูดล่วงเกินไปถึงว่าศาสนาอื่นก็ไปตามที่ของตนของตนไปเมกกะไปเยรูซาเล็มไปอะไรก็ตามใจไปแสวงหาธรรมะที่ประเทศที่เป็นที่เกิดของศาสนานั้นชาวพุทธเราก็พูดว่าไปแสวงหาธรรมะที่อินเดียแสวงหาความดับทุกข์ที่อินเดียหรือแม้แต่บางคนจะพูดออกไปหาบุญที่อินเดียจะอาตมาอยากจะพูดหยาบคายจะถือว่าเป็นเรื่องบ้าธรรมะนั้นต้องหาข้างในในตัวความดับทุกข์นั่นต้องหาที่ข้างในตัวหาบุญก็ต้องหาที่กายวาจาใจของตัวที่พูดออกไปหาธรรมะที่อินเดียอาตมาเคยไปมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ธรรมะอะไรต้องกลับมาหาธรรมะในตัวในตัวในตัวอยู่อีกตลอดเวลาไปหาธรรมะที่อินเดียนั่นมันเป็นเรื่องหลอกตัวเอง อยากจะไปสนุกอยากจะไปเที่ยวในที่แปลกๆหรือไปหลอกโยมขอเงินว่าถ้าว่าหลอกโยมขอเงินไปอินเดียมีธรรมะมีบุญมากแล้วโยมก็ให้เงินไปเที่ยวอินเดียมันเป็นเรื่องที่ไม่ซื่อตรงเรื่องไปแสวงหาธรรมะหรืออะไรที่อินเดียนั่นรู้จักกันไว้บ้างว่าเป็นเรื่องที่ผิดหลักเพราะว่าธรรมะต้องหาจากข้างในหาจากข้างในมันยิ่งไปอินเดียไปเห็นของแปลกๆยุ่งๆมากๆก็กลับไม่อาจจะหาพบในตนซะอีกที่จะไปยึดถือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปนั่งตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็จะตรัสรู้ขึ้นมาทำอย่างนี้มันจะกลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียอีกสรุปความว่าพวกไปหาธรรมะที่อินเดียนั่นคือพวกหลับตาไปหาอะไรตามไอ้ความยึดมั่นถือมั่นซึ่งยึดถือกันมาแต่ก่อนเป็นเรื่องหลอกตัวเองหรือเล่นตลกกับตัวเองโดยไม่เจตนาหรือโดยไม่ทราบก็ได้เหมือนกันจะหาธรรมะต้องหาข้างในในจิตในชีวิตให้ชัดเจนอย่างยิ่งก็หาในความทุกข์จะหาธรรมะนั้นจะต้องหาในชีวิตที่กำลังเป็นทุกข์ดูเข้าไปข้างในในตัวความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดความทุกข์แล้วก็จัดมันเสียนั่นแหละคือหาธรรมะ นี่ไม่ใช่จะพูดถากถางอะไรมากมายแต่บอกความจริงให้รู้ว่าอินเดียนั้นไม่ต้องไปก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีทางถึงความดับทุกข์ก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่มีทั้งสัญญาและใจประโยคนี้ควรจะจำกันไว้ทุกคนท่านใช้คำว่าโลกที่สุดโลกให้หาในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่เท่านั้นให้หาที่สุดโลกคือที่สุดทุกข์ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่แล้วมีสัญญาและใจคือยังเป็นจะไปหาจากร่างกายที่ตายแล้วก็ไม่ได้ในร่างกายที่ยังเป็นคิดนึกรู้สึกได้เป็นทุกข์ได้ป้องกันทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ในร่างกายที่เป็นมีสัญญาและใจคือมีสติปัญญาตามสมควรอยู่จงหาความดับทุกข์ในที่นี้ พูดภาษาหัวหันหน่อยก็ว่าให้หาข้างในให้มองข้างในให้หาข้างในให้จัดการข้างในนี่เตรียมตัวสำหรับอย่างนี้จะเป็นคู่มือสำหรับศึกษาพุทธศาสนาได้ดีที่สุดสำหรับปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดคือการเตรียมมองเข้าไปข้างในค้นหาข้างในควักออกมาจากข้างในอย่าไปเที่ยวแสหาแงนเถอไปหาข้างนอกซึ่งมันจะไม่พบ ไม่ใช่ว่าจะดูถูกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย ไปแล้วก็พอเกิดความรู้สึกประเภทศรัทธาได้มากแต่ไม่ช่วยในส่วนที่เป็นปัญญาอาตมาไปแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ว่าไม่ต้องไปอีกไม่ต้องไปอีกเอาเวลาที่เหลือไว้สำหรับเที่ยวไปข้างในดีกว่า แล้วยังจะแถมพูดให้ไกลออกไปอีกก็ว่าไม่ต้องเที่ยวไปในพระไตรปิฎกเที่ยวไปในตัวเที่ยวไปในร่างกายเที่ยวไปในชีวิตจงส่งจิตท่องเที่ยวไปในชีวิตในความทุกข์ในตัวจริงนี่ดีกว่าที่จะเที่ยวไปในพระไตรปิฎกซึ่งยึดถือกันมากนักว่าต้องแตกฌานในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนี้แล้วสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระไตรปิฎกก็ยังไม่มีท่านจึงไม่มีโอกาสที่จะตรัสว่าเที่ยวไปในพระไตรปิฎกแต่เดี๋ยวนี้มีจะมายืนยันว่าเที่ยวไปในพระไตรปิฎกสู้เที่ยวไปในร่างกายชีวิตจิตใจนี่ไม่ได้แล้วก็จะพบธรรมะมีการไปแสวงหาธรรมะในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นั่นมันมีความจริงอยู่อย่างนี้แต่ใครๆก็ไม่อยากจะถืออย่างนี้เพราะว่าอยากจะไปเที่ยวให้มันสนุกหรือมันแปลกหรือตามที่เขาเล่าลือว่ามันแปลกความรู้สึกว่าแปลกหรืออยากจะไปดูของแปลกมันมีอยู่มาก มันจึงต้องพยายามไปเรื่องความดับทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าที่สุดแห่งโลกจะวิ่งไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกทิศเหนือทิศใต้นั้นไม่มีที่สุดแห่งโลกไม่มีในพื้นแผ่นดินนี้ในโลกนี้เพราะว่าที่สุดแห่งโลกนั้นอยู่ข้างในจิตใจซึ่งมีในร่างกายซึ่งยาวประมาณวาหนึ่งเท่านั้นไปหาที่สุดโลกที่สุดของโลกจังวิ่งเข้าไปข้างในหาเข้าไปข้างในมองเข้าไปข้างในก็จะพบที่สุดโลกที่สุดโลกนั่นคือที่สุดจบแห่งปัญหาที่สุดจบแห่งความทุกข์ที่สุดจบแห่งไอ้สิ่งที่มันรบกวนนะนี่เรียกว่าแสวงหาธรรมะในชีวิตนี้ถ้าจะไปอินเดียไปเรียนปรัชญาไปเรียนภาษานั้นได้ถูกแล้วถูกแน่ไปเรียนปรัชญาไปเรียนภาษาไปนี่ไปที่อินเดียได้แต่ถ้าว่าจะแสวงหาธรรมะกันแล้วต้องวิ่งเข้าไปข้างในในชีวิตในจิตใจ ที่นี่ข้อสุดท้ายนี่อยากจะพูดเป็นหัวข้อว่ารู้จักกันแต่พระสิทธัตถะจนไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระสิทธัตถะมากเกินไปจนไม่รู้จักพระพุทธเจ้า เอาเรื่องของพระสิทธัตถะไปเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องใช้คำว่าบ้าเกินกว่าบ้าเพราะพระสิทธัตถะนี่หมายถึงบุคคลคนหนึ่งที่เกิดมาจากท้องแม่ตายแล้วเผาแล้วนะพระสิทธัตถะนะแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่เกิดไม่ตายไม่ถูกเผายังอยู่กับเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ได้ประสูตินะไอ้ที่ประสูติจากท้องแม่นั้นพระสิทธัตถะนะถ้าใครพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติระวังปากคอยดีๆบ้างมันไม่ถูกเรื่องนะว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าจะประสูติไม่ได้ที่ประสูตินั้นเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะแล้วเป็นเรื่องตรัสรู้ก็เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะตรัสรู้ตอนนิพพานคือตายนิพพานคือตายเผานั่นนั่นก็เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะจากพระพุทธเจ้านั้นไม่มีประสูติไม่มีเกิดนามธรรมที่ชนิดที่ไม่ต้องมีเกิดไม่ต้องมีเกิดไม่ต้องมีอะไรคือไม่ต้องตรัสรู้ถ้ายังจะต้องตรัสรู้ก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสจะตรัสรู้เพราะมันเป็นความตรัสรู้แล้วเป็นภาวะแห่งความตรัสรู้แล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้า นั่นเราพูดไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่พูดได้พระสิทธัตถะนั่นตรัสรู้และพระสิทธัตถะนั่นแหละที่ตายและนิพพานถูกเผาถูกฝังส่วนพระพุทธเจ้าแท้นั้นไม่มีตายไม่ตายไม่รู้จักตายอยู่ตลอดเวลาถ้าจะมาอยู่กับเราได้ตลอดเวลา เอาเรื่องของพระสิทธัตถะมายึดถือมากเกินไปจนเกิดความเสียหายแก่พระพุทธเจ้าเช่นคำพูดพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้านิพพานอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเสียหายแก่พระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะทั้งนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้คำพูดตามธรรมดาภาษาชาวบ้านธรรมดามันพูดอย่างนั้นกันไปแล้วที่นี่กลัวว่ามันจะไม่รู้ความจริงมันจะยึดถือตามนั้นแล้วมันเสียหายการพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้านิพพานนี่เป็นเรื่องเสียหายเสียหายแก่พระพุทธเจ้าและเสียหายแก่สติปัญญาของผู้พูดนั่นเองท่านจึงรู้จักแยกเรื่องของพระสิทธัตถะให้เป็นเรื่องของพระสิทธัตถะแยกเรื่องของพระพุทธเจ้าให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ากลายเป็นว่าเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของบุคคลที่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายเผาแล้วฝังแล้วนะมันเรื่องพระสิทธัตถะแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของบุคคลเป็นภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ถูกเผาไม่ถูกฝังนั่นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะนั้นคือความจริงในภาษาคนพระพุทธเจ้านั้นความจริงในภาษาธรรมอย่าปนกันจนยุ่งจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรถึงเราจะพูดตามธรรมเนียมก็ให้รู้ไว้ในใจว่าความจริงมันหมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราจะพลอยพูดสะเพร่าสะเพร่าตามเข้าไปว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระเจ้าตรัสรู้พระเจ้านิพพานเราก็จงรู้ความจริงของเรื่องว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ความจริงว่าพระพุทธเจ้าประสูติไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้นิพพานไม่ได้พระเจ้าไม่ได้เกิดจากท้องแม่พระสิทธัตถะต่างหากความเป็นพระพุทธเจ้านั้นถ้ายังไม่ตรัสรู้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะตรัสรู้อะไรกันอีกเล่ามันตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องมีตรัสรู้อีกเห็นนิพพานพระเจ้านิพพานพูดได้แต่มันก็โดยอ้อมเต็มที่ร่างกายนั่นพระสิทธัตถะตายแล้วเผาแล้วเรียกว่าพระสิทธัตถะนิพพานแต่ถ้าพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานอย่างนี้มันก็จะไม่ถูกเหมือนกันเพราะเหตุที่ว่าเป็นเรื่องนิพพานของกิเลสและความทุกข์ที่มันนิพพานมันคือกิเลสและความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของคนนั่นน่ะนิพพานโดยที่คนไม่ต้องตายคนยังไม่ต้องตายกิเลสและความทุกข์ในใจของพระสิทธัตถะดับไปหมดนั่นน่ะคือนิพพานนิพพานในส่วนจิตใจต่อมาก็นิพพานในส่วนร่างกายคือตายถูกเผาถูกฝังไปตามเรื่องนี่ถ้าจะใคร่ครวญดูให้ดีแล้วมันจะเห็นได้ว่ายังพูดผิดกันอยู่มากเอาเรื่องของพระสิทธัตถะมายัดให้เรื่องเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าจนเกิดความเสียหายแก่พระพุทธเจ้านี่พูดอย่างภาษาธรรมดาเอาเรื่องของพระสิทธัตถะมายัดใส่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วไม่นึกดูบ้างว่าพระสิทธัตถะน่ะตายแล้วเผาแล้วนะนี่พระพุทธเจ้านี่ยังอยู่นะนั่นใครพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยคนนั้นบาปหนักมันฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยความโง่เหมือนฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยปากด้วยความโง่ของมันว่าพระเจ้านิพพานแล้ว พระเจ้าจะนิพพานไม่ได้จะเป็นสภาวะที่คงอยู่เรื่อยไปถ้าใครปฏิบัติได้ถึงนั่นก็บรรลุรู้ถึงเหมือนกับตัวนิพพานเองมันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่มีอยู่เองถ้าทำจิตใจเหมาะสมแล้วก็รู้สึกทันทีสัมผัสทันที มันไม่ได้เป็นของที่ต้องเกิดใหม่ มันเป็นของอนันตการมีอยู่ตลอดอนันตการใครทำจิตเหมาะสมก็สัมผัสได้ทันที เดี๋ยวนี้อยากจะยกตัวอย่างสักเรื่องเช่นว่าเรื่องไฟฟ้านะเรื่องไฟฟ้านี่นักวิทยาศาสตร์มันก็ยังเถียงกันอยู่ว่ามันเพิ่งเกิดหรือว่ามันมีอยู่ตลอดเวลา ที่จริงมันควรจะถือว่าไอ้เรื่องไฟฟ้านะมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ปรากฏมันต้องทำเครื่องจักรหรือทำหม้อแบตเตอรี่ทำหน้าที่ข้าวไอ้ธาตุไฟฟ้าจึงจะปรากฏไม่ใช่ของสร้างขึ้นใหม่เป็นเพียงแค่ทำให้ปรากฏออกมาแล้วใช้ประโยชน์ใช้การงานได้นี่เรื่องนี้มีความสำคัญไม่น้อยที่ว่ามันเป็นสภาวะชนิดหนึ่งซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอนันตการไม่มีใครสร้างได้ไม่มีใครดับมันได้เพียงแต่ว่าทำจิตให้เหมาะสมแล้วก็สัมผัสได้แล้วก็ได้รับประโยชน์จากการสัมผัสนั่นคือไม่มีความทุกข์อย่างนี้ทำได้เป็นอันว่าเรารู้จักข้อเท็จจริงต่างๆที่ยังฟั่นเฟื้อคลุมเครือหลับตาพูดไปอย่างผิดๆโดยไม่รู้สึกตัวจนกลายเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีไปแล้วนี่กันเสียบ้างมันก็จะได้เป็นการขึ้นศักราชใหม่คือลืมหูลืมตาขึ้นมา รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้สำเร็จประโยชน์เนี่ยข้อสุดท้ายที่ว่ารู้จักกันแต่พระสิทธัตถะแล้วก็พูดจนเกิดความเสียหายแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่จะเรียกร้องเสียหายอะไรไม่ใช่แต่เราพูดอย่างภาษาธรรมดาชาวบ้านพูดคือเรื่องของพระสิทธัตถะนั้นมันเป็นคนเกิดได้แก่ได้ตายได้เจ็บได้ตายได้เผาได้แต่เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นท่านอย่าเอาคำว่าพระพุทธเจ้ามาใช้กับเรื่องของพระสิทธัตถะเลยนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่ควรจะเข้าใจแจ่มแจ้งจะเป็นคู่มือในการศึกษาพระพุทธศาสนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนนี่การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วจะต้องยุติการบรรยายสมควรแก่เวลาด้วยหมดแรงจะพูดด้วย มันก็พอดีกันขอเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติพระธรรมให้ยิ่งขึ้นไปในบัดนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุค่ะ

ต้นสังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็นเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนา

การกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดแล้วกลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่
จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้จำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 154 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็น

ก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกันตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราครับกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นก็คงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังกัจฉามิ
0: พุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: สังฆังสระนังกัจฉามิ
0: สังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาติยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการอย่างนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

0: ในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การทำใจเป็นการเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราการเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราเนี่ยถือว่าเราเรียนธรรมของพุทธเจ้าธรรมเป็นเครื่องคำจุนให้หมู่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความสุขสงบโดยแท้จริง ถ้าคนเรามีธรรมในใจเราก็จะมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวที่พุทธเจ้าทรงสอนให้มีหลักธรรมก็คือให้เห็นธรรมชาติธรรมชาติในตัวเรา ตัวเรานี่เป็นธรรมชาติที่อาศัยอยู่อาศัยลมหายใจคืออาศัยลมภายนอกนั่นแหละมาเป็นลมภายในดินภายนอกมาเป็นดินภายในน้ำภายนอกมาเป็นน้ำภายในไฟข้างนอกมาเป็นไฟข้างในเราก็อาศัยดินน้ำไฟลมโดยธรรมชาติที่โลกเขาสร้างมาอาศัยมาเป็นกายเรา กายเราก็เป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งเคลื่อนไหวได้ฉะนั้นเราก็เอาสติสมาธิปัญญามาไตร่ตรองดูธรรมชาติที่ตัวเราก็คือมาจับอยู่ที่ลมหายใจของเราก็เรียกรู้เรียนรู้ธรรมะธรรมะคือธรรมดานั่นเองธรรมดาธรรมชาติยังคนโกรธเนี่ยมันไม่เป็นธรรมดายังคนคิดมากนั่นไม่ใช่ธรรมดาคนรักมากหลงมากเกลียดมากทุกข์มากสุขมากมันไม่ใช่ธรรมดาถ้าทำเฉยๆนี่คือว่าธรรมดาธรรมชาติถ้าคนทำใจเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เร่าร้อนไม่ขับแค้นไม่เสียใจเวลามีเรื่องอะไรซึ่งคนอื่นเป็นทุกข์แต่เราทำใจให้เป็นธรรมดาได้มันก็เป็นสุขสงบ

จึงเรียนธรรมะก็คือเรียนธรรมดาที่ลมหายใจเรามีอยู่นี่เองเรามีอยู่แค่นี้เนี่ยไม่นี่มีมากอะไรเลยมีเพียงลมหายใจเข้ามีเพียงลมหายใจออกใครจะมีร้อยล้านพันล้านก็มีแค่ลมหายใจเท่านั้นเองจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งใหญ่แค่ไหนก็มีแค่ลมหายใจเหมือนกับเราไม่มีมากกับเราไม่ได้มีลมมากกับเราลมหายใจก็เข้าออกแบบเดียวกับเราฉะนั้นเราจึงมาเรียนรู้ธรรมะก็คือได้เข้าใจว่าทุกคนก็เหมือนเราทุกข์ก็ไม่ต่างกับเราสุขก็ไม่ต่างกับเราสงบไม่สงบก็ไม่ต่างอะไรกับเราดีใจเสียใจก็ไม่มีใครเกินกว่าเราแต่การเรียนรู้ธรรมะนั้นต้องทำความเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวเราจึงจะได้สติจึงจะเป็นสมาธิจึงจะเป็นปัญญาเรียนรู้ธรรมะที่ใจเราใจเราก็จะสงบสงบที่ลมหายใจนี่เองลมหายใจกระทบเข้าเราก็ยกจิตขึ้นรู้ว่าลมกระทบเข้าลมหายใจกระทบออกเราก็ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจกระทบออกลมหายใจเข้ากระทบเข้าเราก็พิจารณาลมว่ากระทบเข้าแล้วลมหายใจออกก็พิจารณาลมหายใจกระทบออกเรียกวิตกวิจารวิจารลมเข้าวิจารลมออกเราก็จะรู้ว่าความสงบเกิดขึ้นที่จิตของเรากายนั่งตรงก็รู้ว่ากายนั่งตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตากายหนักก็รู้ว่ากายหนักกายเบาก็รู้กายเบาสงบก็รู้ว่าจิตสงบยังคิดอยู่ก็ยังรู้ว่าเรายังคิดอะไรอยู่ก็พยายามรู้ตัวเองให้มากกว่าไปรู้คนอื่นไม่ปล่อยใจไปคิดอดีตอดีตที่เรามาก็พยายามตัดพยายามละเรื่องอดีตอนาคตก็ไม่ทะเยอทะยานไม่คิดถึงอนาคตนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำใจวงว่างทำจิตใจสว่างสงบเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติปกติคนเราต้องมีลมหายใจเหมือนกันทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะหลับจะตื่นก็มีลมอยู่แล้วมีลมเท่ากันแต่วิตกวิจารพิจารณาเห็นชัดในลมที่ผ่านเข้าไปในร่างกายของเราจนจิตของเรานั้นรู้ตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ไม่สงบก็รู้ไม่มีใครจะมารู้เท่ากับจิตเรารู้สุขไม่มีใครจะมาสุขแทนเราทุกข์ไม่มีใครจะมาทุกข์แทนเราสงบไม่มีใครจะมาสงบแทนเราเราต้องทำเองไม่สงบก็ไม่มีใครมาทำให้เราไม่สงบตัวเราเป็นคนคิดเองนึกเองบุญก็อยู่ที่จิตของเราบาปก็อยู่ที่จิตของเราสวรรค์นรกนิพพานนี่ไม่มีใครสร้างให้เราเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองก็ขอให้ตั้งสติพุทโธไว้ในใจธัมโมไว้ในใจสังโฆไว้ในใจหรือพุทลมเข้าโธลมออกเรื่อยไปขอให้กำหนดมีสติระลึกรู้ตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตเราก็จะเบาสบาย

หายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกหรือจะภาวนาอะไรก็ได้ที่จิตของเราอยู่ก็แล้วกันไม่คิดอะไรก็กลับมานึกถึงพระที่ตัวเราทุกลมหายใจของเรา

มันเป็นการสร้างบารมีให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาด้วยการปฏิบัติตั้งแต่น้อยไปหามากนี่เองจากไม่มีไปสู่ความมั่งมีนี่เองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราก็เป็นการสร้างบารมีเพิ่มขึ้นไปสะสมขึ้นไปนะเข้าก็มากไปเองเราอย่าไปท้อถอยว่าเรานั่งเล็กๆน้อยๆเราคงไม่ได้อะไรเรามีบุญแล้วก็เราก็ได้นั่งเรามีบุญแล้วเราก็ได้ฝึกอย่าไปคิดว่าคนอื่นมากกว่าเราน้อยเราไม่ทำเราต้องคิดว่าการทำนั้นเป็นการสร้างบารมีที่ดี

เราตามจิตเราได้เราก็สงบจำพยายามนึกดูที่จิตเราคิดอะไรจิตเราคิดแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พยายามปล่อยวางความคิดเราให้เป็นเวลาเรามีทุกข์เราจะได้ปล่อยวางเป็นเวลาเรามีปัญหาอะไรเราจะได้ทำใจเป็นจะได้ไม่ต้องมาเสียใจมาขับแค้นใจการฝึกใจนี่มาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลมากเวลาเราเสียใจเจ็บใจหรือจะโกรธขับแค้นอะไรแล้วก็ใช้สติที่เราเคยปฏิบัติเนี่ยมารู้จิตเราว่าปล่อยวางให้เป็นหรือรู้ทันความคิดของเราอยู่เรื่อยเข้าเราห้ามใจเลยสงบได้ก็จะกลายเป็นสติสมาธิปัญญาที่เป็นธรรมในหัวใจของเราใจเราก็จะเย็นลงสงบลงจะไม่เป็นคนใจร้อนแล้วก็จะมีที่พึ่งทางใจอยู่ตลอดเวลา

การทำสมาธิเราก็พยายามมีอุบายดึงจิตเรากลับมาหาตัวเองดึงว่าเรานั่งอย่างไรหายใจอย่างไรสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็ยังคิดรู้ว่ายังไม่สงบคิดอะไรเราก็รู้พยายามพิจารณาเห็นตัวเองให้รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยใจคิดไกลตัวเองให้กลับวนเวียนอยู่ในอาการ32กายเราเป็นของพ่อแม่ให้มาจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเส้นเอ็นเป็นโครงกระดูกก็กายของแม่พ่อแม่ให้มาสร้างความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่เราเกิดมาเนี่ยก็ได้จากบุญคุณพ่อแม่นี่เองที่ให้กายเรามาอย่างดีเราก็มาทำความดีได้เพราะเรามีกายจากพ่อแม่มาเราก็ไม่ได้เลิศประเสริฐอะไรกว่าพ่อแม่เราถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราก็คงไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ทำบุญกุศลให้แก่ตัวเราเราก็ใช้กายเป็นปฏิบัติบูชาเอากายนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่ให้ธรรมะให้สร้างใจเราให้มีความสงบบุญคุณของพ่อแม่ก็ให้กายเรามาปฏิบัติให้เกิดความสุขสงบของชีวิตได้มีชีวิตอยู่เรามาปฏิบัติก็ได้รู้ทั้งคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณที่ให้เรามีชีวิตมีความสุขอันนี้เราก็จะได้มีที่พึ่งในทางคิดที่ดีกับชีวิตเรากับชีวิตของคนที่มีบุญคุณต่อเราเราก็มีบุญมีวาสนาได้มีชีวิตมีร่างกายมาสร้างบารมีของเราทำให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตเราถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้จักคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ของเราร่างกายคนเรานี้ได้มาก็มาสร้างความดีเพราะคนเราไม่อยู่ไปถึง100-200ปีเอากำลังที่ดีเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติถ้าเราเป็นอะไรไปเราก็ปฏิบัติได้ถึงจะแก่เท่าเจ็บป่วยก็เอาความรู้ที่เราเคยปฏิบัติเนี่ยไปใช้ได้ฉะนั้นการทำสมาธิถือว่าเป็นหลักธรรมที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ปล่อยให้เวลามันหมดไปพวกคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนไม่มีใครหนีเกิดแก่เจ็บตายไปพ้นบุญเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ก็ต้องสร้างเอาเองต้องปฏิบัติเอาเองจึงจะเห็นผล

ิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราเห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจนเข้าใจตัวเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราจิตเราจะได้ไม่ลืมตัวเองสมาธิจะได้เกิดมีความรู้มากขึ้นในการปฏิบัติธรรมเข้าใจมากขึ้นในการปฏิบัติธรรม

ก่อนจะออกจากสมาธิก็พิจารณาร่างกายของเราพิจารณาร่างกายของเรามีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราแผ่เมตตาให้แก่คนที่เรารักเคารพแก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวา เคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่า

ซ้ายแล้วค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูม ตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จหลังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้อะไรนะภิกษุณีอะไรเป็นไงภิกษุณีอยากจะไปบวชก็บวชได้ก็ดีใครอยากบวชก็บวชจนอีกคนก็อยากบวชให้เขาบวชจะไปว่าอะไรเขาฮะได้ก็บวชไปแล้วนี่ยังไม่ได้ไงจะบวชไปแล้วอ่ะฮะก็บวชประเทศไทยไม่ได้ก็ไปบวชประเทศลาวก็ได้ก็เหม็นก็ได้พม่าก็ได้ลังกาก็ได้จีนก็ได้ก็โยมเป็นผู้หญิงโยมไม่เห็นด้วยเหรอเคลียร์กันหน่อยสิแต่ได้มีผู้หญิงที่บวชบ้างนะก็บวชตามหลักพุทธศาสนาสมัยพุทธเจ้าคือภิกษุณีต้องถือครุธรรม8ประการภิกษุณีเนี่ยโดนหลักธรรมก็เรียกว่าลำบากมากกับผู้ชายคือภิกษุณีเนี่ยต้องประพฤติวัดมากกว่าพระของผู้ชายผู้ชายนี่มาถึงก็โกนหัวบวชเลยไม่ต้องประพฤติธรรมเลยผู้ชายนี่ง่ายมากที่ยากก็คือพวกที่ประเภทที่ไปถือศาสนาอื่นมาเช่นว่าบวชเป็นพระแล้วก็สึกไปแล้วก็ไปถือพวกฤาษีชีพไพรไปถือนิครนาถบุตรเนี่ยแล้วกลับมาบวชใหม่เนี่ยพุทธเจ้าให้อยู่4ปีให้เป็นนุ่งผ้าขาวหรืออยู่ประพฤติวัดอยู่4ปีกว่าจะให้เป็นพระได้นั่นถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระไปแล้วศึกไปอยู่กับศาสนาอื่นกลัวว่ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจหรือไม่ก็จะทำให้สงฆ์เนี่ยควายเขวพอเอาคำสอนคนอื่นมาไม่เอาของพุทธเจ้าก็เลยต้องให้เป็นนุ่งขาวห่มขาวถือวัดหนึ่งถึง4ปีจนพระสงฆ์จะเห็นด้วยจึงจะให้บวชแต่ถ้าว่านับถือศาสนาอื่นมาแต่ไม่เคยบวชเป็นพระเลยเนี่ยมันถึงก็บวชได้เลยพระองค์ก็ฟังธรรมพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระเลยก็ลำบากตรงที่ว่าถือศาสนาพุทธแล้วกลับไปบวชศาสนาอื่นก็ถือว่ากลับมาต้องถูกทรมานหรือญาติโยมที่อุบาสกบาสิกาเนี่ยตำดวงไม่ดีติเตียนพระติเตียนพระว่าพระด่าพระดูถูกพระแต่พระก็ทั้งหลายก็เลยเอื้อมละอาก็เลยมาประชุมสงฆ์ว่าพระสงฆ์ท่านโดนด่ากันทุกองค์แล้วย้อนดมนี่รู้สึกก้าวร้าวกับพระพระสงฆ์ก็เลยมาประชุมกันว่าความบาตรปิดบาตรโยมไม่ไปบิณฑบาตบ้านคนนั้นห้ามรับบิณฑบาตพระสงฆ์ทั้งหมดต้องไม่บิณฑบาตบ้านคนนั้นก็ต้องเลยคนนั้นก็อายว่าพระไม่รับบาตรเราเนี่ยเราหน้ารังเกียจจนเกิดความอายจนทิฏฐิมานะที่เคยด่าพระรู้ถูกพระเนี่ยหมดไปแล้วพระสงฆ์ก็สงสารว่าโยมอย่างนี้ดีแล้วพูดจากับพระดีแล้วไม่ดูถูกพระไม่ด่าพระแล้วแล้วก็พระสงฆ์ก็มาประชุมเปิดบาตรว่าต่อไปนี้บิณฑบาตบ้านโยมนี้ได้แหละสมัยก่อนพุทธเจ้าก็ทำกันเรียกปิดบาตรคว่ำบาตรทีนี้โยมก็ความบาดพระได้เช่นพระสงฆ์ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่พระสงฆ์แตกสามัคคีก็เรื่องธรรมทรกวินัยทรเรื่องน้ำล้างส้วมเนี่ยแค่องค์วินัยเนี่ยคนน้ำ

รมดาเนี่ยพระนี่ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องมีขันน้ำพวกกะลาเนี่ยล้างก้นพูดกันหยาบๆนะล้างก้นเสร็จแล้วก็ต้องคว่ำแต่องค์วินัยทรนี่จะคว่ำองค์ธรรมทรเนี่ยเป็นธรรมะเนี่ยเรียนธรรมะเนี่ยองค์ก็เรียนพระไตรปิฎกจบแต่ว่าไม่ค่อยถือวินัยถือระเบียบก็หงายไว้นี่พุทธเจ้าห้ามเป็นอาบัติว่า เดี๋ยวตัวสัตว์มันจะเข้าไปหรือแมลงมันจะไปไข่หรือยุงลายอะไรเงี้ยไปไข่ก็ให้ความแต่พระองค์นั้นเกิดไม่ความก็เอาเรื่องนี้ไปโพธนาว่าพระองค์เนี้ยไม่เรียบร้อยไม่ถือพระพุทธเจ้าก็เลยมีพระสองฝ่าย500 องค์นี่แตกกันองค์หนึ่งเป็นฝ่ายธรรมทรองค์หนึ่งเป็นฝ่าย

พระเจ้าก็เลยมีพระสองควาย500องค์นั้นแตกกันองค์หนึ่งเป็นควายธรรมธรองค์หนึ่งเป็นควายวินัยธรก็เลยขัดแย้งกันพระพุทธเจ้าก็เลยหนีเข้าไปป่าเรไรยกะเพราะพระเนี่ยขัดแย้งกันชาวบ้านก็รู้ว่าพระนี่ทะเลาะกันพระนี่ทำให้พระพุทธเจ้าเดือดร้อนก็ประกาศความบาตรพระไม่ใส่บาตรไม่ใส่บาตรพระก็อดสิก็ต้องไปหาขอบ้านญาติพี่น้องตัวเองกินเพราะชาวบ้านที่ทำนั้นไม่ใส่บาตรจนไปนิมนต์พุทธเจ้ากลับมาแล้วทุกคนก็เลยสงสารพระก็เลยเห็นพระสามัคคีกันดีพระก็สามัคคีกันดูว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ใส่บาตรเราเพราะไม่มีความสามัคคีก็เลยเกิดรักใคร่สามัคคีกันประชุมสงฆ์ชาวบ้านก็เลยเปิดบาตรพระก็เลยไม่อดการบัญญัติสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องสังคมที่ดีเป็นการปกครองกันได้ทั้งญาติโยมและพระนี่เข้ากันได้เรื่องศาสนากับชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงกันหมดไม่มีความแตกแยกสามัคคีกันมีอะไรก็พระก็ไปเตือนโยมได้โยมก็เตือนพระได้ก็เลยเป็นนั้นว่าความดื้อดึงเนี่ยเขาอาศัยธรรมะไปปราบได้เอาใส่วินัยคนเคยดื้อดึงก็คือมีพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสายใหญ่ที่ลอยลัดหัวความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันเนี่ยคนก็จะไม่แตกแยกกันเลยก็จะกลายเป็นได้สังคมที่ดีพ่อแม่ดีลูกดีสังคมดีก็จะไม่มีใครดื้อดึงกันแค่เท่านี้ก็เชื่อฟังกันเกิดความละอายกันแค่ไม่ใส่บาตรเนี่ยโหเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแต่นี่การบวชสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องมีความสุขสุดยอดซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยใครก็อยากไปอยู่ในรั้วในหวังอยากไปเป็นเจ้าเป็นนายคนอยากจะไปเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากจะไปเข้าเป็นคุณนางเข้าไปในรั้วในหวังเรียกว่าโอ้ยเข้าไปในหวังได้ไปรับใจเช่าหนายกลับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากขึ้นการถามกลับบ้านน่ะมีราชรถมาเกยมีอะไรเนี่ยใครๆก็อยากไปเป็นเจ้าขุนมูลนายเพราะมันสบายทั้งชาติเลยใช่ไหมผู้หญิงคนไหนกับจากชาวไร่ชาวนาเนี่ยถ้าคำมีวาสนาเข้าไปในรั้วในหวังได้เนี่ยมันสุดยอดในชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่านั้นเนี่ยเพราะสมัยก่อนมันมีชนชั้นที่ต่างกันมากคนก็เลยว่าคนไหนเข้าวังก็คือมีความสุขแต่กลับตรงกันข้ามที่คนเข้าวังมีความสุขกันหมดแต่พอพุทธเจ้าบวชแล้วเนี่ยนางมารดานาเนี่ยซึ่งเป็นมารดาเลี้ยงเนี่ยเป็นน้องสาวของแม่เนี่ยเห็นว่าการชีวิตเนี่ยเราก็มีทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตที่ปฏิบัติธรรมกับพุทธเจ้าเนี่ยเดินตามเสด็จพุทธเจ้าไปเนี่ยเราก็ต้องบวชถ้าไปอย่างนี้ก็ไปไม่ได้ชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมรับเราไปคนเดียวเนี่ยเป็นถึงจะเป็นโยมเนี่ยคนก็คงรังเกียจเราจะไปเป็นคารวะก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกินอยู่รับนอนแบบนั้นว่าเรามีอย่างเดียวก็จะต้องบวชโกนหัวบวชตามพระพุทธเจ้าหรือจึงจะไปอยู่กับท่านได้ถือว่าฐานะซึ่งเป็นแม่ลูกกันเกิดความรู้สึกว่าความสุขในชีวิตเนี้ยมันอยู่ในหวังเนี่ยมันได้แค่นี้ซึ่งคนทั้งหลายในโลกีเขาถือว่าสุดยอดแหละไม่มีใครอยากไปไหนแล้วเป็นมเหสีเจ้าสุดยอดแล้วเป็นลูกสาวเจ้าในสุดยอดแล้วแต่ก็ความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีธรรมะซึ่งเป็นแดนไปสู่พระนิพพานเนี่ยซึ่งเราอยู่ที่เมืองเนี่ยไปนิพพานไม่ได้คือไปได้แต่ก็ไม่อิสระก็เลยคิดว่าขอไปตายขอไปอยู่กับพุทธเจ้าดีกว่าความคิดมันเป็นเรื่องที่บวชนั้นไม่ใช่หวังอะไรหวังว่าจะไปตายตรงนั้นจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อสุดยอดชีวิตนี้ก็ต้องการตรงนั้นก็เลยขอตามพุทธเจ้าไอ้การขอตามเนี่ยคนหนึ่งเป็นระดับนี้มีความสุขขนาดนี้แต่อยากไปบวชเนี่ยต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ไอ้พวกลูกสาวเจ้าทั้งหลายพวกเป็นนางที่ยังไม่แต่งงานน่ะ

พราะมีอิสระความการไปก็ขอพ่อแม่พี่น้องไปหมดเลยถึง500คนธรรมดาผู้หญิงอินเดียเนี่ยต้องแต่งงานถ้าไม่แต่งงานก็ถือว่ากาลกิณีหาสามีไม่ได้ก็ต้องไปขอเอาต้องไปขอเองนะโยมนะไอ้แม่นี่มีลูกสาว4คนต้องเก็บค่าที่จอดไปถ้าตายเลยโยมจากคนอ้วนเป็นคนผอมมาเก็บค่าที่จอดกันน่ะบางคนต้องไปโดดน้ำตายกันน่ะขอลูกเขยไม่ได้นะไปโดดน้ำตายกันน่ะประเพณีต้องมีสามีให้ได้ไม่งั้นหาผู้หญิงไม่ดีมีซ้ำถ้าเป็นสาวแก่เสียคนเลยคนก็มองว่าไม่มีดีเลยเนี่ยไม่มีเสน่ห์อย่างเงี้ยก็ไม่สังคมเขาไม่ยอมรับอ่ะนะเป็นไม่ๆดีกว่าเขาสังคมเขามันบีบคั้นทุกอย่างเป็นไม่ๆก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวยันตายอีกไปแต่งงานไปใครก็ไม่ได้อีกแต่ผู้ชายเป็นพ่อไม่แต่งงานได้สังคมมันเหมือนศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นการเขียนขึ้นมามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยปัญญาแต่ศาสนาอื่นเนี่ยเขียนขึ้นมาจากผู้ชายบังคับให้ผู้หญิงเป็นอย่างนั้นบังคับผู้หญิงคือห่วงผู้หญิงนั่นเองแต่กูไม่ห่วงตัวกูอ่ะคือเป็นลัทธิที่เอาเปรียบน่ะมันไม่ใช่เป็นธรรมนะถ้าไม่ธรรมนี่คือว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมผู้หญิงก็บวชได้เป็นบวชได้ก็ให้เป็นธรรมแล้วผู้หญิงก็มีสิทธิ์เท่ากับผู้ชายคือให้เกียรติผู้ชายผู้เฒ่าก็ให้เกียรติแต่ว่ากลัวผู้หญิงเนี่ยอ่อนแอเกินไปจะไม่เข้มแข็งกลัวจะไม่เข้มแข็งก็ว่ามารดานาเมื่อตามมาแล้วเนี่ยผ้าผ่อนขาดลำบากมากตัวนี่ขมุกขมอมโดนน้ำเกี่ยวโดนอะไรตามเสด็จมันเนี่ยเป็นร้อยกิโลเนี่ยก็ตามพระพุทธเจ้าไปไหนก็ตามขอให้ได้บวชเดียวพอมาถึงเชตวันแล้วพระนนท์ก็สงสารบอกพระองค์ไม่สงสารมารดานาหรืออุตส่าห์เอานมป้อนพระองค์มาตั้งแต่เล็กยันโตเนี่ยมีบุญคุณกันมากมายมหาศาลเหมือนแม่คนหนึ่งก็บอกนึกถึงแต่เรากลัวผู้หญิงจะปฏิบัติไม่ได้เพราะผู้ชายเนี่ยมันเข้มแข็งพอที่จะทำไปไหนไปได้แต่ว่าก็พระนนท์ก็ขออ้อนวอนว่าช่วยอยากให้มารดานาได้บวชจะได้สมความปรารถนายังไงก็ทิ้งพระองค์ไม่ได้เพราะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะบวชก็ต้องปฏิบัติครุธรรม8ประการให้ได้จึงใช้บวชมีข้อหลักมีกฎเหล็กขึ้นมาแต่ผู้ชายนี่ให้บวชเลยไม่สุโธธนะเนี่ยได้ข่าวว่าลูกชายเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยส่งอมาตย์กรุธายีส่งมาเชิญทูลรูปเสด็จกลับเมืองกรุงกบิลพัทพอเชิญทูลพวกอมาตย์ที่เก่งๆมาพระองค์ก็แสดงธรรมอริยสัจ4สำเร็จเป็นพระอรหันต์บวชหมด7คน8คนไม่กลับสักทีจนผู้ที่สุดก็เลยต้องบอกคนที่สนิทมาว่าถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วถ้าบวชก็ต้องเอากลับมาให้ได้นะต่อไปนี้ต้องเอากลับมาให้ได้นะไปทุกคนหายเงียบไปเลยไม่ส่งข่าวเราเลยเนี่ยคือคนเราพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตัดแหละไม่ห่วงแหละก็เลยสั่งสุดท้ายที่อมาตย์นี่ว่าถ้าไปพบพุทธเจ้าแล้วถือจะบวชก็ต้องเอาพุทธเจ้ากลับให้ได้สัญญาเขาไว้นะก็บอกได้จนที่สุดแล้วพุทธเจ้าจึงได้เสด็จกลับไปเพราะทรงมาที่ทูตมากี่คนก็บวชหมดไม่แล้วลืมเลยไม่สนใจที่จะเชิญพุทธเจ้ากลับเลยแต่คนที่สุดคนสุดท้ายก็มีคนสนิทของพุทธเจ้าก็พอตอนบวชแล้วก็บอกพระองค์ได้สัญญาไว้แล้วว่าจะต้องเชิญพระองค์กลับเมืองกรุงกบิลพัทพระบิดาคอยนานอยากพบนั่นเป็นเรื่องความผูกพันซึ่งลึกซึ้งมากกับมารดาเนี่ยผู้หญิงมารดานาเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่ผู้หญิงพิเศษเกิดมาพิเศษนะเขามีบารมีเต็ม
เราจะไปเทียบเขาไม่ได้หรอกท้าได้เหมือนกันแต่เราต้องทำอย่างเขาได้อุตส่าห์ทอหูกมานะทอผ้าธรรมดาเจ้าเนี่ยเขาไม่ทอหรอกมีคนมาถวายเหมือนยังพวกคนมีกระตังเลยต้องไปถอทำไมใช่ไหมมีคนตัดให้นี่ก็ถอเองเพื่ออยากจะได้ถวายผ้าจีวรสบงแด่พระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้ามาเสด็จกลับมากรุงกบิลพัสดุ์นางได้ถวายพุทธเจ้าก็ไม่รับเสียใจจังเลยอุตส่าห์ถอเองปลูกป้ายเองถอเองกรอเองทำเองหมดเลยทำถึงประณีตเลยกลัวคนอื่นทำจะไม่ประณีตตัวเองเป็นผู้หญิงที่ประณีตเนี่ยกรอได้เองทำเองทำซะอย่างดีเลยผ้าอันนี้ตัดเย็บย้อมเองแต่พอไปถวายพุทธเจ้าแล้วเนี่ย พุทธเจ้าไม่รับก็องค์ต่อไปเป็นพระอานนท์เป็นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรไป500องค์ไม่มีใครรับเลยนางบรรณานาก็รู้สึกแต่ความรักพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทำให้ศรัทธาตกแต่ว่าก็น้อยใจว่าทำไมไม่รับผลสุดพระองค์สุดท้ายอ่ะรับพระบทใหม่พระบทใหม่นี่ไปจากกรุงราชเป็นกรุงราชคฤห์เป็นลูกเจ้าแผ่นดินนะเป็นอชิตะมานพเป็นลูกของหลานของพระหลานของอชาติศัตรูก็รับบัดพระบทใหม่รับโอ้โหเราว่าพุทธเจ้าไม่รับก็ขอให้พระอานนท์รับหรือพระโมคคัลลารับก็ยังดีนี่ให้พระบทใหม่รับนางก็เหมือนกับคนหวังจะถวายสมภารกลับไปให้เนรรับมานะพอที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอุบายทั้งหมดการทำอะไรไม่ได้ทำแบบไม่มีเหตุผลก็เลยบอกอานนท์เอาบาตรมาบาตรของพุทธเจ้าเป็นบาตรหินนะบาตรลูกเล็กแค่คนกินอิ่มเพราะคนอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ข้าวนะโดยมากก็กินข้าวเหมือนกันโดยมากจะปฏิแค่5แผ่นก็อิ่มแล้วไปบิณฑบาตนะฮะจะปฏิ5แผ่นก็อิ่มนะคนอินเดียกินไม่มากหรอกเพราะก็จะปฏิกินมันจะไปผ่องที่ท้องกินมากเลยมันก็เหมือนข้าวเหนียวอะก็บอกอนนท์เอาบาตรมาพระเจ้าก็อธิษฐานบาตรนี่ให้เพียงบาตรนี่นะปางเพียงบาตรอธิษฐานบาตรหายไปเลยเพียงบาตรไปเลยก็บอกให้พระโมคคัลลาสารีบุตรพระอรหันต์ทั้ง500องค์เนี่ยที่มีฤทธิ์เนี่ยให้ไปหาบาตรลูกนี้มาทุกองค์ก็หาไม่ได้หาบาตรไม่ได้ก็พระโมคคัลลาก็ไปเข้าฌานไปถึงนาดาดานไปถึงสวรรค์ทุกชั้นค้นหาบาตรไม่เจอพระอรหันต์นี่จะแค่รัดนิ้วมือเดียวก็ไปได้หมดทุกองค์ก็มีฤทธิ์พอเดินอาการได้หาบาตรไม่เจออุทิศตาทิพย์ก็หาไม่เจอพระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้สำหรับคนมีบารมีแต่องค์สุดท้ายที่รับไอ้ผ้านามดานาเนี่ย บอกท่านทำไมไม่หาล่ะก็หม่อมฉันบวชใหม่ไม่มีฤทธิ์เลยจะไปหาได้ไงไม่มีฤทธิ์ไม่มีปัญญาจะหาพระองค์หม่อมฉันหน้าที่ของพระที่พระองค์ทรงตัดแล้วก็คือว่าต้องหาท่านหาด้วยวิธีใดก็ต้องหาองค์ไหนก็ทำไงได้เลยไม่มีฌานไม่มีฤทธิ์พระบวชใหม่ก็อธิษฐานเลยยื่นมืออธิษฐานเลยว่าข้าพเจ้าปรารถนามาชาติเนี่ยมาสร้างบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงในอนาคตบารมีที่สร้างสะสมมาสมบูรณ์เนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอนาคตเนี่ยขอให้บาตรเนี่ยมาอยู่ในฝ่ามือพอที่ฐานเสร็จบ่ายก็มาอยู่ในฝ่ามือพอดีแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกมารดานาดีใจไหมบอกดีใจไงพระองค์นี้เนี่ยบวชใหม่เนี่ยต่อไปในอนาคตจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากกับลูกนี่กับเราตถาคตนี่จะมาเป็นพระสียมิตรในอนาคตแล้วจะมาโปรดคนมากมายคนที่มีทานศีลภาวนาที่มีศีลอุโบสถปฏิบัติครบถ้วนบารมีจึงจะไปเกิดทันพระสียมิตรคนไม่มีบุญไม่จะไปเกิดท่านจะตรัสรู้ภายใน7วันเท่านั้นเองพอออกบวช
ท่านจะมีบารมีอายุถึงเป็นหมื่นปีแสดงธรรมได้ง่ายดายมากคนที่มีปัญญารุ่นนั้นจะไปเกิดทันฉะนั้นมารดานาขอให้ดีใจว่าการทำครั้งนี้คือถวายเท่ากับถวายผ้าเนี่ยเท่ากับถวายผ้าพุทธเจ้าสองพระองค์มารดานาก็ดีใจไม่ผิดหวังในที่สุดตอนหลังก็เราทำบุญกันจนครบแล้วตอนหลังก็ตามพุทธเจ้าเสด็จเลยออกบวชออกบวชมาก็พอมาถึงแล้วก็ตามมาถึงเชตวันแล้วก็ยังไม่ให้บวชให้ครูทำแปดประการหนึ่งพระภิกษุณีจะต้องถือสิกขามานาถือศีลแปดแล้วก็ถือศีลสิบนะเป็นสัมมาเนรีเป็นศีลแปดแล้วก็ไปถือสัมมาเนรีอีกสัมมาเนรีก็ศีลสิบโยมสิบข้อสิบข้อนี่อะไรโยมข้อที่ถือยากคืออะไรโยมข้อที่ถือยากเนี่ยข้อไม่จับเงินไม่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินไม่ไปซื้อจัปาตีกินต้องบิณฑบาตกินแต่ผู้หญิงนี่ก็ผัดหน้าทาแป้งก็เรื่องยากเลยนะจะต้องทำหน้าซีดๆเสียวๆอ่ะแต่คนที่มีศีลธรรมนี้ไม่ต้องผัดหน้าทาแป้งโยมแสดงว่าภิกษุณีสมัยก่อนเนี่ยพอมีศีลธรรมมันก็จิตใจมันดีก็มันก็ดีก็ถือศีล10ข้อบอกได้ไม่ยากเลยที่ไหนค้างคืนบ้านใครไปคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีหมู่ไปห้ามผู้หญิงไปคนเดียวโอ้โหนี่ก็ไม่ยากนี่เพราะผู้หญิงก็ไม่อยากไปคนเดียวอยู่แล้วอ่ะพอพวกหนึ่งเขาบอกว่าได้ไม่ไปคนเดียวไม่ไปกับผู้ชายห้ามไปกับผู้ชายห้ามไม่ให้ผู้ชายจับมือถือแขนอีกจับก็ไม่ได้จับมือถือแขนก็ไม่ได้นะแม้แต่ลูกเราสามีเราก็ไม่ให้จับมือถือแขนไม่ให้ไปนอนบ้านใครนอกจากไปก็ต้องมีหมู่คณะไปต้องลงเรือไปด้วยกับผู้ชายก็ไม่ได้ข้ามแค่ข้ามน้ำไปด้วยกันก็ไม่ได้นะข้ามน้ำข้ามเรือไปกับผู้ชายก็ไม่ได้โอ้เป็นเรื่องยาทุกแล้วเสร็จแล้วก็ต้องกราบไหว้พระภิกษุผู้บวชวันเดียวตัวเองจะบวชสัก10พรรษา20พรรษาต้องกราบไหว้พระภิกษุวันเดียวต้องเคารพพระภิกษุทุกองค์อย่าได้ดูถูกว่าพระบวชใหม่บวชเก่าแสดงความไม่เคารพไม่ได้ต้องเชื่อฟังพระภิกษุแล้วเวลาบวชเนี่ยจะต้องบวชโดยพระภิกษุครบองค์สงฆ์กับพระภิกษุซึ่งพิจารณาพระภิกษุอนุญาตแล้วภิกษุณีก็อนุญาตแล้วจึงจะมาบวชรวมกันประพฤติวัดให้ประพฤติวัดโดยลดตัวตนหมดเลยตอนนี้8อย่างโอ้ง่ายหมดเลยอะไรก็ง่ายหมดเลยมารดานะบอกยังไงก็ได้แม้แต่ชีวิตก็ให้ขอให้ได้บวชเป็นภิกษุณีพอก็รู้ทำ8ประการไปบอกพระอานนท์อานนท์ก็บอกว่าพระมารดานะบอกทำได้หมดไม่ยากขอบวชก็แล้วกันพอประพฤติวัดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ทำได้หมดทุกข้อเลยข้อไหนก็ทำได้เพราะนางมารดานานี่ตั้งใจจริงๆครูเจ้าก็บอกงั้นก็มาเป็นสมณเณรีแล้วนะโกนผัวก็บวชเป็นเณรแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนพระเนี่ยจีวรสบงเหมือนกันหมดโยมบาทเหมือนกันหมดผลสุดพอบวชเป็นสิกขามานาสัมมาเนรีแล้วก็เป็นภิกษุณีเป็นภิกษุณีก็ต้องปฏิบัติเหมือนพระบิณฑบาตเหมือนพระแต่ถือต้อง311ข้อกระเทียมก็กินไม่ได้อดกระเทียมอีกทำให้กินกระเทียมผู้กระเทียมหยาบๆนอนตะแคงได้ตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนหงายได้นอนคว่ำหน้าก็ไม่ได้อีกยังเด็กสมัยนี้ถือบวชไม่ได้เลยโยมเพราะเด็กเขาเกิดมาต้องนอนความหน้าใช่ไหมถ้านอนความหน้าก็ไม่ได้ไปให้ผู้ชายจับข้อมือก็ไม่ได้ไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้ลงเรือไปกับผู้ชายข้ามน้ำลงน้ำไปได้ไปนอนค้างบ้านใครก็ไม่ได้โอ้ข้อวัดพวกนี้ต้องเสียหายหมดเลยกลายว่าผิดและถูกจับศึกเลยท่านนั้นจึงว่าภิกษุณีจึงที่หมดไปเพราะ
ข้อวัดปฏิบัติ

ต้อง311ข้อถือยากมากผู้หญิงก็ที่สมัยนั้นที่บวชได้ก็เพราะว่าพวกนั้นคือสร้างบารมีมาที่เพื่อต้องการไปนิพพานไม่หวังความสะดวกสบายแม้แต่สมบัติเป็นลูกในพระราชวังที่ไม่เคยลำบากเลยก็คิดว่าลำบากดีกว่าสบายเขาคิดว่าลำบากดีกว่าสบายเพราะว่าเหมือนที่โบราณว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากก็คือว่าไปอยู่วัดในที่มันแคบแต่ว่าใจมันสบายแต่อยู่ในบ้านเนี่ยบ้านกว้างแต่ใจมันแคบก็ไม่สบายอันนั้นจึงว่าเกิดภิกษุณีขึ้นมาไม่ต่างกับพระบวชกันมากมายผู้หญิงด้วยสถานก็บวชไม่ต่างกับพระเลยก็เป็นพระอรหันต์กันไปมากมายแม้ตอนพุทธเจ้านิพพานก็มีภิกษุณีอยู่เมื่อ200ปีก็ยังมีภิกษุณีอยู่พุทธเจ้านิพพานแล้ว200ปีก็ยังมีภิกษุณีลูกพระเจ้าโศกก็บวชไปเผยแผ่ยังเป็นพระอรหันต์นะไปเผยแผ่ที่ลังกาน่ะเอาภิกษุณีไปลังกาเป็นคนแรกแล้วก็ลูกชายก็เป็นพระอรหันต์200ปีนี้ศาสนายังเจริญมากนะฮะมีพระอรหันต์เป็นหมื่นๆ 7-8 หมื่นรูปที่เอามาร้อยกองพระวินธรรมวินัยเนี่ย 7-8 หมื่นรูปนอกนั้นต่างหากแล้วพุทธศาสนาเราก็รับเมื่อพุทธเจ้านิพพานได้200ปีจากพระเจ้าโศกทรงมาเนี่ยก็ยังมีภิกษุณีนี่แต่ลังกาเขาเอาไปแต่เมืองไทยไม่เอาสาวอินเดียมาคนอินเดียไม่ต้องมาด้วยเพราะภิกษุณีเขามีแต่เขาไม่มาเมืองไทยเขาไม่ส่งภิกษุณีเขาส่งแต่พระอรหันต์มาสององค์คิดว่าไกลเกินไปที่จะมาเผยแพร่ตรงนี้วัฒนธรรมของคนผู้หญิงอินเดียกับผู้หญิงไทยเนี่ยคงจะยากมากสมัยนั้นเขาก็เลยส่งแต่พระมาพระเนี่ยผู้ชายก็เข้ามาได้ตรงนี้ตรงที่ขาดตอนตรงนี้เองโยมจึงได้เกิดขึ้นกับเมืองไทยไม่ได้แต่ลังกาเขาเกิดได้เพราะลังกาเขาเอาไปอ่ะแต่นี่มันละเอียดอ่อนโยมถ้าพูดละเอียดอ่อนมากเลยมันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่คนสมัยนี้เขาไม่ถ้าพูดไปแล้วมันยังไม่เข้าใจเหมือนอย่างกับว่ามันยังแค่กินเจนะโยมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากสมัยก่อนมันถึงก็แตกแยกกันส่วนหนึ่งถือว่ากินอาหารเจเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์แต่พุทธเจ้าท่านบอกให้เป็นกลางถึงก็แยกพรรคแยกพวกถึงก็แตกออกไปเป็นมหายานเป็นหินยานกันเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่คนไม่เข้าใจเรื่องธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเพราะละเอียดอ่อนเกินไปสำหรับคนบางคนหรือคนทั่วไปทีนี้พอเรื่องภิกษุณีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตว่าให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยตัดสินกันเองเข้าใจไหมฮะให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ตัดสินกันเองว่าควรหรือไม่ควรสิ่งอะไรที่พุทธเจ้าตัดไว้แล้วเนี่ยให้ไปอยู่กับกาลเทศะว่าประเทศนั้นปฏิรูปประเทศสวาโสประเทศใดที่ควรจะเอาอย่างไรให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้พิจารณากันเองแต่ธรรมวินัยของท่านกล่าวไว้ดีแล้วไม่ต้องถอดถอนนะฮะแต่ก็ขอให้พิจารณาว่าอะไรที่ควรจะประยุกต์ในตรงนั้นให้พระสงฆ์เป็นผู้พิจารณาตรงนี้ทีนี้เมื่อพระสงฆ์เนี่ยส่งพระอรหันต์มาเมืองไทยเราเนี่ยก็คงจะพิจารณาได้ว่าผู้หญิงไทยไม่ให้เป็นภิกษุณีกงตรงนี้เราขาดตรงนี้เองเข้าใจไหมฮะแสดงว่าเขาตัดสินตั้งตอนนั้นแล้วโยมเขาตัดสินไม่ให้เราเป็นภิกษุณีอ่ะแต่เขาให้คนลังกาเป็นภิกษุณีเพราะลังกานี่เป็นผู้หญิงเขาพระเจ้าโศกห่วงลูกสาวนะห่วงลูกสาวส่งลูกสาวแล้วก็ส่งสารไปว่าคนที่เป็นภิกษุณีไปเนี่ยนำพระไตรปิฎกนำต้นโพไปเนี่ยนะลูกสาวเรานะลูกชายเรานะขอฝากด้วยนะเอาสารนี่ไปฝากเจ้าไปดินเจ้าไปดินเมืองนั้นพอรู้ว่าลูกสาวเจ้าเท่านั้นสร้างวัดให้เลยทุกคนยอมรับหมดปลูกต้นโพทุกคนเปลี่ยนอพุทธศาสนาใส่ลังกาเต็มมาเลยก็บวชผู้หญิงกันเยอะแยะเลยแต่พระเจ้าโศกไม่ได้คุ้นเคย

ับพระเจ้าแผ่นดินไทยเราแล้วก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าผู้หญิงไทยเป็นยังไงใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้เอาคนอินเดียมาเป็นภิกษุณีมาให้เราเห็นเลยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ให้สืบทอดถ้าตรงนั้นนะเขาส่งภิกษุณีมานะโยมนะเราได้เป็นภิกษุณีกันมากมายเลยแต่ก็จะเสียใจเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนไทยเราเป็นคนละเอียดอ่อนโยมคนไทยเราเป็นคนละเอียดอ่อนซึ่งรับพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการพอมีพุทธศาสนาพระอรหันต์เข้ามาสอนธรรมะเนี่ยคนผู้หญิงเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมได้มากกว่าผู้ชายแต่ไม่ได้บวชภิกษุณีแต่ทุกคนเนี่ยถืออุโบสถเป็นแม่ชีเป็นถืออุโบสถทุกคนธรรมะได้เท่ากับผู้ชายตั้งแต่บัดนั้นมาคนที่อุปถัมภ์พุทธศาสนาโดยมากก็เป็นผู้หญิงเยอะแยะเลยผู้หญิงบางคนเนี่ยนะไม่ได้แต่งงานเลยนะสมัยก่อนผู้หญิงคนไทยเราไม่ได้แต่งงานเนี่ยถืออุโบสถมาตั้งแต่เป็นสาวยันแก่เลยพอตายแล้วเนี่ยกระดูกเนี่ยเผาเป็นแก้วหมดเลยโยมเป็นแก้วหมดทั้งกระดูกเลยฮะเขาเหมือนบวชโยมเขาก็สำเร็จก็เหมือนบวชแต่เขาไม่มีโอกาสจะได้เป็นภิกษุณีเท่านั้นเองเรามันขาดตอนตรงนี้เราก็ตัดสินกันอย่างนี้โยมนะคือตัดสินว่าเราทางพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในเมืองอินเดียเนี่ย 7-80,000 รูปเนี่ยไม่พิจารณาเอาภิกษุณีมาให้เราแต่ไปให้ลังกาแล้วภิกษุณีจะต้องได้รับอโรวาทจากพระเถระในวัดนั้นปกครองในวัดนั้นต้องเชื่อฟังด้วยถ้าดื้อรั้นเถียงเนี่ยทุกวันนี่เขาเป็นไม่ได้เลยโยมใช่ไหมมาโต้กับพระได้เนี่ยเขาไม่ให้เป็นภิกษุณีหรอกมันเป็นไปไม่ได้ทิฏฐิอันนี้ไม่ได้ละแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองฉลาดกับพระด้วยยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งถือว่าพระไม่รู้เท่าตัวเองยิ่งไปใหญ่ฉะนั้นแสดงเขารู้ว่าไม่ควรมีภิกษุณีในเมืองไทยแต่คนไทยก็ไปพระนิพพานได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายฉะนั้นหลวงพ่อสังวาลยังพูดเลยว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วไม่มีหญิงมีชายชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่ใช่ไอ้เพศเนี่ยเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองแต่จิตแนวเนี้ยมีคุณธรรมเท่ากันเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วบางทีคนเราเนี่ยไม่ได้แสดงรูปแบบแต่กลับเป็นคนดีก็มีเยอะแยะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เยอะแยะแต่นั้นนึกว่าถ้าชาตินี้เราไม่ได้เป็นภิกษุณีใช่ไหมฮะเราก็ปรารถนาได้นี่ถือศีล8ไปเดี๋ยวไปถึงศาสนาพระศรียังไม่ตายเราก็ได้เป็นภิกษุณีนะเป็นโดยพระวาจาจากพุทธเจ้าอนุญาตมันแจ๋วกว่านี้อีกนะดีกันนี้อีกไม่ต้องไปถูกใครคัดค้านเลยสมัยนี้จะเป็นทั้งทีมันก็มีอุปสรรคเยอะต้องต่อสู้แล้วก็เป็นยากเมืองไทยเนี่ยเป็นยากเพราะพระเถระสมาคมเนี่ยพระผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียนพระไตรปิฎกกันเยอะนะอย่างพระผู้ใหญ่เนี่ยเขารู้ธรรมะรู้พระไตรปิฎกพระไทยเรานี่รู้พระไตรปิฎกถึงแก่นแท้เลยนะโยมนะพระไทยเรานี่ไม่ใช่โง่นะโยมนะรู้ระดับทุกอย่างเลยรู้คำสอนพระเจ้าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแต่พระไตรปิฎกนี่อยู่ในหัวใจของพระไทยเราคนไทยเราดังนั้นเขาจึงได้ยึดมั่นว่าตรงนี้เขาถือว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ให้เถระสมาคมเขาไม่ให้โอกาสเรานอกจากบวชก็บวชไปเถอะแต่ว่าสิ่งตรงนี้ไม่มีประเพณีสืบทอดมาจึงยากที่จะเกิดในเมืองไทยฮะยิ่งพระยิ่งรู้ธรรมะวินัยมากขึ้นยิ่งเคร่งครัดมากขึ้นยิ่งเป็นยากใจเลยถ้าละล้มหลวมกินข้าวเย็นได้เที่ยวกันได้อย่างพระจีนพระญี่ปุ่นบวชง่ายเลยโยมอย่างพระลังกาพระพม่าเนี่ยเขาก็ขึ้นรถอะไรกันรับอะไรต่ออะไรต่อมือผู้หญิงได้เงี้ยนั่งรถไปเบียดกันไปได้เงี้ยแท็กซี่คันหนึ่งพระชีนั่งกันเต็มไปได้ภิกษุณีก็นั่งกับพระไปได้เงี้ยอย่างไต้หวันนี่ไงนะจริงศีล8ยังไม่ครบเลยภิกษุณีพระองค์อ่ะที่อาตมาไปเห็นนะแต่เขาเข่งวิธีปฏิบัติเขาเยอะแต่จริงๆลึกๆแล้ววินัย10ข้อเขาทำไม่ได้อาตมาก็เคยไปไต้หวันมาไม่ขี่ไต้หวันก็เคยมาอยู่อาตมาแต่ข้อวัดอะไรเรื่องเคร่งครัดอะไรก็มีแต่พอเอามาวินัยละเอียดอย่างกับพระมันดานาเนี่ยหลุดเลยโยมเผลอสู้ไม่ฉีศีล8เราไม่ได้เลยใช่ไหม